0: โบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ภาษาอังกฤษว่า The celebrations on the auspicious occasions of Her Majesty the Queen's Four Cycle Birthday Anniversary 3 June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักชยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา10 นาฬิกาเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49 รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5 รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา17 นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันนี้เวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 น
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่อง plus ไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number One เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรมTo be number one ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์อัลมายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้ แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
0: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต24 26 22 25 19ต่อ25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
12: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่หนึ่งจีนสูงสองความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
11: แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสภิสราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม23-21 19-21 21-19 ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21ต่อ8 21 13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอพันคารอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดียวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โหชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนาร้อยประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธัญธรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
13: 1 นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าห่ามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าห่ามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้ห่ามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนห่าม
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
18: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและคณะทูตานุทูตเตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชโย
21: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
22: สวัสดีครับคุณมาลีครับ
21: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
22: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาคการเอกชนครับ
21: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมอย่างไรบ้างนะคะ
22: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่างานทอผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไหมในหลายภูมิภาคมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีการสร้างสรรค์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับ กรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหมนะครับเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลโดยเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยหรือจากวิทยาลัยแค่ว่าศึกษาเรียกว่าไปสำรวจข้อมูลต่างๆว่าเรามีผ้าไหมไทยอะไรที่ไหนบ้างอย่างไรในส่วนที่สองคือเราเชิญผู้แทนสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลต่างๆนะครับท่านเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาที่เราคัดเลือกมานะครับไปพูดคุยกันว่าท่านอยากได้ชุดแบบไหนที่ใช้จากผ้าไหมไทยก็แปลว่าเราต้องการให้ทูตหรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับได้ใช้ผ้าไหมในการที่จะสวมใส่แล้วก็เดินแบบด้วยครับเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยเราอยู่ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในวิธีปฏิบัติของทางนักการทูตเหล่านี้หรือว่าผู้แทนองค์การต่างประเทศเหล่านี้นั่นเองนะครับเมื่อท่านเหล่านี้ใส่ชุดไทยแล้วเดินแบบก็จะทำให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนในชาติของท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นว่าชุดของท่านนั้นเป็นชุดที่เกิดจากการใช้ผ้าไหมไทยก็เป็นการส่งเสริมการทูตฐานวัฒนธรรมนั่นเองครับ
21: ค่ะปีนี้มีทางสถานทูตเข้าร่วมกี่ประเทศคะท่านยาว
22: ปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเกิน90ประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตเองหรือว่าผู้แทนสถานทูตหรือว่ากงสุลนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในวันแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามีท่านทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่างานนี้นอกจากทำให้ท่านได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับที่ท่านชอบและท่านก็รู้สึกว่าทำให้เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันและก็เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการทูตการว่าทำได้เป็นอย่างดีนะครับ
21: ค่ะจะมีการจัดเดินแบบด้วยใช่ไหมคะที่หอประชุมกองทัพเรือวันที่6นี้ใช่ไหมคะ
22: งานนี้มี3กิจกรรมด้วยกันนะครับขออนุญาตสรุปกิจกรรมบ้างนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการประกวดนะครับประกวดการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาที่เราเลือกมานะครับประมาณ58ทีมนะครับทั่วประเทศนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบ300คนนะครับมาประกวด3เรื่องครับเรื่องแรกคือออกแบบชุดไทยพระที่ยมโดยใช้ผ้าไหมอันที่2คือประกวดเรื่องของชุดไทยร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมอันที่3คือประกวดลายผ้าโดยใช้ผ้าไหมนะครับทั้ง3เรื่องนี้ประกวดนักเรียนนักศึกษาแล้วมีการให้รางวัลส่วนที่2เป็นการเดินแบบนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นการเดินแบบที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับโดยผู้เดินแบบก็จะเป็นอันแรกคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารกิจการศักดิ์ของส่วนราชการไทยส่วนที่2คือคณะผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่3ก็เป็นนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่2ส่วนกิจกรรมที่3จัดที่วันที่9นะครับที่สยามพารากอนเป็นการจัดนิทรรศการผลงานของการดำเนินโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประกวดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและมาเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ด้วยครับ
21: ค่ะในส่วนของงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะจะมีไฮไลท์ยังไงบ้างอะคะ
22: สิ่งที่ท่านจะเห็นแน่นอนคือการเดินแบบโดยผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ชุดไทยและเป็นการออกแบบในลักษณะที่ตรงกันระหว่างความต้องการของผู้สวมใส่คือท่านทูตหรือว่าผู้แทนหน่วยงานกับการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาของเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆเลยไม่ใช่เป็นนักออกแบบที่เป็นดีไซเนอร์อาชีพนะครับแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับการเดินแบบและบุคลิกของแต่ละคนซึ่งผมเห็นตัวอย่างการออกแบบบ้างแล้วสวยมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมทีเดียวครับส่วนที่สองคือเราจะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านแฟชั่นทีวีเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนะครับได้ชมกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นความภาคภูมิใจของคนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แบบเดินหรือว่ากองเชียร์ต่างๆทุกปีนะครับจะมีการไปให้เชียร์ให้กำลังใจผู้เดินออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เดินแบบกิติมศักดิ์หรือว่านักลายแบบหน้าแบบอาชีพหรือว่าทางสถานทูตก็ตามนะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
21: ค่ะ ผลจากการจัดกิจกรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการตอบรับในส่วนนี้มันช่วยยกระดับของผ้าไหมหรือว่าต่อยอดไปอย่างไรบ้างอะคะท่าน
22: เรื่องแรกเลยก็คือปีนี้นะครับเราใช้ผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าไหมของชุมชนที่ศูนย์ศิลปาชีพได้ไปรวบรวมมาก็นำมาใช้ในการตัดเย็บก
21: ็
22: แสดงว่าเราส่งเสริมทุกภูมิภาคครับส่วนที่สองก็คือว่านักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงใจภาพในการออกแบบให้กับ

0: การในต่างประเทศด้วยครับก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่รายก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้น้องเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเองและเครือข่ายในการทำงานด้วยครับ
1: ค่ะการต่อยอดไปสู่มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว
0: ใช่ครับก็ที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนนะครับทำงานเหล่านี้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์เสื้อหรือแบรนด์เครื่องแต่งกายของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาเป็นคณะกรรมการนั้นเราเชิญมืออาชีพมาเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมาคอยให้คำแนะนำน้องๆว่าจะตัดเย็บอย่างไรจะออกแบบแบบไหนให้มันสวยงามให้มันล้ำสมัยหรือให้มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนด้วยครับก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแล้วในขณะเดียวกันเมื่อน้องๆได้พบกับมืออาชีพเขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก็มีกำลังใจในการพัฒนางานครับ
1: ค่ะท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะไปรับชมได้ในวันที่9หรือว่ายังไงบ้างอะคะท่าน
0: เนื่องจากวันที่6นะครับเป็นการเชิญแขกเฉพาะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดงานก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นไปให้กำลังใจได้โดยการลงทะเบียนที่การเปิดลงทะเบียนแต่ว่าท่านที่ไม่ได้เข้าในงานก็ไม่เป็นไรครับดูผ่าน Facebook Live และก็Fashion TV ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานนะครับส่วนวันที่9สามารถไปดูได้ที่สยามพารากอนนะครับเป็นผลงานของน้องๆ นะครับที่จัดเทศกาลให้ฉันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
1: ค่ะได้
0: ที่สยามพารากอนนะครับ
1: ก็คือไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเลยคะ
0: ตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ
1: เข้าไปชมก็คือเราจะจัดแสดงเป็นนิทรรศการได้ทั้งหมด
0: ให้ท่านชมครับ
1: ได้
0: ค่ะส่วนวันที่6ก็คือตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
1: เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาให้ข้อมูลกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับของปีในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวที Verity ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการเวทีที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรนัยไทยสู่เวทีโลก
3: โดนแฮ็กข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
4: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
3: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
5: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเปิดตัวไทย LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจบริบทสังคมไทยหวังเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยจากผู้รับเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Generative AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ทว่าข้อจำกัดสำคัญของโมเดลระดับโลกเหล่านั้นคือการขาดความเข้าใจในมิติด้านภาษาวัฒนธรรมตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะของสังคมไทยจากช่องว่างทางเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของ2กระทรวงหลักโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อร่วมกันให้กำเนิดไทย LLM โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทยนายพัชระอนันตเสนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าความพิเศษของไทย LLM คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยโมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลภาษาไทยคุณภาพสูงจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครองและข้อมูลทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
7: ให้เรามาพัฒนาแข่งกับสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็ง่ายๆอย่าง ChatGPT หรืออะไรก็ตามซึ่ง

0: จะได้อายอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาแข่งกับคงลำบากละแต่อย่างน้อยให้มีอธิปไตยทางด้านยาประดิษฐ์หรือจะ AI ของประเทศเองมันก็ต้องเริ่มมีการพัฒนาน
1: อกจากการพัฒนาตัวโมเดลแล้วโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยจะรับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก Nextech สวทช.เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลซึ่งช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาคลาวด์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Thai LLM Playground ซึ่งทำหน้าที่เป็นแชทแซนด์บ็อกซ์และระบบ API ให้แก่นักพัฒนาอย่างไรก็ตามในระยะนำร่องนี้เทคโนโลยี Thai LLM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบททางการแพทย์โดยพัฒนาเป็นแชทบอร์ดช่วยคัดกรองอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับโมเดลภาษาไทยรายอื่นรวมถึงมีการอัพสเกลความรู้ด้าน AI ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้งานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่มั่นคงในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
3: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานธีรมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
2: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศและระดับอาเซียนติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42เมื่อปี2566ได้มีการประกาศจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนในประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านภาคีเครือข่ายทุกระดับจนนำมาสู่การจัด กิจกรรม AVN Hackathon ปั้นโมเดลหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และสร้างโอกาสเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนแต่ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งนายนพรัตน์ธรรมรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่ากิจกรรม AVN Hackathon จะเป็นกลไกในการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนมาร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้แข็งแกร่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันได้
7: เราดูคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของชุมชนแล้วครับบางเรื่องเนี่ยเขายังขาดโอกาสและก็ขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆรวมถึงการบูรณาการหรือว่าการผสมผสานในเรื่องของแนวคิดองค์ความรู้ก็เลยมองว่าเรามีเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยทำให้แต แต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเอาผู้นำของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันแสดงออกทุกคนได้มาแชร์ลิงไอเดียจะสามารถที่จะเสริมจุดแข็งและก็แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได
6: ้นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยประเทศไทยพร้อมที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
7: พอก้าวไปถึงระดับอาเซียนก็คือไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบโมเดลที่มันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในเรื่องของการพัฒนาเป็นจุดเด่นที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้กับประเทศไทยสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวความคิดให้มีแนวความคิดที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะอยู่รอดและก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
6: สำหรับปีนี้ได้เริ่มกิจกรรม AVN Hackathon ไปแล้วด้วยการเปิดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองหมู่บ้านจากทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิมพ์เขียวการพัฒนาหมู่บ้าน AVN ประเทศไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติและสามารถใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นทั่วประเทศแค่สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนของอาเซียนและพร้อมที่จะทำโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงถึง40%ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงเวลานี้ก็ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโอมานซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ในเวลานี้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกปุ๋ยเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในปัจจุบันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิดซึ่งหากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีกจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารโลกและยังทำให้ประชากรทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประชากรกลุ่มเปราะบางอาจเผชิญกับภาวะอดอยากจนทำให้หลายประเทศเริ่มมองหาปุ๋ยทางเลือกอื่นนอกจากปุ๋ยเคมีเซเนกัลหนึ่งในประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางประมาณ 125,000 ตันต่อปีเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแม้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดหาปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกนี้แล้วและต่อให้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดสรรเงินอุดหนุนและแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 30,000 ตันแต่ยังคงไม่เพียงพอด้านบราซิลประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองกาแฟอ้อยและเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกซึ่งนำเข้าปุ๋ยมากกว่า80%กำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยในประเทศที่พุ่งสูงถึง50%ทำให้ความต้องการปุ๋ยชีวภาพในบราซิลเพิ่มสูงขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเกษตรของบราซิลระบุว่าในช่วงปี2566ถึงปี2567ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลเติบโตถึง15%และเกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้เองด้วยต้นทุนต่ำส่วนเกษตรกรในอินเดียเริ่มนำมูลสัตว์แป้งดินและน้ำตาลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือในชื่อว่าปุ๋ยชีวมฤตทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศโครงการระดับชาติโดยตั้งเป้าขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมด้วยแนวทางธรรมชาติและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้ได้50%ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีอาจสร้างประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมี อาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทางกลับกันการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามากสุพรรณศาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
9: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ลำดับต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยอาจารย์ธีระบุญศักดาพรทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.

ขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับรายการที่นี่บุรีรัมย์ครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันพฤหัสบดีครับที่สวทบุรีรัมย์นะครับที่ทุกท่านบางคนก็หมุนเคลื่อนติดไว้เป็นประจำแล้วก็มาเจอกับรายการดีๆจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้กับผมมีโอกาสได้มาเจอทุกท่านหลังจากเคารพธงชาตินะครับก็จะเป็นประจำของทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ท่านวีรยุทธ์น้อยพรมครับที่แบ่งเวลาให้กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เปิดรายการด้วยเพลงเก่าๆนะครับเพลงนี้ถ้าคนอายุต่ำกว่า60ขึ้นเนี่ยก็จะอาจจะไม่ค่อยจะคุ้นมากนะครับเพราะเป็นเพลงเก่าเพลงยุคโบราณนะถ้าจะพูดแล้วผมก็เลยอยากจะนำเพลงที่มีเนื้อหาสาระนะครับดีๆที่เคยประพันธ์ไว้จากครูเพลงนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยระยะเวลาของเพลงเหล่านี้เนี่ยก็คงจะไปประมาณ5ทศวรรษแล้วนะครับเป็นเพลงตั้งแต่ผมยังเป็นรุ่นๆอยู่นะฟังมาก่อนนะครับก็เลยได้หยิบเพลงนี้มาเป็นเพลงเปิดรายการกับที่นี่บุรีรัมย์ครับเป็นประจำของทุกวันพฤหัสครับกับผมมีโอกาสได้มาใช้เวลาตรงนี้กับเรื่องราวนะครับสาระดีๆนะครับที่ผู้จัดเองอาจจะนำความคิดเห็นของส่วนตัวนะครับมาเล่ามาสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังครับแล้วก็มีการรับชมทางไลฟ์สดของสวทบุรีรัมย์ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่หมูครับธนเดชนะครับที่ได้มาทำหน้าที่ผู้ควบคุมเสียงให้กับผู้จัดด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับในฐานะที่เมืองบุรีรัมย์เราเป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดไปนะครับชระยะเวลานะครับถ้าใครที่อยู่ในเมืองบุรีรัมย์มาตั้งแต่ก่อกำเนิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองบุรีรัมย์นะครับวันนี้ของคนหนึ่งครับถือว่าเป็นลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์โดยกำเนิดแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับการที่ได้อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ครับเหมือนอย่างเพลงที่เปิดของรายการนะครับก็เป็นเพลงมัดบุรีรัมย์ที่ครูเพลงได้ประพันธ์ไว้แล้วก็ใช้เป็นเพลงนำกับเกือบหลายรายการทีเดียวแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้นำความคิดเห็นของผู้จัดเองนะครับซึ่งนานๆครั้งจะได้มีโอกาสมาเจอท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านนะครับหลายคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังเดินทางนะกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดลูกหลานก็เป็นช่วงเปิดภาคเรียนแล้วนะครับคลาคล่ำไปด้วยรถรายวดยานพาหนะเมื่อเช้าในประมาณสัก7 นาฬิกาเศษเนี่ยผมได้เดินทางมาจากที่พักนะครับเพื่อจะเข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อยากจะสะท้อนความเห็นส่วนตัวนะครับและอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราเจออย่างหลากหลายก็คือยวดยานพาหนะมากมายทีเดียวและเป็นช่วงที่ผู้ปกครองนะครับคุณพ่อคุณแม่กำลังจะส่งลูกไปสถานศึกษาไปโรงเรียนต่างๆเนี่ยผมเห็นอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็พยายามจะสะท้อนเหมือนกันก็คือเรื่องการรักษากฎจราจรกฎวินัยของการขับรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งตามกฎทางการจราจรแล้วถ้าขับรถจักรยานยนต์แล้วผู้ขับและก็ผู้โดยสารมาด้วยหรือขี่มาด้วยนะนั่งซ้อนกันมาเนี่ยแค่ต้องมีสวมหมวกนิรภัยนี่คือกฎกติกาซึ่งที่จริงแล้วนะวินัยเหล่านี้เนี่ยเท่าที่ทราบผู้ที่จะดูแลความเรียบร้อยกฎกติกาเรื่องราวของการจราจรก็คงจะเป็นเรื่องราวของบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นก็คือผู้รักษากฎหมายแต่ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นพลเมืองทำหน้าที่รักษาวินัยก็คือคนขับจักรยานนั่นแหละครับจักรยานยนต์นั่นแหละครับที่จะต้องรักษาผมเห็นนะถ้านับนะครับโดยภาพรวมๆนะครับหลังจากขับรถยนต์มาเนี่ยสวนกับรถจักรยานยนต์นะครับเอาเป็นว่า10คน10คันนะครับซึ่งบางคนก็จะซ้อนมา2คน3คนบ้างนะครับถ้าคาดเดาด้วยสายตาพลางๆนะครับในขณะที่ขับรถด้วยเนี่ยนับรถจักรยานยนต์ประมาณ10คันนะครับจะมีคนที่สวมหมวกกันน็อกที่สมบูรณ์ที่สุดประมาณสัก2คันนะฮะบางคนก็
สวมแล้วก็ไม่ได้รัดสายรัดให้แน่นในหนานะครับสวมเพื่อต้องการที่จะไม่แน่ใจว่าเพื่อป้องกันตำรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่กฎกติกาหรือวินัยเนี่ยบรรดาลูกหลานหรือคนบุรีรัมย์เองผมว่าอยากจะให้รักษาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาประสบอุบัติเหตุเข้ามาเนี่ยผมก็ใจว่าหมวกนิรภัยเองก็สามารถที่จะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะแม้ว่าจะไม่ได้ป้องกันมากมายทีเดียวแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกายของเรานะครับก็ทุกส่วนแหละครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยผมถือว่ามีความสำคัญเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าการสวมหมวกนิรภัยเนี่ยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลาประสบอุบัติเหตุรถปะทะอะไรต่างๆเดี๋ยวเข้าใจว่าสมองหรือตัวศีรษะนี่ก็คงจะเรียกว่าทานแรงกระแทกได้นะครับบางทีอาจจะไม่เป็นอะไรมากนะครับแขนขาอาจจะถลอกหรืออาจจะไปกระทบหรือไปโดนชนมาต่างๆนี่แต่ว่าอย่างน้อยกับหัวก็ยังรักษาได้นะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับรายการที่นี่บุรีรัมย์ในฐานะที่พวกเราเป็นคนบุรีรัมย์และก็สำคัญที่สุดครับยวดยานพาหนะในช่วงก่อน8นาฬิกานี่เยอะมากนะครับในวันนี้เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเส้นทางไหนนะครับไม่ว่าจะไปเส้นใดก็ตามรอบเมืองบุรีรัมย์วันนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีจำนวนมากแล้วกันในช่วงเวลาที่มันจะเรียกว่าเป็นเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนพยายามจะเร่งรีบนะครับทุกคนพยายามที่จะไปให้ทันเวลาพยายามจะส่งลูกส่งหลานบางทีก็มีลูกเรียนประถมอีกที่หนึ่งมัธยมอีกที่หนึ่งเนี่ยต้องใช้ความรวดเร็วเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้บางทีมันอาจจะไปประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีเรื่องราวหลากหลายนะครับจะเห็นว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่สูญเสียชีวิตหรือก็พิการไปก็สิ่งหนึ่งก็คือเกิดจากสมองนะครับได้รับการกระทบกระเทือนเนื่องจากว่าไม่ได้สวมหมวกกันน็อกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับจักรยานยนต์1คันสวนผมมา10คันนะประมาณสัก 2-3 คันเท่านั้นครับที่สวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดลูกๆหลานๆตัวเล็กๆนะครับประถมเนี่ยประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยก็ซ้อนมาด้วยบางทีก็ให้ลูกนั่งหน้าคนหนึ่งซ้อนท้ายอีกคนหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหมวกกันน็อกเองก็บางทางในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพยายามที่จะระมัดระวังและพยายามที่จะรณรงค์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนทางปกครองในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการที่นี่บุรีรัมย์ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับจากที่ประสบพบเห็นทุกวันนะครับในช่วงเปิดเรียนใหม่เนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยครับก่อน8นาฬิกาเนี่ยจะมีจำนวนรถมากมายทีเดียวนะครับนี่ไม่รวมทั้งรถยนต์ด้วยนะครับซึ่งรถยนต์เองก็คงจะเป็นรถใหญ่นะครับอาจจะไปกระทบกระทั่งกับรถเล็กๆนะครับก็จะเกิดปัญหาทั้งหมดทั้งปวงครับก็รายการที่นี่บุรีรัมย์ก็อยากจะบอกกล่าวบรรดาท่านผู้ปกครองหรือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบรรดาผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนะครับเราถือว่าเราเป็นเมืองใหญ่มากนะครับถ้าทุกคนรักษาวินัยรักษากฎจราจรนะครับหรือทุกอย่างนะครับที่เป็นกฎบ้านกฎเมืองกฎหมายต่างๆเนี่ยย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนมากนะครับเพราะสำคัญที่สุดนะครับชีวิตของเรานั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับการกระทบกระเทือนมากๆเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปมากมายนะครับสูญเสียเวลาสูญเสียเงินทองที่จะต้องรักษานะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราป้องกันไว้ดีกว่านะครับก่อนที่มันจะเกิดอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยกับที่นี่บุรีรัมย์ก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับทุกวันในเราอาจจะสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับทั้งสายมัธยมศึกษาสายประถมศึกษานะครับแต่วันนี้เราถือว่าเป็นช่วงเวลาปิดนะครับทำการหรือหยุดราชการหลายวันนะครับผมก็คงจะได้พูดคุยกับพี่น้องที่รับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์กับทางสวทบุรีรัมย์นะครับไปเป็นพังก่อนนะครับผมมีข้อความดีๆนะครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมันมีความเห็นความคิดดีๆเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับผมวันนี้อยากจะมาเล่าให้ท่านฟังผ่านที่นี่บุรีรัมย์ก็คือมีคนเขาเขียนข้อความบทความหนึ่งสั้นๆนะครับเขาตั้งชื่อเรื่องว่าอิฐขี้กลัวนะครับคำว่าอิฐขี้กลัวก็คือก้อนอิฐนะครับที่ใช้ในการก่อสร้างเขาบอกว่า
ช่างทำอีกคนหนึ่งนะครับกำลังใส่อิฐลงไปในเตาเผาทีละก้อนก็แปลว่าช่างเนี่ยหรือคนที่จะเป็นคนที่สร้างอิฐก้อนแต่ละก้อนเนี่ยก็จะเข้าไปในเตาเผานะครับเพื่อจะทำให้ตามหลักของการสร้างอิฐนะครับแต่มีก้อนหนึ่งนะครับเขาสั่นเทาด้วยความกลัวเพราะบอกว่าเขาจะถูกเผาไฟลุกโชนเผาไหม้เกรียมนะครับซึ่งอิฐก้อนอื่นเขาก็ไม่มีการปฏิเสธการที่จะให้ช่างอิฐเนี่ยเอาอิฐไปในเตาเผาเพื่อจะหลอมรวมนะครับจนอิฐก้อนหนึ่งบอกว่าอย่าไปกลัวเลยน้องชายเนี่ยคือทักทายกันนี่คือคนเขาเขียนนะครับเปรียบเปยอิฐก้อนอื่นเขาพากันปลอบนะครับอิฐก้อนนี้ว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกครับที่ช่างอิฐจะเอาไปเข้าเตาเผานะครับเพราะว่านี่คือนั่นเป็นโอกาสที่หายากเพราะการเผาไฟจะทำให้พวกเราเป็นประโยชน์นี่คืออิฐครับตักเตือนแนะนำด้วยกันนะครับเพราะว่าแต่อิฐขี้กลัวนั้นกับไม่ยอมเชื่อนะครับและพยายามที่จะหลบหลีกให้พ้นจากมือช่างก็หลบได้นะอิฐก้อนนี้นะครับในที่สุดก็ไปแอบที่อยู่กองฟางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับในการเผาไหม้ของช่างทำอิฐนะครับพอแอบได้ก็ทุกก้อนก็เผาสำเร็จนะครับแต่อิฐก้อนนี้ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่เกิดการเผาต่อมาอิฐก้อนนี้ก็ถูกก็พบกับบรรดาอิฐที่ถูกเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอิฐคนอื่นเขาเผาสำเร็จแต่อิฐก้อนนี้ได้พบกับบรรดาอิฐที่ถูกเผาอีกครั้งหนึ่งซึ่งอิฐเหล่านั้นต่างรู้สึกเสียดายที่อิฐก้อนนี้ไม่ถูกเผาไฟนะครับคือเพื่อนด้วยกันนะที่อยู่ในกองด้วยกันนะครับแต่ว่าอิฐก้อนที่ไม่หลีกเลี่ยงการเผาไฟจากช่างทำอิฐนี่ก็ไม่สนใจอะไรนะครับมันไปเห็นว่าเพื่อนๆของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากกว่าที่ตัวเขาเลยก็คือแค่สีเข้มขึ้นนะครับอาจจะน้ำตาลเข้มขึ้นแถมยังดูแข็งแรงก็ตามนะแต่ตัวเขาไม่โดนเผาไฟนะครับในที่สุดก็มีคนนำอิฐเหล่านี้นะครับขนไปให้ช่างก่ออิฐเนี่ยได้ใช้ในการก่อสร้างนะครับก็สิ่งก่อสร้างทั้งหมดนะครับแต่ช่างก่ออิฐคนหนึ่งพอเห็นก้อนอิฐแต่ละก้อนก็พยายามที่จะนำมาก่ออิฐแต่ไปเห็นก้อนที่ไม่ถูกเผาเนี่ยช่างก็เลยบอกว่าเอ๊สงสัยว่าก้อนนี้คงจะไม่ได้เข้าเตาเผาก็เลยโยนทิ้งไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ควรว่าหนึ่งช่างก่ออิฐเขาต้องการที่จะมีเอาอิฐที่แข็งแรงที่สุดนะครับก็เลยเอาทิ้งไปนะครับในที่สุดก็เอาออกไปแต่ด้วยความคิดว่าเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับก็ถูกทอดทิ้งไปก็โยนทิ้งอ่ะง่ายๆช่างก่ออิฐก็ไม่ได้สนใจกับอิฐก้อนที่ไม่ได้ถูกเผาไฟเพราะดูแล้วมันเหมือนเป็นการทำให้เกิดความแข็งแกร่งเพื่อที่จะไปก่อเป็นตึกเป็นอะไรต่างๆนะครับในที่สุดก็อยู่โดดเดี่ยวเพียงก้อนเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับนะครับพอหลังจากที่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวก้อนเดียวนะครับเจอลมเจอฝนนะครับจากที่เคยแข็งแรงจากการที่ตากแดดแต่ไม่ได้เกิดถูกเผาไฟให้เกิดความแข็งแกร่งนะครับในที่สุดก็เสียรูปทรงครับจากก้อนอิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็กลายเป็นโคลนตมไปเพราะเจอน้ำเจอฝนต่างๆนะครับในที่สุดก็อยู่ในสภาวะที่ไม่ได้อยู่ในความภาคภูมิใจของตนเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่การไม่ทนต่อความกดดันไม่ได้ต่อสู้กับอุปสรรคนะครับในชีวิตเป็นเพียงแต่การคนเหล่านั้นเขาบอกว่าการเผาอิฐของเรานั้นก็คือการที่จะอดทนเพื่อทำให้เกิดเราแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้น อุปสรรคที่จะทนทนนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนอิฐที่ขี้กลัวเนี่ยนะฮะในที่สุดเขาก็จะถูกทิ้งขว้างไปแล้วก็กลายเป็นโคลนตมไปในที่สุดนะครับซึ่งเพื่อนๆนั้นก็อดทนในการเผาไฟนะครับเพราะฉะนั้นจงภูมิใจนะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยเราก็ต้องต่อสู้นะครับต้องบักบั่นนะครับในการอดทนอดกลั้นนะครับก็ให้กำลังใจกับทุกท่านครับอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องราวที่สร้างความเข้มแข็งแข็งแกร่งให้เรานะครับเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปอย่างเข้มแข็งได้นะครับเหมือนอิฐที่ถูกเผาหลอมให้เป็นอิฐที่แข็งแกร่งก็สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็อยู่ในสังคมได้นะครับแต่อิฐที่ไม่เคยต่อสู้อะไรนะครับไม่สามารถที่จะทนทานอุปสรรคอะไรทั้งหลายทั้งปวงย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับในที่สุดก็
ประสบความล้มเหลวนะครับเป็นคือเรื่องราวดีๆนะครับวันนี้ผมอาจจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับอาจจะผ่านไปวันมาก็มีเรื่องดีๆเรื่องเหล่านี้นะครับจำเลยครับว่าอุปสรรคที่ทานทนจะล้อมคนให้ทนทานนั่นก็คือสิ่งที่เกิดจากอิฐที่กลัวก้อนหนึ่งนะครับมาเล่าสู่ท่านฟังนะครับในสภาวะของโลกในปัจจุบันนะครับทุกท่านก็คงจะ เรียนรู้นะครับว่าวันนี้เราก็ต้องอยู่ในสังคมที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงวัยนะครับผู้สูงอายุในวันนี้เราต้องอยู่ในสภาวะที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับให้กำลังใจกับผู้สูงวัยทุกท่านนะครับหลายท่านอาจจะง่อยเหงาหลายท่านอาจจะไม่มีความสะดวกสบายเหมือนดังแต่ก่อนนะครับสุขภาพร่างกายอาจจะร่วงโรยตามกาลเวลานะครับกำลังใจจากผู้สูงวัยด้วยกันก็คงจะมอบให้ทุกท่านนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับวันนี้นำเรื่องอิฐนะครับที่น่าเขาเรียกอิฐที่กลัวมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับถ้าเราถูกล้อมนะครับมาก่อนนะครับจากเราที่ประสบปัญหาเรื่องราวของอุปสรรคที่ผ่านมาเราสามารถผ่านไม่ได้ในวันนี้เราก็คือคนคนหนึ่งนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานั้นก็ต้องให้ความอดทนอดกลั้นนั้นอยู่คู่กับพวกเรานะครับนี่คือสิ่งเราเรื่องราวดีๆครับอยากจะให้ทุกท่านได้ย้อนรอยไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะเป็นเพลงที่ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้ร้องเองด้วยแล้วก็ประพันธ์เองด้วยครับท่านผู้ว่าพรอุดมพงษ์นะครับอยากจะฟังเพลงนี้ครับให้ทุกท่านฟังในรายการที่นี่บุรีรัมย์ครับอีกเพลงหนึ่งครับ

ยินดีเพราะป่าปกป่ารกเพราะคนยังคนมีเพราะน้ำยัง

คืนธรรมชาติให้แก่แผ่นดินครับผมจำคนร้องผิดไปนึกว่าจะเป็นท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ร้องครับเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเพลงนี้เหมือนจะคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้นะครับเพลงคืนธรรมชาติให้สู่แผ่นดินเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เราปีนี้นะช่วงนี้เราถือว่าเป็นช่วงที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารนะอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นการคาดเดาเกี่ยวกับการที่จะให้เรารณรงค์ในการปลูกป่านะครับจะเห็นว่าในช่วงเพลงนี้แต่งขึ้นนะทำการขับร้องเนี่ยเป็นช่วงที่การเกษตรกรรมเนี่ยเป็นยุคเดิมนะครับยุคที่ยังมีวัวมีควายในการเทียมควายในการไถนานะครับโดยใช้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับการไถด้วยวัวควายใช้ไถดะไถแปรต่างๆแล้วก็จะมีการหว่านกล้านะครับถอนกล้าในการปักดำในสมัยก่อนเนี่ยเมืองบุรีรัมย์หรือเกือบทุกที่ในประเทศไทยนะครับจะปลูกข้าวด้วยการปักดำนะครับก็จะมีคันนาสูงๆใหญ่ๆเพื่อจะเก็บกักน้ำไว้นะครับในการปักดำนะครับเรื่องราวสมัยก่อนนี่กว่าจะได้เสร็จหน้านาเนี่ยก็ใช้เวลาถึงประมาณ 2-3 เดือนด้วยกันในการปักดำครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับงบพ่อแม่ลูกหลานนะครับมาช่วยกันนะครับถึงเวลาที่จะปักดำจำนวนมากๆก็จะต้องใช้การไหว้วานเขาเรียกว่าลงแขกนะครับนำนามีอะไรก็มาสู่กันนะครับผู้บรรดาผู้หญิงก็ช่วยกันทำกับข้าวกับน้ำไปช่วยกันทำมาหากินครับดำนาแปลงนี้ของคนนี้เสร็จก็แปลงถัดไปก็คล้ายๆเคียงกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีความรักสมัครสมานสามัคคีกันช่วงหน้าเกี่ยวข้าวก็เป็นช่วงที่จะต้องช่วยกันแล้วครับเกี่ยวข้าวคนละไม้ก็ตั้งเป็นลักษณะเป็นเกี่ยวเป็นวันเวลาเหมือนกันนะครับเป็นเดือนๆเหมือนกันกว่าจะเก็บข้าวเปลือกได้จากท้องไร่ท้องนาก็ต้องมาทำลานอีกนะครับสมัยก่อนนี่ก็จะมีการทำลานตีข้าวนวดข้าวนะครับก็มีวิธีการอีกวิธีหนึ่งซึ่งโบราณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความละเอียดละออแต่เรื่องราวเหล่านี้นะครับถ้าเราจะมาเล่าให้ลูกหลานฟังในวันนี้ก็คงจะลูกหลานก็คงจะมองภาพไม่เห็นแล้วเพราะว่าท้องไร่ท้องนาวันนี้ก็ว่างเว้นไปจากวัวควายละก็จะมีวิวัฒนาการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับวันนี้ท้องไร่ท้องนาก็จะไม่มีมวลวัวมวลควายแล้วครับก็ไม่มีเกี่ยวข้องจะต้องก็จะเป็นกลุ่มที่จะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อการค้าไปส่วนหนึ่งแล้วนะก็ทุกวันนี้ก็ต้องเริ่มมีการนะครับไถด้วยรถไถใช้วิธีการหว่านข้าวนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยฝนทิ้งช่วงไปนะครับเมื่อวานเนี่ยได้ขับรถขับลาผ่านไปตามนอกเมืองนะครับจะเห็นว่าข้าวกำลังที่จะงอกออกมาจากพื้นดินแต่ว่าเนื่องจากฝนทิ้งช่วงนะครับทำให้ต้นข้าวต้นกล้าเล็กๆที่กำลังถูกหว่านเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยขึ้นมาประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วนะบางที่นะฮะกำลังจะเริ่มเฉาไปแล้วนะครับเกิดจากอากาศร้อนมาก 2-3 วันที่ผ่านมานี่บุรีรัมย์เรานี่มีอากาศที่จะร้อนรุนแรงมากนะครับทำท่าจะตกก็ไม่ตกนะครับแต่ถ้าตกแล้วก็หนักเลยครับบางที่ครับผมทราบข่าวหลายที่นะกำลังปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับพวกทุเรียนพวกผลไม้ต่างๆนะครับได้ข่าวว่าก็ถูกลมพายุกระหน่ำเข้ามาหักโค่นลงมาต่างๆนี่ก็คือบรรยากาศของประเทศไทยเราในปัจจุบันนะครับมันจะมีพายุฤดูร้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาไม่คืนให้กับธรรมชาติไม่คืนให้กับสิ่งที่จะเคยอยู่กับโลกเรามามันก็จะเปลี่ยนได้นะครับเวลาน้ำมันก็นำมาหนักนะครับมาท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาหน้าเกี่ยวข้าวฝนก็ตกนะครับซึ่งแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตนะครับท่านที่มีอายุอนามเท่ากับผู้จัดเนี่ยจะสังเกตว่าในช่วงเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับหรือตั้งแต่สมัยยังเด็กๆเนี่ยเวลาหน้าฝนในช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงเดือน6เนี่ยเดือน7ประมาณพฤษภานะครับมิถุนาเนี่ยก็จะเป็นช่วง
ฝนเริ่มเนี่ยจะเห็นฟ้ากะนองต่างๆนะครับฟ้าผ่าอะไรต่างๆแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับไปทั่วนะเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนะถ้ามีฝนตกฟ้ายังร้องฟ้ายังแลบยังผ่าอยู่เลยเนี่ยผมก็ยังงงเหมือนกันนะครับและก็สำคัญที่สุดถ้าท่านใดดูข่าวดูคราวทางด้านสื่อเนี่ยไรเดอร์ครับจักรยานยนต์บนทางด่วนเนี่ยยังมีฟ้าลงมาในกลางถนนเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่มีเขาเรียกว่าอากาศแปรเปลี่ยนนะมันเป็นเรื่องราวของสื่ออะไรต่างๆที่มันไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในธรรมชาติในปัจจุบันเพราะนั้นพวกเราในฐานะที่อาศัยโลกอยู่เนี่ยวันนี้เราต้องปรับตัวเองให้ได้นะครับท่านผู้ฟังครับจากที่ไม่เคยร้อนหนักร้อนนะครับจากที่ไม่เคยมีฝนตกน้ำท่วมบ้านเราอันนี้ทั้งที่เป็นที่สูงนะครับมันก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็ในช่วงไม่มีฝนนี่ก็ฝากบรรดาพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองชุมเหตุก็ตามถ้าเป็นไปได้ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบบรรดาที่ระบายน้ำนะครับอาจจะเกิดจากเศษใบไม้เศษขยะอะไรต่างๆอาจจะไปอุดตันทำให้ระบบน้ำไหลไม่ทันก็จะทำให้ท่วมมาต่างๆนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้าช่วยกันแล้วก็ที่เทศบาลนครวันนี้ก็คงจะไม่ค่อยที่จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้ว นะครับนั่นก็เนื่องจากว่าวันนี้มีท่อระบายน้ำที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับทั้งในเทศบาลนครเลยนะครับแล้วก็ทางเทศบาลเมืองชุมเหตุขนาดนี้ก็กำลังมีการปรับภูมิทัศน์นะกำลังกระโดดทำท่อระบายน้ำ

จารณญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวทางด้านหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งในขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงนะแต่ทางด้านสื่อทางด้านโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทางด้านเฟซบุ๊กทางด้านอะไรทั้งติ๊กต็อกต่างมันมีข่าวมาแชร์กันมากมายทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเราเป็นคนบุรีรัมย์แล้วถ้าเราไม่วิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับก็ต้องดูกันนะครับเราบริโภคข่าวนะครับอย่าให้ข่าวมาบริโภคเราต่างๆนะครับเมืองบุรีรัมย์เราได้ร่วมให้ร่วมมือกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นเรื่องดีที่สุดครับมีอะไรที่จะบอกกล่าวมีอะไรที่จะแนะนำนะครับเราก็ช่วยกันนะครับในฐานะที่เราเป็นคนบุรีรัมย์ด้วยกันนะครับ23อำเภอแม้จะมีเรื่องราวของอัตลักษณ์มีความเป็นอยู่นะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่าเราคือคนบุรีรัมย์ด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องส่งข่าวแสดงความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวอำเภอบ้านกรวดพี่น้องชาวอำเภอละหันทรายนะครับข่าวต่างชายแดนนะมีข่าวมากมายนะครับบรรดาผู้ที่จะพยายามจะแชร์ภาพอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันต้องถามคนในพื้นที่จริงๆนะครับอย่าตนกนะครับแตกตื่นอะไรกันไปนะครับสำคัญที่สุดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์หรือในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ผมเข้าใจว่าเป็นข่าวคราวที่กรองแล้วและก็สามารถที่จะรับฟังได้อย่างข้อมูลอย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นข่าวคราวที่เราได้การกรองได้เราทดสอบได้เราตรวจสอบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทุกรายการที่ทางสวทบุรีรัมย์ได้จัดขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองบุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่นี่บุรีรัมย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเรานะครับว่าข่าวคราวต่างๆที่มันไปในเชิงลบเนี่ยเราควรจะมาช่วยกันวิเคราะห์มาช่วยกันพูดคุยกันนะครับกับเมืองบุรีรัมย์ครับเพราะมีสาระเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับในบรรยากาศของเรื่องราวที่เป็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็นเรื่องราวโลกของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง AI วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของการสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ย AI เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทริปตีนะครับท่านนี้เป็นหมอเป็นนักจิตวิทยานะครับเป็นหมอเด็กสมัยก่อนนะท่านตัวเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับเคยพูดคุยไว้ว่าเลี้ยงลูกให้เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจในโลกยุค AI นะครับวันนี้ผมเห็นเรื่องราวดีๆเลยจะมาเล่าสู่ให้กันฟังในรายการที่ดีวีดำอาจจะเป็นเรื่องวิชาการไปหน่อยนะครับแต่อยากจะบอกบรรดาคุณตาคุณยายนะครับคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราจะพูดขนาดนี้พอขนาดนี้ผู้จัดเองก็มีลูกมีหลานไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเลี้ยงลูกให้เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจในโลกยุค AI โดยนำข้อเสนอต่างๆมาเล่าให้ฟังเป็นสะท้อนวิกฤตนะครับมากมายนะครับเป็นข่าวที่เราเป็นห่วงบรรยายเหลือเกินนะครับเมื่อวันก่อนบรรดาเด็กๆวัยรุ่นนะครับที่มีปัญหาเรื่องราวของยาเสพติดเข้ามาเนี่ยหลอนประสาทเข้ามาวันนี้เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วครับว่าพ่อแม่เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมออาจารย์สุริยะเดลนะครับท่านได้พูดไว้ว่านำเสนอข้อมูลแล้วก็เป็นสะท้อนวิกฤตด้านพัฒนาการเด็กนะครับแล้วก็คุณธรรมของผู้ใหญ่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับท่านบอกว่าถ้าเปรียบเทียบในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับการเลี้ยงเด็กแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทักษะของความเป็นมนุษย์เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการอารมณ์ท่านผู้ฟังที่มีหลานๆนะครับสังเกตไหมว่าถ้าให้เด็กเล่นโทรศัพท์มือถือหรืออยู่ในโลกโซเชียลมากเนี่ยอารมณ์เขาจะไม่เหมือนเด็กปกตินะวันนี้ถ้าเราไปดุปัญญาอะไรมากเนี่ยเขาจะมีการจัดการอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักท่านบอกว่าปัญญาอาจารย์สุริยะเดียบอกว่าปัจจุบันมนุษย์จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้านจริยธรรมและตรีกรอบความถูกต้องให้กับ AI ผมเคยได้ยินนะว่า AI เองเนี่ยข้อมูลเนี่ยหรืออาหารของ AI เนี่ยก็คือความรู้จากมนุษย์นะครับที่จะป้อนเข้าไปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า AI เปรียบเสมือนการสั่งสอนลูกหลานเหมือนกันเพื่อไม่ให้ AI เรียนรู้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนหรือเป็นสีเทานั่นหมายว่าข้อมูลที่เกิดจากการป้อนเข้าไปของมนุษย์นะฮะ AI ก็จะรับเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะถูกต้องท่านผู้ฟังท่านที่อาจจะเล่น YouTube หรือเล่นอยู่ในโลกโซเชียลนะท่านสังเกตไหมว่าวันนี้เนี่ยเพลงต่างๆที่อยู่ในสื่อวันนี้จะมี AI ร้องจ
จากต้นฉบับจะเป็นคนนัก

ร้องที่มืออาชีพร้องนะครับอาจจะฮิตติดอันดับนะครับในโลกของเพลงลูกทุ่งหรือเพลงอะไรต่างๆเนี่ยแต่วันนี้ AI ได้นำเพลงต้นฉบับมาโคเวอร์นะครับมาร้องใหม่นะครับเกิดความเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในรูป AI เนี่ยนั่นคือหมายว่า AI ได้นำข้อมูลจากมนุษย์มาใช้แล้วนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านบอกว่าเขาบอกว่าการป้อนข้อมูลด้านจริยธรรมและตีกรอบความถูกต้องให้กับ AI เนี่ยเสมือนกับการสั่งสอนลูกหลานให้เพื่อไม่ให้ AI เรียนรู้ในข้อมูลผิดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวที่มันเติบโตมาพร้อมๆกับโลกเลยนะครับเขาบอกว่าในขณะที่ AI ได้รับการพัฒนาให้มีความฉลาดและทำงานแทนมนุษย์ได้แทบทุกอย่างสิ่งสำคัญที่จะแยกมนุษย์ออกจากหุ่นยนต์ได้คือวินัยความซื่อสัตย์และความสามารถในการจัดการอารมณ์นะครับแม้ว่า AI จะก้าวล้ำไปขนาดไหนก็ตามแต่เรื่องวินัยเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องจริยธรรมคุณจะทำเรื่องอารมณ์ของ AI ย่อมขอไม่ได้นะครับอาจารย์ได้บอกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมองกลับกันในการเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยอาจารย์สุริยะเดียท่านบอกว่าให้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเช่นการจัดตารางเรียนของเด็กปฐมวัยได้พบว่าเด็กในระดับชั้นอนุบาล1นะครับประมาณ 3-4 ขวบนี่แหละต้องเผชิญกับตารางเรียนที่อัดแน่นตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเอาคุณครูฟังนะฮะถ้าท่านใด หลงเข้ามาฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์นะฮะถ้าบอกว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยต้องเผชิญกับตารางเรียนที่อัดแน่นตั้งแต่ 8:00 นถึง 16:00 นนะครับครอบคลุมทุกตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โคดดิ้งนะฮะภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษดนตรีไปจนถึงเทควันโดเนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะผมเอาเรื่องราวของท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลมาพูดนะฮะเขาบอกว่าเป็นการฝึกเขาเรียกว่ายังไม่มีเวลาให้เด็กได้พักผ่อนในเวลากลางวันเลยที่จริงแล้วเด็กอนุบาลเนี่ยเขาเวลาสัก14:00 นหรือ14:00 นหลังจากทานข้าวเสร็จเนี่ยเด็กอนุบาลเนี่ยตามลำหลักแล้วเขาจะทานข้าวประมาณสัก11:00 นะฮะพอถึงเวลาแล้วก็จะให้เวลานอนไปถึง14:00 นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะนะเขาเรียกว่าถือว่าเป็นการฝืนธรรมชาติของพัฒนาการเด็กอย่างรุนแรงนะเพราะฉะนั้นพบว่าอีกอย่างหนึ่งนั้นยังพบว่าปรากฏการณ์ที่ผู้ปกครองแข่งขันอย่างดุเดือดเพื่อผลการเรียนของลูกแม้กระทั่งจุดทศนิยมครับยังไม่ยอมมันเลยนะนี่ก็คือเรื่องราวนะพอลูกเรียนเสร็จแล้วก็ต้องมาเอ้าทำไมฉันได้ไม่ถึง8-10% นะที่จริงแล้วเหลืออีกไม่กี่คะแนนเองทำไมครูไม่ให้เกรด4ล่ะทำไมให้ลูกฉันได้ 3.5 นี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นประเด็นความกดดันในสถานศึกษาเขาบอกว่าผลพวงจากการแข่งขันและการแรงกดดันดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของดัชนีชี้วัดความสุขและผลพลังบวกของเด็กที่ลดต่ำลงอย่างน่าวิตกโดยผลสำรวจพบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์สีแดงและสีส้มท่านผู้ฟังครับท่านดร.สุริยเดชท่านพูดไว้นะครับเขาบอกว่าเด็กการที่เด็กรู้สึกว่าสามารถปรึกษาพ่อแม่ได้ทุกเรื่องการที่พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีและรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่บ้านกลับเป็นรอคำตอบในเชิงลบนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดชจึงได้ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ปกครองว่าอย่าเลี้ยงลูกจนทำให้เด็กสำลักความรักนะครับซึ่งหมายความว่าคาดหวังและยึดยัดเยียดสิ่งที่ต่างๆด้วยความรักแต่กลับสร้างความอึดอัดและทำลายจิตใจทำร้ายจิตใจของเด็กโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังครับคือบางทีเราต้องการอยากจะให้ลูกเนี่ยฉลาดทันเพื่อนแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้แต่กลับกลายเป็นมอบไปทำความอึดอัดให้เด็กนะครับอาจารย์สุริยะเดลท่านบอกต่อว่าประเด็นปัญหาของเด็กเหล่านี้ข้อมูลที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือวิกฤตคุณธรรมของในผู้ใหญ่นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลชี้ว่าคุณธรรมในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่การสวดมนต์ไหว้พระแต่หมายถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวในทางที่ดีในสังคมจากสถิติพบว่าดัชนีคุณธรรมของประเทศไทยดิ่งลงถึง 5% เมื่อประมาณปี2565นะครับเทียบเมื่อ3ปีที่แล้วโดยกลุ่มที่มีปัญหาพฤติกรรมมากที่สุดคือผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอประทานอภัยนะครับก็บอกว่ากลุ่มเจเนอเรชัน Y นะครับคือเด็กรุ่นใหม่นะครับเจน Y ขนาดนี้ก็30
ไกลมาแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นคนกลุ่มเยอะนะครับคุณนายแพทย์สุริยะเดียวท่านพูดต่อเนี่ยไม่ใช่นายธีระพูดนะครับท่านผู้ฟังครับผมเอาข้อความของผู้รู้แล้วก็ผู้ที่เป็นนักวิชาการบอกว่าพฤติกรรมที่สะท้อนความถดถอยของคุณธรรมชัดเจนที่สุดในตลอดระยะ4ปีที่ผ่านมาคือวินัยและความรับผิดชอบโดยเฉพาะวินัยจราจรนะนี่ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการเช่นการขับรถสวนเลนย้อนสอนด้วยข้ออ้างว่ามั่นใจในความปลอดภัยรวมทั้งความถดถอยในเรื่องความกตัญญูและมารยาททางสังคมโดยพบว่าผู้ใหญ่จำนวนมากมองการกล่าวคำขอบคุณต่อผู้ให้บริการไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะเพราะเป็นถือว่าบุคคลเหล่านั้นทำหน้าที่หรือได้รับค่าจ้างคุณหมอพูดดีมากครับถือเป็นตลกร้ายในยุคปัจจุบันที่ AI ถูกฝึกให้มาให้รู้จักนะครับชื่นชมขอโทษและมีมารยาทที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ทายคนที่เป็นมนุษย์ที่เนี่ยไม่สนใจเรื่องกล่าวคำขอบคุณแต่ขณะนี้ AI กำลังถูกฝึกให้รู้จักมารยาทที่สมบูรณ์จนบางครั้งมนุษย์ยังต้องคอยเบรกในการในขณะที่มนุษย์ตัวจริงกลับห่างเหินจากมารยาทพื้นฐานอ้าวนี่นายแพทย์สุริยเดชท่านพูดไว้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับซึ่งท่านบอกว่าแล้วก็ท่านท้ายบอกว่าผู้อำนวยการศูนย์คนทำได้รณรงค์และเชิญชวนให้สังคมไทยร่วมกันสร้างครอบครัวพลังบวกโดยให้ศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่ประมาณ20จังหวัดทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยวันนี้สังคมเรา อยู่ท่ามกลางที่มันมีวิวัฒนาการมันมีเทคโนโลยีมากมายนะครับคุณหมอนายแพทย์สุริยะเดชต้องบอกว่าวันนี้คำขอบคุณคำขอโทษเนี่ยมันควรจะใช้กับมนุษย์นะครับอย่าให้ AI มีบทบาทสำคัญกับการมนุษย์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะให้ทุกท่านได้รับฟังกับเรื่องราวของที่นี่บุรีรัมย์ครับวันนี้ผมรู้สึกว่าพูดคนเดียวแล้วก็มีเรื่องราวดีๆนะครับกับการที่เรารักษากฎจราจรนะครับให้เหมือนกับการดูฟุตบอลนะครับจะเห็นว่าบุรีรัมย์เราที่มีสโมสรฟุตบอลเป็นของตนเองวันนี้ก็ทริปเปิลแชมป์ไปแล้วนะครับ3แชมป์ไปแล้วนะครับหลังจากที่เราเห็นความบักบั่นในการที่พยายามที่จะสร้างทีมแข็งแกร่งนะครับโดยท่านประธานสโมสรวันนี้ก็สร้างความสุขให้แก่คนบุรีรัมย์เหมือนกันให้นึกถึงนะครับว่าสังคมเนี่ยถ้าอยู่ในกติกาเหมือนกติกาของการเล่นกีฬานะครับกติกาที่มีผู้ตัดสินนะครับมีการให้ใบแดงให้ใบเหลืองให้บทลงโทษกับผู้เล่นอะไรต่างๆนี่ก็คือกฎหมายที่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราอยู่ในเมืองบุรีรัมย์วันนี้กฎกติกาต่างๆเนี่ยเราเห็นจากชัดเจนจากการเชียร์ฟุตบอลนะบางทีนะครับถ้าฟุตบอลกรรมการตัดสินออกทางมาเอ็นเอ็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเกิดการไม่พอใจกับผู้ตัดสินมันก็เหมือนผู้รักษากฎหมายเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่นี่บุรีรัมย์ครับผมเจอท่านผู้ฟังมาเป็นเวลาเกือบจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะให้พี่หมูหาเพลงอีกสักเพลงหนึ่งนะปิดท้ายนะครับเพราะว่า เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยวันนี้เราได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับหลายคนย้อนกลับไปนะครับเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับก็วันนี้มันมีบทเรียนมาจากในอดีตนะครับแล้วก็กำลังอยู่ปัจจุบันอดีตทั้งหลายทั้งปวงมันจะสู่นำไปสู่อนาคตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการดำรงชีวิตอยู่นะครับรัฐกำลังดูแลบรรดาพี่น้องประชาชนนะใช้ไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วประมาณ3วันนะครับวันนี้ผมเพิ่งใช้ไปวันเดียวเองนะครับเหลืออีกตั้งหลายร้อยบาททีเดียวก็ไปหาไปหยิบไปใช้นะครับแล้วก็ไม่ต้องพะวงนะครับจะใช้อะไรยังไงนะครับสื่อหลากหลายบอกว่าเราเสียเปรียบไหม60-40ไม่หรอกครับไปที่ร้านนะครับสแกนออกมาเขาจะรู้เลยนะครับถ้าซื้อของไม่เกิน334 34บาทมันก็จะพอดี60-40ก็คือรัฐ
200นะครับเราก็100กว่าบาทนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับเราอย่าไปคิดอะไรมากนะครับอย่างน้อยร้านค้าต่างๆเนี่ยเมื่อเช้าผมได้ฟังบอกกล่าวแล้วแจ้งของน้องต่ายนี่เขาบอกว่าวันนี้คลึกคลื้นมากในตามตลาดร้านค้าในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นการจับจ่ายใช้สอยที่มีคุณภาพมากนะครับท่านใดที่ยังไม่ลองใช้อย่าลืมนะครับ 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยต้องใช้ให้หมดนะครับไปทบเดือนหน้าไม่ได้นะครับเดือนนี้ก็ต้องหมดภายในวันที่30มิถุนายนนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าออกจากสถานีแล้วผมก็คงจะลองไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40ด้วยกันนะครับใช้ไปเถอะนะฮะถ้าซื้อเกิน400อ่ะนะครับเราออกเกินแน่นอนนะฮะที่สำคัญที่สุดนะครับไปใช้กันนะครับจะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้เราขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้โอกาสกับผู้เกษียณอายุราชการนะครับได้มีเวลามาบริหารปอดนะฮะไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ต่อเดี๋ยวฟังเพลงจากพี่หมูสักเพลงหนึ่งครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขระมัดระวังครับโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวยสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
7: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามภารกรในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วม ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักจะส่งผลกระทบตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมกำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนก่อนทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้กำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงในเรื่องของการระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อความรับผิดชอบซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงเช่นเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจสถานที่สำคัญเส้นทางคมนาคมรวมทั้งวางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถไปถึงประชาชนในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโยยศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
11: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
12: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
11: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
12: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
13: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
14: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับสิ่งดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าจำกันได้ก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเลยเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำหนักเพราะหลายคนนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักถ้าปัญหาน้ำหนักน้อยนี่คงจะไม่มีแน่นอนคงจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปมันจะมีวิธีการคุมกันได้อย่างไรกันนั้นเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าลองสำรวจตัวเองว่าเราอยู่ในภาวะที่น้ำหนักตัวนั้นเกินหรือเปล่าเพราะว่าช่วงอายุที่40ปีไปแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีแต่ค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปบางทีในช่วงที่เข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยคนเราเขาจะมีอาการอย่างหนึ่งคืออยากจะนอนอยากจะพักบางทีก็อยากจะหลับไปเลยแบบนั้นมันเป็นช่วงวัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยมันจะมีการนอนมากกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนั้นไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราทานอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกเอ็กซ์ไซส์กิจกรรมอะไรต่างๆนี้ไปนั่งไปนอนเนี่ยมันก็เลยทำให้มีน้ำหนักตัวนั้นสะสมได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องดูกันดีๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่จะทำให้น้ำหนักเกินเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าอันดับเดียวเนี่ยต้องบอกกันแบบนี้เลยว่าสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่ทำให้หลายคนมีน้ำหนักเกินเนี่ยก็คือการกินนี่แหละรับประทานอะไรต่างๆพวกนี้ทางผู้จัดให้เป็นอย่างเดียวเลยคือการกินไม่ว่าจะกินอะไรต่างๆพวกนี้รวมอยู่ในการกินเท่านั้นที่จะทำให้น้ำหนักมันเกินไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อสัตว์กินอาหารที่เกินขนาดกินอาหารหวานกินอาหารที่มีไขมันมากพวกนี้แล้วเมื่อเราไม่มีกิจกรรมต่างๆไม่มีการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักนั้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตคนเราในปัจจุบันเนี่ยอยู่กับหน้าคอมและเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่กับคอมอะไรต่างๆดูหนังฟังเพลงหรือทำงานพวกเนี้ยของบนโต๊ะนั้นท่านผู้ฟังเชื่อว่าคงไม่มีอุปกรณ์การทำงานแน่นอนมันจะเป็นของกินเสียส่วนใหญ่อะอย่างน้อยก็มีชากาแฟใส่ในแก้วเอาไว้คอยดูดคอยดูดคอยดูดนี่แหละคือสิ่งทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มเช้าขึ้นมาทำอะไรออกกำลังกายหรือเปล่าบางคนก็อาจจะออกกำลังกายแต่บางคนเนี่ยเวลาทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำงานอะก่อนที่จะเข้าไปทำงานแวะร้านสะดวกซื้อนิดนึงหรือร้านกาแฟสักนิดอย่างน้อยก็แก้วสองแก้วน่ะถือเข้าไปจะไปฝากใครก็แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีของตัวเอง1แก้วแล้วถามว่าในนั้นจะมีอะไรอ่ะเป็นชาเย็นเป็นกาแฟเย็นเป็นชามัทฉะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรพร้อมอยู่ในนั้นแล้วมันไม่ใช่กินวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละแก้วส่วนมากจะกินเป็นประจำและคนที่กินมากที่สุดเนี่ยก็คือผู้หญิงนี่แหละที่จะเป็นคนทานพวกนี้ผู้ชายก็มีทานเหมือนกันแต่ส่วนมากจะทานกาแฟหรือไม่ก็มาทานกาแฟที่ทำงานพวกนั้นแต่ผู้หญิงเนี่ยจะขาดพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าเวลามันทานเข้าไปเนี่ยมันสดชื่นจริงเช้าๆได้ทานเข้าไปเนี่ยบางทีบางคนไม่ได้กินข้าวเลยหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็กินน้ำประเภทพวกนี้เข้าไปเมื่อทานบ่อยๆมันก็จะเกิดอาการที่มีไขมันสะสมความหวานนั้นก็ทำให้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำถามว่าทราบไหมทุกคนน่ะทราบกันหมดว่าทานพวกนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักจะทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้นบางคนก็ใช้วิธีการว่าอ่ะอย่างน้อยเดี๋ยวเย็นไปออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวมาทานใหม่มันก็พอช่วยได้แต่บางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นบางคนก็รู้แต่มันอดไม่ได้จริงๆน่ะแหมบางทีว่าวันนี้จะอดแล้วนะพอเดินผ่านไปแล้วมันเปรี้ยวปากจริงๆก็อดไม่ได้เข้าไปซื้อกันแบบนั้นถ้าบางคนไม่ทานน้ำพวกนี้ก็น้ำอัดลมนี่แหละทานเข้าไปแบบนั้นมันก็จะมีน้ำตาลทานบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกินข้าวกินอะไรที่หวานๆกินอะไรนอกเวลาเมื่อสะสมมากๆก็จะทำให้น้ำหนักอ้วนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหนุ่มสาวเนี่ยเขายังมีอะไรทำอยู่ตลอดการเดินการวิ่งออกกำลังกายเล่นกีฬาแต่บางคนเนี่ยอายุมากแล้วไม่ได้ทำอะไรกระดูกอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ค่อยดีก็ส่วนใหญ่จะพักเสียมากกว่าไม่นั่งก็นอนกินเข้าไปก็ทำให้น้ำหนักนั้นพุ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการที่จะควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักจะทำอย่างไรก่อนที่จะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังฟังกันได้นะครับท่านผู้ฟังสำรวจไปแล้วที่บอกว่าให้ดูว่าตัวเรานั้นน้ำหนักตัวนั้นเกินหรือไม่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูก็รู้เดินก็รู้ไปไหนมาไหนจะนั่งนอนๆก็รู้ว่าน้ำหนักเราเป็นอย่างไรถ้ามีน้ำหนักเยอะทำอย่างไรล่ะก็แน่นอนต้องควบคุมน้ำหนักหรือบางคนก็บอกว่าต้องลดน้ำหนักแล้วล่ะเพราะว่าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของโรคอะไรมากมายถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยในวันข้างหน้าแก่ตัวลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดไขมันเยอะๆเนี่ยมันเป็นปัญหากับร่างกายของเราแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมาควบคุมน้ำหนักจะควบคุมอย่างไรล่ะอย่างที่บอกนะครับมันเกี่ยวกับการกินเพราะว่าวัยทำงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยดูเรื่องอาหารการกินเท่าไหร่และก็จะไม่ค่อยออกกำลังกายถึงเวลาก็จะกินแบบนั้นก็เลยทำให้น้ำหนักเกินหรือไม่บางทีก็มีการอ้วนลงพุงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาในการที่น้ำหนักจะเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เกี่ยวกับการกินนี่แหละที่จะต้องดูเป็นพิเศษเลยการกินนั้นถ้าเลือกกินพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือเลี่ยงส่วนหนังส่วนที่เป็นไขมันนั่นแหละคือการถูกต้องอย่างที่สองก็คือเลือกอาหารที่ปรุงโดยการต้มนึ่งย่างเลี่ยงอาหารเกี่ยวกับการทอดใช้การต้มนึ่งย่างนี่แหละที่เรามากินดีกว่าอาหารทอดต่างๆพวกนั้นอย่างที่สามก็กินอาหารหลักให้ครบทุกมื้อบางคนก็เช้าไม่ได้กินบางคนก็กินแบบนั้นแบบนี้กินให้ครบไปเลยผักผลไม้ต่างๆกินทุกวันอ่ะอย่างน้อยอย่างที่สี่ก็ดื่มนมบางคนนั้นชอบดื่มนมก็เลือกนมแบบธรรมชาติสูตรพร่องไขมันหรือไขมัน 0% แบบนี้หลีกเลี่ยงที่มีรสหวานหรือรสช็อกโกแลตพวกนี้อาจจะเป็นนมเปรี้ยวหรือดื่มแบบรสผลไม้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็สำคัญนะครับอย่างที่5เนี่ยงดดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเช่นพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มชาเขียวชาเย็นอะไรต่างๆกาแฟเย็นนี่แหละที่บอกเอาไว้และอย่างที่6นั้นก็กินผลไม้สดดีกว่าประมาณที่เหมาะสมแทนการดื่มน้ำผลไม้หากต้องการดื่มน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มน้ำผลไม้ที่คั้นแบบสดๆไม่ใช่ดื่มจากน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องอาจจะมีการเติมน้ำเชื่อมน้ำตาลได้อย่างที่7ก็คือว่าจำกัดการทานนี่แหละคือเวลากินอาหารเนี่ยก็ทานให้มันพอดีแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันน้ำตาลแล้วก็เกลืออย่างที่8เนี่ยปรับพฤติกรรมการกินส่วนมากเนี่ยคนเราเนี่ยจะชอบกินจุกจิกกินนู่นกินนี่เดี๋ยวนั่งอยู่ก็เอาไอ้นู่นไอ้นี่มากินอีกแล้วเรียกกันว่ากินกันอย่างหลากหลายก็เลี่ยงสักนิดนึงหรือลดมันลงสักหน่อยอย่างที่9ก็คือว่าหากกินสลัดผักสดเนี่ยไม่ควรราดน้ำสลัดมากเกินไปเพราะว่าส่วนประกอบหลักของน้ำสลัดเนี่ยมันคือน้ำมันพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำสลัดแบบเข้มข้นหรือครีมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงให้กินแบบใสมากกว่าและอย่างที่10เนี่ยหากเป็นคอกาแฟชาก็เลือกดื่มเครื่องดื่มกาแฟหรือชาดำดีกว่าไม่ใส่น้ำตาลหรือบางคนบอกอดไม่ได้ก็ใส่น้อยๆละกันบางคนใช้นมข้นหวานก็อาจจะใช้น้อยนิดนึงใช้นมข้นจืดปนไปสักหน่อยครีมเทียมนี้ถ้าเลิกได้เลิกดีกว่าหรืออาจจะใส่น้อยลงอีกอย่างนึงก็คือวิปปิ้งครีมนี่แหละเพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อการเพิ่มน้ำหนักวิธีการที่จะรับประทานก็คือว่าถ้าอดไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงถ้าจะกินกาแฟก็เติมนมสดถ้าอยากกินครีมเทียมก็ใช้ชนิดไขมันต่ำพวกนั้นหรือนมพร่องมันเนยก็ได้และไม่ควรดื่มกาแฟเกิน2ถ้วยต่อวันเพราะว่าถ้าดื่มมากไปก็กินพวกนั้นมากไปอีกด้วยอย่างที่11ก็ถือว่าสำคัญนะครับพวกผลิตภัณฑ์กาแฟลดน้ำหนักชนิดผงปรุงสำเร็จรูปหรือพวก3 in 1พวกนี้บางชนิดนี่มีผลต่อการขับปัสสาวะหรือมีผลต่อการระบายทำให้ร่างกายนั้นเสียน้ำแล้วก็อ่อนเพลียบางชนิดเนี่ยมันมีสารกระตุ้นประสาทที่ออกฤทธิ์เร่งเผาผลาญทำให้หัวใจสั่นจึงควรตรวจดูส่วนประกอบที่ระบุไว้บนฉลากให้ละเอียด
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อและอย่างที่12เนี่ยจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ให้เกิน1ส่วนต่อวันสำหรับผู้หญิงและก็2ส่วนต่อวันสำหรับผู้ชายนอกจากนี้ก็ระวังการกินพวกกับแก้มเพราะว่ากับแก้มเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารทอดมีแป้งมีไขมันหรือบางทีพวกแซ่บๆต่างๆต้มแซ่บพวกมีไขมันอยู่พวกนี้คอสุรานั้นชอบกันดีเลยนะครับก็ต้องระวังกันไว้ด้วยและอย่างสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าใครที่รับประทานอาหารของหวานอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยออกกำลังกายดีที่สุดออกให้ทุกวันยิ่งดีหรืออย่างน้อยก็3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอมันก็อาจจะช่วยในการที่จะลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักได้ที่สำคัญก็สำรวจตัวเองด้วยว่าเรามีน้ำหนักเกินหรือไม่แล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะว่าถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะตามมาตรวจกันเอาไว้เราจะได้ทราบว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรติดตัวหรือเปล่านะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังจะติดต่อกับทางสมาคมก็02-941-2320-181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการศาลจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชน

0: ได้ครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการสารจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนผ่านทางเครื่องสถานีวิทยุความถี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือนนะครับครับเนื่องด้วยแผนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายแก่ประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์ให้ประชาชนได้รับภูมิปัญญาทางกฎหมายและทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายขั้นตอนวิธีพิจารณาคดีในศาลรวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อไปติดต่อราชการศาลสำหรับวันนี้ครับกับนายพันศักดิ์มหาปทิพย์นิติกรส่วนประชาชนและประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาและการบังคับคดีผู้ประกันผิดสัญญาประกันนะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2560ตามมาตรา29วรรค3การปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาเป็นกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่นะครับตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินจำเป็นในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีนะครับในศาลชั้นต้นนะครับเพื่อให้สิทธินะครับแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับโดยหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วมาตรา108นะครับในการวินิจฉัยคำร้องคำขอในการปล่อยชั่วคราวนะครับก็จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ กว้างๆดังนี้นะครับหนึ่งก็คือนะฮะหากผู้ต้องหากระทำความผิดนะครับหรือจำเลยนะครับในอัตราโทษนะครับก็จะมีการพิจารณาในการปล่อยชั่วคราวนะครับถึงความหนักเบาแห่งข้อหานะครับสองก็คือในส่วนของพยานหลักฐานนำสืบว่ามีมากน้อยเพียงใดในการกระทำความผิดนะฮะสามนะครับพฤติการต่างๆแห่งคดีว่าเป็นผลกระทบร้ายแรงหรือไม่อย่างไรนะครับสี่ความน่าเชื่อถือนะครับของผู้ประกันนะฮะเป็นญาติพี่น้องไหมนะครับทายาทสืบสายโลหิตไหมนะครับหลักประกันนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับห้าสิ่งที่สำคัญเลยนะครับศาลท่านจะพิจารณาในส่วนของว่าหากปล่อยชั่วคราวไปผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลหรือไม่นะครับ6เลยนะฮะในส่วนของการทำที่ผู้ต้องหานะครับกระทำความผิดเนี่ยนะครับเป็นภัยพยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราวหรือไม่อย่างไรนะครับมีผลกระทบความเสียหายของผู้เสียหายหรือไม่อย่างไรนะครับร้ายแรงหรือไม่อย่างไรนะครับการปล่อยชั่วคราวนะครับมันก็มีข้อดีหลายประการนะครับก็หนึ่งเลยนะครับก็ลดปัญหาผู้ต้องหานะครับผู้ต้องขังในกำลังกระบวนพิจารณานะครับล้นเรือนจำนะครับซึ่งเป็นปัญหามากในทุกวันนี้นะฮะนะครับลดปัญหาการถ่ายทอดพฤติกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมในระหว่างที่ผู้กระทำความผิดนะครับเข้าไปในเรือนจำนะครับเมื่อเข้าไปแล้วอาจจะไปรับรู้ในสิ่งที่เป็นการต่อยอดของการกระทำความผิดนะครับการปล่อยชั่วคราวก็จะเป็นผลดีในส่วนของการที่จะไม่ไปรับรู้ในส่วนการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะฮะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในภายหลังนะครับปัจจุบันนะครับศาลมีนโยบายส่งเสริมนะครับให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับมีโอกาสเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้นนะครับเช่นผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยตนเองนะครับหรือญาตินะครับหรือส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของการสมรสนะครับอยู่กินฉันสามีภรรยานะฮะหรือเป็นเจ้านายนะครับนายจ้างผู้ร่วมงานนะครับหัวหน้างานหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับบุคคลเหล่านี้ที่กล่าวมานะครับสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเสนอหลักประกันนะครับหลักประกันก็จะมีเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนต่อไปนะครับก็ในส่วนของคำร้องขอปล่อยนะครับสามารถยื่นทำคำร้องเป็นคำร้องใบเดียวเสนอต่อศาลโดยยังไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับคือขอศาลนะครับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นนะครับขอศาลนะครับยื่นคำร้องเพื่อขอศาลปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหานะฮะหรือจำเลยนะครับว่าได้ทำความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแต่ละข้อหาแต่ละความผิดนะครับโดยขอยื่นปล่อยนะครับเพื่อขอสอบถามหลักประกันต่อศาลท่านพิจารณานะครับเมื่อศาลรับคำสั่งแล้วนะครับท่านจะนะครับพิจารณานะครับใช้ดุลพินิจนะครับถึงการให้ปล่อยชั่วคราวนะครับโดยจะพิจารณาถึงหลักประกันเกณฑ์การประกันนะครับการพิจารณาอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือในส่วนของความหนักเบาแห่งข้อหาหลักฐานนะครับที่นำพิจารณานะครับแล้วก็พฤติการแห่งคดีความน่าเชื่อถือของหลักประกันและหลักประกัน
และสิ่งสำคัญก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับกับการกระทำความผิดนะครับภัยอันตรายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับและจำเลยจะหลบหนีหรือไม่นะฮะนี่คือส่วนสำคัญในการปล่อยชั่วคราวนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับตามแนวนะครับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหานะครับไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนะครับในคำร้องใบเดียวหรือที่เรียกว่าการขอปล่อยชั่วคราวมาก่อนนะครับตามที่ผมกล่าวนะครับทั้งนี้นะครับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยอาจแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ3ประเภทนะครับก็คือ1การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหานะครับหรือจำเลยเนี่ยขอศาลปล่อยโดยไม่มีหลักประกันนะครับอันนี้คือเป็นการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยไม่ต้องใช้หลักประกันแต่ทำสัญญาประกันขอเข้าใจไหมครับในส่วนนี้ก็คือมีการทำสัญญานะครับประกันต่อศาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นดุลพินิจของศาลท่านจะพิจารณานะครับว่าจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันหรือไม่อย่างไรแต่ก็เป็นการที่ขอศาลเข้ามาแล้วศาลท่านใช้เกณฑ์การพิจารณาใช้ดุลพินิจแล้วนะครับอาจจะเป็นจำเลยเองนะครับหรือญาติจำเลยนะฮะยื่นคำร้องเข้ามาศาลท่านโปรดพิจารณานะครับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้ทำสัญญาประกันไม่ต้องวางหลักประกันก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในสัญญาประกันนี่ท่านจะสั่งหลักเกณฑ์ไว้นะครับตามแต่กรณีนะครับทั้งนี้นะครับหากกรณีที่ศาลท่านสั่งนะครับอนุญาตให้จำเลยหรือผู้ต้องหาประกันตัวนะครับชั่วคราวในระหว่างสอบสวนนะครับระหว่างการพิจารณาคดีนะครับโดยให้ทำสัญญาประกันโดยจำเลยทำสัญญาประกันตนเองหรือให้ญาตินะครับบิดามารดานะครับทำสัญญาประกันนะครับหากผิดสัญญานะครับหมายความว่าถ้ากรณีที่จำเลยไม่มาศาลตามนัดนะครับถ้ามีการผิดสัญญาประกันนี่หากผิดสัญญาประกันท่านผู้พิพากษาท่านอาจจะสั่งปรับ 100,000 บาทเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการยื่นสัญญาประกันนะครับการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ประกันต้องพึงระลึกถึงว่าศาลท่านโปรดพิจารณาให้ประกันตัวนะครับแต่ต้องมาศาลตามนัดนะครับหากผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งนะครับไม่มาศาลตามนัดนะครับคำสั่งผู้พิพากษาก็จะมีคำสั่งต่อไปในส่วนของออกหมายจับและปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาประกันนะครับสัญญาประกันที่เกิดขึ้นก็คือจากการกรณีที่ทำสัญญาประกันต่อศาลนี่แหละครับว่าได้ทำสัญญาไปในเกณฑ์ที่เท่าไหร่นะครับในกรณีที่ศาลท่านโปรดพิจารณาไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับเป็นการเอื้อให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับที่กระทำนะครับเพื่อลดบทบาทของการเหลื่อมล้ำของสังคมนะครับครับว่าไม่มีเงินไม่มีสิทธิ์ประกันนี่ครับไม่ใช่กรณีที่ศาลนะครับศาลจะอนุญาตให้นะครับแต่ต้องพิจารณาถึงตามที่ผมกล่าวในข้างต้นว่าในส่วนของหลักเกณฑ์ประกันก็คือในการพิจารณาในส่วนของความหนักเบาแห่งข้อหานะครับหลักฐานนะครับพฤติการแห่งคดีนะครับแล้วก็ดูพฤติการของจำเลยว่าจะหลบหนีหรือไม่ นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกรณีกว้างๆก็อย่างที่ผมอธิบายนะครับกรณีที่ทำสัญญาประกันตัวเองนะฮะญาติทำสัญญาประกันแต่ไม่ต้องวางหลักประกันนะฮะนี่คือส่วนของหลักเกณฑ์หนึ่งนะฮะสองนะครับการพิจารณานะครับการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้หลักประกันละนะฮะหลักประกันก็จะมีนะครับก็จะมีหนึ่งเอ้ยนะครับมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเงินสดนะครับหลักเกณฑ์การประกันศาลท่านพิจารณาว่าใช้หลักเกณฑ์ประกันที่เท่าไหร่ในข้อหาแต่ละข้อหานะฮะหลักเกณฑ์เงินสดหนึ่งนะครับโฉนดที่ดินนะครับหลักประกันนะฮะสองนะครับโฉนดที่ดินนะครับนศ3นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านศ3เนี่ยนะครับต้องได้รับการรับรองนะครับประเมินราคาที่ดินจากสำนักงานที่ดินไม่เกิน1เดือนนะผู้ประกันต้อง
เตรียมหลักฐานไม่พร้อมนะครับ3ก็คือในส่วนของการที่กรณีที่ไม่มีประกันนะครับแต่มีในส่วนของกรมธรรม์เรียกง่ายๆก็คือในส่วนของกรมธรรม์หลังกระทำความผิดนะฮะในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นบริษัทประกันซะส่วนใหญ่นะครับ3ในส่วนการปล่อยชั่วคราวนะครับโดยมีสัญญาประกันและก็ใช้อุปกรณ์นะครับติดตามตัวนะครับหรือ EM นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหรือการปล่อยชั่วคราวโดยขอศาลตั้งผู้กำกับดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ศาลท่านจะใช้ดุลพินิจอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพูดหลักกว้างๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนที่4ก็คือบุคคลนะครับคนนี้ต้องเป็นทายาทร่วมกันนะครับสืบสายโลหิตนะฮะที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นะครับหลักประกันตัวนี้ก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา114นะครับซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ออกกว้างๆเป็นเงินสดหลักประกันอื่นๆและบุคคลโดยใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวได้นะฮะก็ตามด้วยข้อบังคับของประธานศาลฎีกานะครับด้วยหลักเกณฑ์การประกันตัวและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกร้องนะครับเรียกหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยนะฮะเป็นการกำหนดโดยใช้ดุลพินิจของศาลนะครับท่านผู้ฟังก็พอจะทราบคร่าวๆนะครับจะเป็นการเอ่ยแบบกว้างๆให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเกี่ยวกับการประกันตัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อมีการประกันตัวแล้วนะครับก็จะมีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยกำหนดวันนัดให้มาศาลตามนัดนะครับจำเลยหรือผู้ต้องหาก็ต้องมาศาลตามกำหนดนัดเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต่อสู้คดีเข้ามาในส่วนของคดีนะครับหากไม่มีทนายนะครับในส่วนของคดีอาญาแล้วศาลท่านจะสอบถามจำเลยนะครับมีทนายหรือไม่หากไม่มีนะครับศาลท่านจะจัดหาให้ฟรีนะครับในส่วนของคดีอาญาจนกว่าว่าผู้พิพากษานะครับจะมีคำพิพากษาว่าผู้นั้นต้องกระทำความผิดจริงนะครับนะฮะในส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของศาลชั้นต้นท่านก็สอบถามนะครับจำเลยหรือผู้ต้องหาว่าจะทำความผิดไหมนะครับสอบถามว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธหรือนะครับถ้าปฏิเสธนะฮะจะมีทนายหรือไม่นะครับถ้าไม่มีแล้วศาลท่านจะกำหนดให้นะครับเป็นไปตามกฎหมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจำเลยนะครับผู้ต้องหานะครับที่ก็มาสู่กระบวนพิจารณาแล้วต้องพึงกำหนดนัดนะพึงวางตัวให้ดีนะครับต้องระวังว่าเราต้องมาตามนัดทุกนัดของศาลหากไม่มาตามนัดแล้วนะครับก็คือจะเป็นการผิดสัญญาประกันผู้ประกันนะฮะในส่วนญาติพี่น้องที่ทำสัญญาประกันต่อศาลนะครับนายประกันที่เข้าสู่การประกันตัวจำเลยแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดในส่วนของตามสัญญาประกันนะครับตามแต่กรณีตามสัญญาที่ทำสัญญาต่อศาลนะครับเป็นโทษปรับนะครับครับผมในวันนี้นะครับเวลาใกล้หมดละนะครับก็เดี๋ยวนะครับศาลจังหวัดบุรีรัมย์ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของการขอคัดถ่ายสำเนาพิพากษาผ่านระบบซีออสนะครับหรือขอนะครับรับใช้บริการข้อมูลล่วงหน้านะครับผ่านระบบ QR code นะครับของศาลหรือนะครับสงสัยสอบถามได้ที่นะครับประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ044-614-905ต่อ100นะครับ ครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทางสถานีคลื่น FM 101.75 MHz นะครับที่ให้เวลาในส่วนของการประชาสัมพันธ์ของศาลจังหวัดบุรีรัมย์และในวันนี้นะครับกับผมนายประศักดิ์ นวทิพย์นะครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันใหม่ในพฤหัสบดีหน้านะครับของสัปดาห์แรกของเดือนนะครับขอขอบพระคุณครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
8: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักโดยประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40ภายใต้เงื่อนไข ไขที่กำหนดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะเดียวกันผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้กับร้านค้าในชุมชนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องรดิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
12: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ Cแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
14: จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศหกมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
15: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
16: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
15: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
16: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
15: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
16: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
15: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
16: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
15: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
16: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
17: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

ชีวิตจะยืนยาวความหนุ่มสาวจะยืนยงเธอจงหมั่นออกกำลังกายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะกับดิฉันโสภาศรีชุมนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะพบกันทุกวันพฤหัสบดี10:15 น.ถึง11:00 น.นะคะซึ่งวันนี้เราก็มาพบกันตรงกับวันที่วันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569นะคะทางคลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนขอกล่าวทักทายพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่ชมผ่านทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์ทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้อากาศบ้านเราก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะชาวไร่ชาวนาก็ลงทำนากันแล้วนะคะก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าโรคที่มากับหน้าฝนคงหนีไม่พ้นโรคติดต่อทางเดินหายใจนั่นเองและดิฉันเชื่อว่าทุกท่านคือคนที่รักและดูแลสุขภาพของเราอย่างดีนั่นเองแต่เราจะมีวิธีป้องกันตัวเราอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆนะคะดังนั้นรายการของเราจึงขอนำเรื่องราวดีๆมาฝากให้ทุกท่านได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะเรามาติดตามรับฟังกันในช่วงนี้เลยนะคะว่าเรามีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างนะคะเรื่องแรกที่จะนำมาฝากนะคะก็จะพูดถึงกรมควบคุมโรคนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ได้เตือนภัยประชาชนโรคที่มากับฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นมีโรคอะไรบ้างนะคะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่มักมากับฤดูฝนนะคะโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนนี้เองซึ่งสภาพอากาศเปียกชื้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคนะคะเน้นย้ำการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆดังนี้นะคะ1ก็คือว่ากลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจจะมีไข้หวัดใหญ่นะคะมีรายงานผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องควรจะล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยไม่ไปในที่แออัดนะคะแล้วก็มี RSV นะคะนั่นก็คือโรคนั่นเองระบาดหนักในกลุ่มเด็กเล็กหากมีไข้ไอหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพบแพทย์นะคะซึ่งโควิด-19 ก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อได้ประปรายตามสถานที่ระบบปิดนั่นเองกลุ่มที่2คือกลุ่มโรคติดเชื้อที่มียุงลายเป็นพาหะนะคะนั่นก็คือหนีไม่พ้นโรคไข้เลือดออกใช่ไหมคะฝนตกนั้นก็จะทิ้งน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต้องช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนไข้ซิก้าและซิกคุนกุนยานะคะก็เฝ้าระวังการถูกยุงกัดโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันนั่นเองนะคะกลุ่มที่3คือโรคติดต่อจากการสัมผัสและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีพวกโรคฉี่หนูนะคะหรือเรียกตัวสเปโรซีดนะก็ระวังเรื่องของการเดินลุยน้ำขังหรือน้ำขังน้ำท่วมขังนะคะหากจำเป็นต้องเดินควรจะสวมรองเท้าบูทและล้างเท้าให้สะอาดหลังเลิกงานนะอันนี้ก็เป็นโรคเกี่ยวกับพวกโรคมือเท้าปากด้วยนะคะพบมากในกลุ่มเด็กเล็กตามสถานศึกษาก็วิธีการก็คือหมั่นทำความสะอาดแล้วก็ดูแลของเล่นอุปกรณ์ต่างๆของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้กลุ่มโรคที่4เป็นภัยสุขภาพที่สำคัญก็คือว่าเห็ดพิษนะคะในช่วงฤดูฝนเห็ดป่าก็จะออกดอกชุกชุมค่ะห้ามรับประทานเห็ดที่เราไม่รู้จักเด็ดขาดและย้ำเตือนคาถาไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่ซื้อไม่กินนะคะอันตรายจากเห็ดพิษนี่ก็มีมากมายสำหรับท่านที่อาจจะดูไม่เป็นนะคะอีกอันตรายนึงค่ะหน้าฝนจะมีอะไรบ้างนอกจากเห็ดแล้วก็จะมีพิษสารพิษจากสัตว์นะคะระวังพวกงูพิษที่อาจหนีน้ำเข้ามาหลบซ่อนตามมุมอับของบ้านเราเนาะหากมีอาการป่วยมีไข้สูงต่อเนื่องหรือว่าไอเรื้อรังหรืออาการมีอาเจียนผิดปกติควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีนั่นเองนะคะสามารถดูและติดตามข่าวสารสถานการณ์ข้อมูลของโรคเพิ่มเติมและขอคำปรึกษาได้ที่เว็บกรมควบคุมโรคหรือว่าสายด่วน1422นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เรานำมาฝากผู้ฟังนะคะว่ากรมควบคุมโรคได้เตือนในช่วงของโรคฤดูฝนในเดือนมิถุนายนของเรานะคะทีนี้พูดถึงโรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดกันในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคือไข้หวัดสายพันธุ์ A นะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์ย่อยนะคะ AHTN2 นะคะนี่ก็เป็นสายพันธุ์หลัก
ตามมาด้วยสายพันธุ์ย่อยนะคะ H1N1 หรือปี2009แล้วก็สายพันธุ์ B ตามลำดับโดยพบผู้ป่วยสะสมหนาแน่นในหลายจังหวัดเช่นภูเก็ตชลบุรีและกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะสถานการณ์การระบาดและสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์หลักที่พบบ่อยก็เป็นสายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A นะคะพบมากที่สุดรองลงมาก็คือชนิด A H1N1 แล้วก็ชนิด B นั่นเองพื้นที่ที่มีอันตรายหรือป่วยสูงสุดนะคะอัตรานั้นก็คือภาคกลางและภาคใต้นะคะโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวและเขตเมืองใหญ่นะคะอาการที่เราต้องเฝ้าระวังมีอะไรบ้างนะคะผู้ป่วยของเราก็มักจะมีไข้สูงเฉียบพลันค่ะคุณผู้ฟังมีอาการหนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเจ็บคอและไอแห้งในกลุ่มเสี่ยงก็จะมีกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะอาจจะเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดอักเสบหอบเหนื่อยหรือหายใจลำบากคำแนะนำและการป้องกันคุณผู้ฟังคะลองฟังดูว่าเราจะป้องกันอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหรือมีผู้คนจำนวนมากนะคะต่อมาค่ะมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะหากสงสัยว่าใครที่ไข้ไอจามนะคะก็หลีกเลี่ยงให้ไกลนิดนึงนะคะสวมหน้ากากด้วยเนาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรจะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลอันนี้ก็ติดตามสถานการณ์สถานะใกล้บ้านของท่านนะคะว่าเรามีกลุ่มเสี่ยงเนาะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ติดต่อสถานีอนามัยใกล้บ้านท่านเพื่อที่จะแจ้งรายชื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้จดชื่อเราไว้วัคซีนมาเขาก็จะโทรเรียกท่านไปฉีดวัคซีนได้นะคะอันนี้ก็ฝากถึงทุกท่านที่ดูแลในเรื่องของโรคที่มากับหน้าฝนในช่วงเดือนมิถุนายนเข้าสู่ต้นเดือนนี้แล้วนะคะก็ให้ทุกท่านได้ระมัดระวังนั่นเองนะคะเอาละค่ะผู้ฟังช่วงหน้าค่ะเมื่อเราได้รับฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งเพลงแล้วเราจะไปคุยกันอีกเรื่องคือเรื่องของหมอเตือนสายชาบูนะคะท่านที่ชอบไปรับประทานชาบูตามร้านอาหารต่างๆนะคะการใช้ตะเกียบผิดนั่นก็ทำให้เราเสี่ยงติดไข้หูดับได้เราจะมาฟังกันค่ะว่าเราจะต้องป้องกันอย่างไรในสายชาบูค่ะ

ค่ะผู้ฟังคะมาต่อกันช่วงที่2ค่ะกับเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรานะคะวันนี้เราจะมาเตือนหมอละนะคะหมอซึ่งได้เตือนมาถึงพวกที่รับประทานสายชาบูนะคะท่านที่ไปแล้วก็ใช้ตะเกียบพิษแล้วก็ทำให้เป็นอะไรคะก็เป็นไข้หูดับนะคะก็จะแยกที่ครีบหมูสุกหมูดิบปรุงสุกทุกครั้งนั่นเองนะคะซึ่งนายแพทย์สุรพงษ์เจริญธัญรักษ์อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะได้แชร์เรื่องราวอุทาหรณ์ด้านสุขภาพสำหรับคนที่ชอบกินชาบูสุกี้หมูกระทะผ่าน Facebook นะคะโดยระบุว่าผู้ป่วยนั้นเกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงจากเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสหรือที่มีชื่อที่เรียกว่าไข้หูดับนะคะภายหลังไปรับประทานสุกี้ร้านดังทั้งที่ไม่มีประวัติกินหมูดิบนั่นเองนะคะการที่ติดเชื้อไข้หูดับจนช็อกนั้นหัวใจหยุดเต้นเคสผู้ป่วยหลังไปกินสุกี้เข้ารับการรักษาด่วนด้วยอาการทายเลวความดันโลหิตตกและรุนแรงจนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นนะคะต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาที่ห้องฉุกเฉินผู้ป่วยอยู่ในภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบผลการเจาะเลือดพบเชื้อแบคทีเรียนั่นก็คือเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไข้หูดับนั่นเองขั้นถึง2ขวดขึ้นถึง2ขวดนะคะซึ่งเป็นการยืนยันว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงจริงแต่ที่น่าตกใจเมื่อซักประวัตินะคะผู้ป่วยไม่ได้มีพฤติกรรมกินเนื้อหมูดิบเลยนะคะสิ่งเดียวที่พบคือผู้ป่วยเพิ่งไปทานสุกี้ร้านดังที่มีสาขาหลายแห่งทั่วประเทศเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราของเขาได้อย่างไรนะคะคำตอบที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือว่าการปนเปื้อนข้ามนะคะเวลาเราไปกินชาบูหรือปิ้งย่างสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือว่าใช้ตะเกียบที่คีบอันเดียวกันนั่นก็คือคีบหมูดิบลงหม้อแล้วก็ใช้ตะเกียบอันนี้แหละคีบหมูสุกเข้าปากลวกแบบไม่แบบแกว่งๆในน้ำซุปที่อาจจะยังไม่เดือดจัดนั่นเองนะคะก็ทำให้เนื้อหมูสุกไม่ทั่วถึงเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคหูดับในหมูดิบนั้นอันตรายเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนั้นจะดูดีเลิศหรูหรือมีสาขาในห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็ตามนะคะหากกระบวนการกินมีการปนเปื้อนข้ามเชื้อก็สามารถเข้าสู่กระบวนการย่อยอาหารและกระแสเลือดได้นะคะและเคสลักษณะนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะแต่มีให้แพทย์พบเจอในห้องฉุกเฉินและ ICU อยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะเราควรจะปรับพฤติกรรมอย่างไรเนาะสำหรับประชาชนผู้บริโภคนะคะเราเองก็ต้องมีสติทุกครั้งที่ทานอาหารประเภทนี้กฎเหล็กก็คือว่าต้องแยกที่คีบหมูดิบกับตะเกียบที่ใช้กินเข้าปากออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะและเนื้อหมูก็ต้องต้มหรือปิ้งให้สุกจัดเสมอไม่กินแบบสุกๆดิบๆนั่นเองสำหรับในร้านอาหารหรือผู้ประกอบการนะคะก็ควรจะจัดให้มีที่คีบเนื้อดิบแยกจากตะเกียบรับประทานอย่างชัดเจนเช่นใช้ที่คีบคนละสีให้เป็นมาตรฐานของร้านทุกโต๊ะโดยไม่ต้องให้ลูกค้านั้นทวงถามและควรมีการอบรมพนักงานหรือมีป้ายให้ความรู้เตือนลูกค้าบนโต๊ะอาหารเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของร้านใดร้านหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นพฤติกรรมการกินและควรตระหนักรู้ที่เราต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อป้องกันโรคที่อาจจะเกิดกับตัวเราได้รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคไข้หูดับนะคะจากการที่เราใช้ตะเกียบผิดนั่นเองนะในช่วงหน้าค่ะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะคะที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าอย่างไรบางท่านอาจจะหยุดยาเองนะคะแล้วก็เสี่ยงการกำเริบก่อเหตุรุนแรงได้ทำให้ครอบครัวนั้นมีปัญหานะคะเราก็จะมาเฝ้าสังเกตเตือนระวังและพาเข้ารับการรักษานะคะในช่วงหน้าค่ะมารับฟังเรื่องของกรมสุขภาพจิตเตือนผู้ป่วยจิตเวชต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะอีกสักครู่ค่ะ

คุณผู้ฟังคะมาเข้าสู่ช่วงที่3ของเรากับเรื่องที่4นะคะที่เรานำมาฝากวันนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตได้เตือนผู้ป่วยจิตเวชต้องรักษาอย่างต่อเนื่องห้ามหยุดยาเองเสี่ยงอาการกำเริบก่อเหตุรุนแรงและแนะครอบครัวเฝ้าสังเกตสัญญาณเตือนและก็พาเข้ารักษาทันทีนะคะจากกรณีข่าวสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรณีชายที่มีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตก่อเหตุรุนแรงต่อบุคคลใกล้ชิดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นพบว่าอาจมีปัจจัยจากการรักษาไม่ต่อเนื่องเนาะจนทำให้อาการเนี่ยกำเริบกรมสุขภาพจิตเร่งสร้างความเข้าใจแก่สังคมในการผสมความร่วมมือและให้ทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันเหตุสลดซ้ำรอยนะคะนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าการเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชนั้นเป็นโรคที่ต้องการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะญาติและผู้ป่วยต้องเข้าใจว่าการเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชนั้นเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เหมือนโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงที่ต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอไม่ควรหยุดยาหรือปรับยาเองหากกินยาไม่ได้ผลหรือมีผลข้างเคียงควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์เป็นผู้ปรับยาให้การรักษาไม่ต่อเนื่องนั้นจะทำให้อาการทางจิตกำเริบหรือทำให้การรักษานั้นยุ่งยากซับซ้อนขึ้นซึ่งมีตัวอย่างหลายรายที่ปล่อยให้อาการนั้นกำเริบจนก่อเหตุสะเทือนขวัญทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะทั้งที่สามารถป้องกันได้นั่นเองนอกจากนี้กรมสุขภาพจิตยังให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ายในระดับชุมชนเพื่อติดตามสัญญาณความผิดปกติอย่างใกล้ชิดหากพบว่าผู้ป่วยนั้นเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการกระตุ้นอาการเครือข่ายสุขภาพจะสามารถเข้าไประงับเหตุและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปในที่สุดนั่นเองครอบครัวและคนใกล้ชิดนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างไรนะคะก็มีบทบาทในการช่วยดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการสังเกตสัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุรุนแรงหากพบว่าผู้ป่วยนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นแยกตัวนอนไม่หลับต่อเนื่องพูดคนเดียวอารมณ์แปรปรวนมีคำพูดก้าวร้าวข่มขู่หวาดระแวงปฏิเสธการรักษาไม่ยอมรับประทานยาหรือกลับไปใช้ปัจจัยเสี่ยงอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบครัวไม่ควรที่จะ

ป่วยนั้นกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างปลอดภัยแล้วก็ลดโอกาสการเกิดเหตุไม่คาดคิดในสังคมไทยได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่เราครอบครัวของเราต้องดูแลผู้ป่วยของเราหากว่ามีในบ้านของเราก็ควรจะดูแลนะคะไม่ควรที่ไปตำหนิหรือว่าประชดประชันควรจะพาไปรับการรักษาพบแพทย์นำยามาทานให้หายอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะช่วงหน้าค่ะผู้ฟังคะเราจะคุยกันในส่วนของเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะถึงแม้จะผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะคะแต่เราก็ยังจะมีเรื่องราวนำมาฝากผู้ฟังทางบ้านค่ะเรื่องของบุหรี่นะคะได้ห่างไกลจากปอดคนไทยนั้นเราควรจะทำอย่างไรนะอีกสักครู่เรามารับฟังกันค่ะ

ที่ผ่านมา31พฤษภาคมของเราที่ผ่านมานะคะก็ทางด้านสสส.เองก็ได้ห่วงสุขภาพปอดของคนไทยนะคะชวนงดบุหรี่มวนไม่เริ่มบุหรี่ไฟฟ้านะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่แบบมวนได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่สถานการณ์ในช่วงนี้จำนวนผู้สูบกำลังเปลี่ยนไปหลังการเข้ามาและแพร่กระจายของบุหรี่ไฟฟ้าการเข้ามาของบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อปี2564นั้นไม่ได้แค่ชะลอตัวเลขการลดลงของจำนวนผู้สูบบุหรี่มวนแต่ยังเปลี่ยนภาพรวมของการสูบของสังคมไทยโดยทำให้จำนวนผู้สูบนั้นรวมเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะคะบุหรี่ไฟฟ้าคุณผู้ฟังคะเป็นสินค้ายาสูบที่สร้างและเพิ่มผู้สูบหน้าใหม่สู่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าสู่วงจรการสูบมากขึ้นเร็วขึ้นตามตัวเลขสถิติที่ปรากฏของโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยพบว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นกำลังระบาดและทำร้ายปอดเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้หญิงนะคะนี่สำคัญค่ะผู้ฟังจากข้อมูลสำรวจล่าสุดนั้นเนี่ยจำนวนผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยพุ่งจากหลักหมื่นกลายเป็นกว่า 1,600,000 คนในปี2568นะคะในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆความน่ากังวลก็คือว่าคนจำนวนมากไม่เคยสัมผัสหรือสูบบุหรี่มวนมาก่อนเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยปัจจัยทั้งด้านการตลาดความเข้าใจผิดในตัวผลิตภัณฑ์ผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งก็ผลักดันให้กลุ่มผู้หญิงนั้นที่มีอายุ20ปีหรือว่าต่ำกว่า20ปีนั้นรวมถึงกลุ่มอายุต่ำกว่า40ปีนั้นมีตัวเลขจำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์บุหรี่มวนนั่นเองนะคะปัจจัยการเพิ่มขึ้นเป็นหลักก็คือว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นภาพลักษณ์ดูไม่เหมือนบุหรี่ดูดีดูเป็นของไลฟ์สไตล์เป็นของเล่นนะคะมันไม่เหม็นเบาๆใสๆน่าจะอันตรายน้อยกว่านะคะแต่ความเป็นจริงเป็นไงบ้างคะผู้ฟังไม่ใช่แบบนั้นนะคะเห็นใสๆเบาๆแต่กำลังทำร้ายปอดโดยเราไม่รู้ตัวไอ้น้ำจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีแค่น้ำหรือว่ากลิ่นหอมแต่มันเต็มไปด้วยสารเคมีอันตรายที่เข้าสู่ปอดโดยตรงและกำลังทำร้ายปอดของคนไทยอย่างเงียบๆสารเคมีอันตรายบวกสารโลหะหนักอันตรายต่อปอดที่มองไม่เห็นในไอ้น้ำของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังพบสารเคมีอันตรายและสารกลุ่มโลหะหนักที่มีฤทธิ์ต่อการอักเสบและก่อมะเร็งเช่นโพรไพลีนไกลคอนไดอะซิทีนสารหนูสารกลุ่มโลหะหนักที่เช่นตะกั่วนิกเกิลแคดเมียมแมงกานีสโครเมียมปรอทโคบอนและสารเคมีอันตรายอื่นๆนะคะที่เราไม่ได้กล่าวถึงเอาเพียงแค่สารที่เป็นอันตรายหนักๆมาให้ผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่ามีสารอะไรบ้างนั่นเองซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านั้นหลายท่านก็คงจะยังไม่เห็นรูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอาจจะมีมือถือบางทีเราก็เซิร์ชดูได้ค่ะว่าเอ๊ะลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างที่สำคัญนะคะเตือนถึงลูกหลานของเรานะคะค้นกระเป๋านักเรียนบ้างขอดูอะไรบ้างว่าลักษณะเช่นนี้มันคืออะไรนะคะเมื่อสงสัยแล้วเราก็ควรจะเตือนบุตรหลานของเรานะคะเอาล่ะในช่วงหน้าค่ะเราจะไปพูดถึงสารเหล่านี้ที่เราพูดถึงนะคะพวกกลุ่มตะกั่วนิกเกิลแคดเมียมแมงกานีสนะคะทำร้ายปอดเสียหายของเราได้อย่างไรเนาะอีกสักครู่มาพบกันสารที่ทำให้ปอดเราเสียหายค่ะ

ค่ะผู้ฟังคะมาต่อกันช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรื่องที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะงดบุหรี่มวนไม่เริ่มบุหรี่ไฟฟ้านะคะเราจะมาฟังสารที่ทําให้ปอดของเราเนี่ยเสียหายนะคะก็จะเป็นสารโลหะหนักสารหนูตะกั่วแคดเมียมอะไรต่างๆที่เราพูดถึงช่วงแรกนะคะซึ่งเมื่อเราสูดดมเข้าปอดจากกลิ่นที่คิดว่าไม่เหม็นสารเคมีจะสะสมในร่างกายเนาะก่อให้เกิดการอักเสบโดยไม่ทันตั้งตัวกระตุ้นการอักเสบเฉียบพลันต่อเนื้อเยื่อปอดสู่การอักเสบรุนแรงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบเรื้อรังจากบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อสารเคมีอันตรายสะสมและเกิดการอักเสบซ้ำและไม่หายก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดได้นะคะสรุปปัญหาที่แท้จริงคือความเข้าใจผิดสิ่งที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายยิ่งขึ้นคือหลายคนคิดว่ามันอันตรายน้อยไม่อันตรายแล้วก็แน่นั่นคือเหตุผลที่คนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มสูบโดยไม่รู้ว่ากำลังเอาปอดตัวเองไปเสี่ยงวันงดสูบบุหรี่โลกที่ผ่านมาโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะวันงดสูบบุหรี่นั้นก็บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อปอดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายนะคะขอเชิญชวนคนไทยทุกคนค่ะงดสูบบุหรี่มวนและไม่เริ่มบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพื่อป้องกันปอดของตัวเองและคนรอบข้างเพื่อลดจำนวนการสูบบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศนั่นเองนะคะซึ่งคำขวัญปี2569มีว่าหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายค่ะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะมาต่อกันที่ข่าวสารทางโรงพยาบาลของเรานะคะนำมาฝาก4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องขอเชิญชวนผู้ประกันตนอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดสายซ้ำ3สายพันธุ์ประจำปี2519ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:00 น.ถึง 15:30 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะณศูนย์ตรวจสุขภาพอาคารจอดรถชั้น1นะคะก็ขอเชิญผู้ประกันตนนะคะเน้นผู้ประกันตนอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวค่ะข่าวต่อไปค่ะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลบุรีรัมย์เนาะได้เปิดให้บริการผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วนนะคะให้กับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 37.5 และ 32.5 นะคะโดย 32.5 นี้ผู้ที่มีโรคร่วมเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและภาวะหยุดหายใจขณะหลับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณห้องตรวจอายุรกรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3นะคะก็ขอเชิญผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะเข้ารับคำปรึกษาได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะการตรวจไฟโบสแกนนะคะการตรวจไฟโบสแกนก็คือว่าการตรวจภาวะผังผืดในเนื้อตับนะคะเพื่อประเมินความแข็งของตับและความเสี่ยงต่อโรคตับแข็งนั่นเองตรวจประเมินปริมาณไขมันพอกตับนะคะเพื่อดูปริมาณเปอร์เซ็นต์ของไขมันที่สะสมอยู่ในเซลล์ตับนั่นคือการตรวจไฟโบสแกนนั่นเองนะคะใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจก็จะมีผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C ผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจนเสี่ยงต่อโรคตับจากแอลกอฮอล์นะคะผู้ที่ตรวจเลือดและพบว่าค่าเอนไซม์ตับมีค่าสูงผิดปกตินั่นเองค่ะค่าใช้จ่ายในการตรวจนะคะก็จะมี1เงื่อนไขในการตรวจได้แก่สิทธิ์เบิกจ่ายตรงมีประวัติหรือข้อบ่งชี้ในการตรวจไม่ต้องชำระนะคะ2กรณีไม่เข้าเคลื่อนไม่เข้าเงื่อนไขการตรวจไฟโบสแกนถ้ามีความประสงค์จะตรวจสามารถตรวจได้อันนี้ชำระเงินเองนะคะสถานที่รับบริการตรวจมีที่ไหนคะมีที่คลินิกตรวจการนอนหลับและตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชั้น8อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์นะคะสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-615-002ต่อ1159ค่ะเรื่องต่อไปค่ะยิ้มสวยฉลองความหลากหลายใช้สิทธิประกันสังคมทำฟันได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็เปิดรับบริการทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับผู้ประกันตนนะคะถอนฟันฟันปลอมถอดได้อุดฟันผ่าฟันคุดทุกความยากง่ายขูดหินปูนเพียงท่านนำบัตรประชาชนมายื่นสิทธิ์ก็สามารถเข้ารับการบริการได้นะคะที่กลุ่มภารกิจด้านทันตกรรมโรงพยาบาลบุรีรัมย์อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น4นะคะโทรศัพท์044
416-15002ต่อ4412นะคะท่านที่มีประกันสังคมที่เลือกโรงพยาบาลอื่นก็ไม่ต้องสำรองจ่ายสามารถไปเข้ารับการตรวจได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเราที่นำมาฝากผู้ฟังทางบ้านวันนี้นะคะเอาละค่ะเวลาของเราทั้งหมดแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายรายการนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะทางคลื่น FM 101.75 MHz นะคะขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันโสภาศรีชุมจากงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอลาคุณฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอฝากไว้ว่าเราเอื้ออาทรทุกชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาเพื่อนบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
6: นางสาวรัชดาธดาดิเลกโฆษกประจำสำนักงานรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเตือนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
7: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนคามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดใน ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเลือก5ประเทศเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเมื่อวานนี้เลือกออสเตรียโปรตุเกสคีร์กีสถานตรินิแดดและโตเบโกและซิมบับเวเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยจะดำรงตำแหน่งวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปขณะที่เยอรมนีรณรงค์หาเสียงอย่างหนักเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเยอรมนีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งมีเพียง2ตำแหน่งโดยโปรตุเกสและออสเตรียเป็น2ประเทศที่ได้รับเลือกทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติที่มีอำนาจออกมติผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและการอนุมัติการใช้กำลังทหารโดยมีประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 นถึง 11:35 นผ่านทางระบบ FM 101.75 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สวทบุรีรัมย์วันนี้ทุกท่านอยู่กับกระผมเช่นเคยนะครับคุณครูเซฟหรือว่าคุณครูวสินแก้วกาครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อฟังแล้วสบายใจแต่ว่าแฝงไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นคือความสำคัญของกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับคุณครูทั้งสองท่านนะครับซึ่งคุณครูทั้งสองท่านนี้ก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆนะครับแล้วก็นำมาผนวกแล้วก็บูรณาการร่วมกับหลักทางศาสนาแล้วก็วันสำคัญทางศาสนาต่างๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวนะครับว่าเอ๊ะเขามีชื่อว่าอะไรบ้างแล้วก็ชื่อเล่นยังไงครับผม
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมครูณัฐภูมิสุรศรนะครับตำแหน่งครูชำนาญการนะครับประจำอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนะครับเรียนเชิญครูแม็กต่อเลยครับ
2: ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังผมจาตุรงค์ทูสินแก่นนะครับครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
0: มาในมาดเข็มทั้งคู่เลยนะครับซึ่งเด็กๆที่ได้ทำกิจกรรมกับทั้งสองท่านนี้นะครับก็ได้ความรู้กลับไปเข้มๆเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าในวันนี้นะครับผมวันสำคัญทางศาสนาหรือว่าธรรมะเนี่ยเด็กๆ เขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะร่วมเดินทางผ่านการตอบคำถามสำคัญทั้ง4ข้อซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นมิติใหม่ๆของการประยุกต์ใช้ศาสนพิธีแล้วก็กิจกรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆกันได้อย่างไรครับมาดูกับคำถามแรกดีกว่านะครับว่าเอ๊ะทำไมศาสนาพุทธที่เน้นเรื่องของนามธรรมเนี่ยถึงเข้าถึงเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่เรียนรู้ในเรื่องของรูปธรรมได้ครับผม
1: ครับเริ่มตอบคำถามเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะครับสำหรับหลักศาสนาก็คือเราจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงวัดนะครับเรามักจะคิดว่าธรรมะเนี่ยคือคำภาษาบาลีหรือว่าภาษาบาลีของเรานะครับคือหลักการที่ต้องใช้การตีความลึกซึ้งนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบกพร่องทางการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับหรือทางด้านภาษาอังกฤษคือเซนซอรี่นะครับที่เป็นรูปธรรมมากๆครับนะครับลองมานึกภาพตามผมนะครับเช่นวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชามีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆคือมีการเวียนเทียนนะครับสำหรับเด็กที่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายหรือว่าทางสติปัญญาหรือเด็กๆที่มีความเป็นพิเศษนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็เป็นการรับรู้นะครับสัมผัสส่วนของข้อต่อและการทรงตัวนะครับมีแสงไฟจากเทียนนะครับแล้วก็กลิ่นธูปนะครับนั่นก็คือเป็นศาสตร์สัมผัสล้วนๆทั้งนั้นนะครับดังนั้นเราก็ได้จัดกิจกรรมนะครับวันมาฆบูชานะครับมีการพาเด็กนะครับทำบุญตักบาตรนะครับนั่นก็ส่งผลให้เป็นการประสานงานของตาและมือนะครับมีการหยิบจับนะครับสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมีหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมที่1ก็จะเป็นกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระและการแผ่เมตตานะครับที่ได้ทำกันตอนเวลาที่รับเด็กตอนเช้าเข้าแถวนะครับที่โดมินิกประสงค์ของเรานะครับนั้นส่งผลก็จะได้ทางด้านประสาทสัมผัสที่ทำงานหลักนะครับการได้ยินออดิทอรี่นะครับและการเคลื่อนไหวข้อต่อนะฮะแล้วก็ท่วงทำนองของการสวดมนต์ที่จังหวัดที่สม่ำเสมอนะครับเป็นเครื่องมือที่ดีในการบำบัดระบบการได้ยินนะครับสำหรับเด็กที่มีความพ้องทางด้านการได้ยินนะครับเสียงสวดมนต์ที่มีเสียงทุ้มต่ำนะครับและเป็นจังหวะจะช่วยลดความกระสับกระส่ายนะครับส่งสัญญาณให้สมองส่วนอารมณ์รู้ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ วยเด็กออทิสติกหรือเด็กไฮเปอร์ดึงความสนใจกลับมานะครับโฟกัสได้ดีขึ้นนะครับนะครับสำหรับมีอีกอย่างหนึ่งครับจะเป็นสำหรับการพนมมือและการกราบนั้นขณะที่เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษนะครับพนมมือแนบอกนะครับไว้และขยับร่างกายเพื่อกราบพระ3ครั้งร่างกายจะเปิดใช้ประสาทสำหรับรู้ส่วนข้อต่อและกล้ามเนื้อนะครับการลงน้ำหนักที่ฝ่ามือชิดกันและการก้มกราบนะครับช่วยให้เด็กมีการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายนะครับตัวเองในอวกาศนะครับซึ่งมักเป็นปัญหาในเด็กพิเศษหลายกลุ่มนะครับนะครับกิจกรรมที่2ก็คือการสักการะนะครับพระประจำศูนย์นะครับพระประจำศูนย์ของเราก็จะมีอยู่ด้านหน้าทางเข้าของศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับท่านก็มีชื่อนะครับคือพระศรีรัตนมงคลนะครับและมีการถวายดอกไม้ด้วยครับมีธูปเทียนนะครับนี่จัดกิจกรรมถ้าตรงกับกิจกรรมธรรมสวัสดีแล้วก็จะพาเด็กลูกๆของเราไปไหว้ท่านนะครับนะครับมันจะส่งผลให้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสที่ทำงานหลักนะครับการมองเห็นการสัมผัสและการดมกลิ่นนะครับกลิ่นก็ได้มาจากธูปนะครับนะครับต่อไปนะครับส่งผลการมองเห็นองค์พระนะครับพระพุทธรูปประจำศูนย์ที่มีลักษณะที่งดงามนะครับสงบและนิ่งเป็นจุดโฟกัสสายตานะครับที่ยอดเยี่ยมช่วยกันในการสบตานะครับและคงความสนใจนะครับของเด็กพิเศษนะครับต่อไปนะครับส่งผลให้การสัมผัสดอกไม้ธูปเทียนผิวสัมผัสของกลีบดอกบัวที่นุ่มขั้วดอกไม้ที่แข็งผิวเรียบมันของเทียนพรรษานะครับหรือเทียนที่เราได้จุดกันนะครับหรือความสากของก้านธูปนะครับเป็นแบบฝึกหัดการแยกแยะสิ่งสัมผัสนะครับที่ดีมากนะครับสำหรับเด็กพิเศษนะครับการให้เด็กได้หยิบจับและจัดวางดอกไม้ใส่แจกันนะครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับและการประสานงานระหว่างตากับมือนะครับส่งผลกลิ่นของดอกไม้และธูปนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้สดๆนะครับหรือกลิ่นธูปในปริมาณที่พอเหมาะและปลอดภัยนะครับจะวิ่งตรงเข้าสู่สมองนะครับส่วนรับกลิ่นซึ่งเชื่อมโยงกับระบบอารมณ์นะครับโดยตรงช่วยสร้างความทรงจำเชิงบวกว่ากินแบบนี้แปลว่าเรากำลังอยู่ในโหมดสงบและความดีนะครับลำดับต่อไปกิจกรรมนะครับไหว้ศาลตาศาลยายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำพื้นที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรก็อยู่ใกล้กับพระประจำศูนย์นะครับการทำกิจกรรมเช่นนี้ก็จะส่งผลประสาทสัมผัสที่ทำงานหลักนะครับการทรงตัวและมิติสัมพันธ์และการรับรู้ทางสังคมผ่านการมองเห็นนะครับเราต่อไปส่งผลการเดินไปที่ศาลร่างกายจะมีการเคลื่อนไหวและมีการทรงตัวนะครับซึ่งศาลตาศาลยายนะครับตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับทำให้นักเรียนได้ออกมารับลมรับแสงแดดนะครับธรรมชาติอุณหภูมิผิวสัมผัสนะครับและเดินบนพื้นผิวที่เปลี่ยนไปนะครับช่วยกระตุ้นระบบการทรงตัวนะครับอีกทั้งการก้มและการเงยหน้าเพื่อกราบไหว้นะครับศาลตาศาลยายนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนระดับของศีรษะขณะยืนไหว้และก้มคำนับศาลตายายนะครับช่วยฝึกการทำงานของน้ำในหูและการควบคุมการทรงตัวไม่ให้ล้มนะครับกิจกรรมที่4นะครับกิจกรรมการนั่งสมาธินะครับที่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆของเรานะครับจะส่งผลเกี่ยวกับประสาทสัมผัสที่ทำงานหลักนะครับการรับรู้อวัยวะภายในนะครับและการกรองสิ่งเร้านะครับนะครับส่งผลการหลับตาและการช่วยลดสิ่งเร้านะครับในเด็กพิเศษหลายคนระเบิดอารมณ์เพราะรับสิ่งเร้าทางสายตามากเกินไปนะครับการนั่งสมาธิแล้วค่อยๆหลับตาลงคือการปิดสวิตช์แสงและภาพรอบตัวเพื่อให้สมองได้พักนะครับต่อไปส่งผลการตามลมหายใจนะครับก็จะบางครั้งก็จะจัดกิจกรรมให้ตามลมหายใจก็คือใช้คำพูดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะครับพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆตามลำดับครับทักษะส่งผลทักษะการรับรู้อวัยวะภายในเช่นการรู้ว่าตอนนี้หัวใจเต้นเร็วรู้ว่า ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เด็กพิเศษมักจะรับรู้ได้ยากการฝึกนั่งสมาธิให้พองยุบหรือหายใจเข้าหายใจออกจะช่วยให้เด็กกลับมานะครับเชื่อมต่อกับร่างกายตัวเองนะครับรู้เท่าทันสภาวะตื่นสนุกและสามารถใช้การหายใจยาวๆมาควบคุมอารมณ์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับนะครับสรุปนะครับคำถามข้อที่หนึ่งนะครับนะครับสรุปเพื่อนำไปใช้ในการสรุปเพื่อการสอนเด็กนะครับหรือว่าฝึกเด็กนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าทุกย่างก้าวของกิจกรรมศาสนาในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับตั้งแต่การเดินไปไหว้ศาลตาศาลยายการหยิบจับดอกไม้ธูปเทียนขึ้นมาจัดการเปล่งเสียงสวดมนต์ต่อหน้านะครับพระประจำศูนย์นะครับไปจนถึงการหลับตานั่งสมาธิแผ่เมตตาทุกกิจกรรมไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณแต่คือกิจกรรมบำบัดผ่านระบบประสาทสัมผัสนะครับที่ออกแบบมาอย่างแยบคายในคาบของวัฒนธรรมนั่นเองครับนี่ก็คือนะครับคำถามที่ได้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดได้ฝึกให้กับเด็กนะครับนะครับ
0: ขอบคุณครูโต้ครับผมก็อย่างที่ครูโต้ได้กล่าวเนาะว่าทุกๆย่างก้าวของกิจกรรมศาสนาที่เราจัดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของจิตวิญญาณที่เราสามารถรับรู้ได้นะแต่ว่าแต่จริงๆแล้วตัวร่างกายของเราเซลล์ประสาทของเราต่างๆเนี่ยสามารถรับรู้ได้ถึงกิจกรรมต่างๆนี้ซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะสามารถนำไปพัฒนาเด็กๆในด้านต่างๆได้มากกว่าที่เราคิดถึงว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็คำถามถัดไปนะครับก็อยากจะรู้ลึกลงไปอีกว่ากิจกรรมทางศาสนาเนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ของเด็กพิเศษได้อย่างไรบ้างครับอยากจะให้ลองเสริมในเรื่องของมิติ EF หรือว่าexecutive function นะครับผม
2: ครับผมจะเห็นได้ว่าในเรื่องของกิจกรรมทางศาสนานะครับที่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษของเราเนี่ยได้จัดทำขึ้นนะครับนอกจากจะส่งเสริมในเรื่องของเซนเซอรี่แล้วนะครับก็ยังส่งเสริมในเรื่องของทักษะทางสังคมและอารมณ์นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรามองถึงในเรื่องของEF นะครับหรือ Executive Function นะครับซึ่งเป็นทักษะการจัดการการบริหารทางสมองนะครับซึ่งจะมีหน้าที่เนี่ยคอยควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดแล้วก็พฤติกรรมของผู้เรียนนะครับก็อาจจะแบ่งออกเป็น3มิติสำคัญนะครับดังนี้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็ช่วยในการฝึกการยับยั้งชั่งใจนะครับนักเรียนรู้จักการรอคอยนะครับซึ่งการทำงานของ EF นะครับในทักษะการหยุดคิดก่อนทำเนี่ยนะครับและการควบคุมอารมณ์เนี่ยก็อยากให้มองภาพตอนที่เด็กกำลังถือดอกไม้ถือธูปเทียนนะครับเพื่อที่จะไปสักการะบูชาพระหรือไหว้พระนะครับการที่เด็กถือไว้เฉยๆนะครับโดยที่เด็กไม่คว้างไม่ปาไม่โยนนะครับแล้วก็เดินไปอย่างสงบนะครับในจุดนี้เนี่ยสมองส่วนหน้าของเขาเนี่ยกำลังทำงานเพื่อที่จะยับยั้งชั่งใจในสิ่งเล้านะครับไม่ให้เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในขณะที่เราสวดมนต์นะครับการที่เด็กๆต้องรอคิวในการปักธูปหรือถวายดอกไม้นะครับนักเรียนของเราเนี่ยก็ได้มีการฝึกการรอคอยนะครับฝึกการรอคอยเพื่อที่จะเอาดอกไม้เอาธูปเทียนไปวางในจุดที่กำหนดไว้นะครับก็จะช่วยในการลดพฤติกรรมความโวยวายหรือพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นของเด็กได้บ้างนะครับซึ่งในการฝึกนะครับเราก็ต้องอาศัยการฝึกซ้ำนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะทำในครั้งเดียวแล้วประสบความสำเร็จได้เลยนะครับเด็กๆเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับในทักษะ EF นี่ครับจะช่วยในการฝึกการจำเพื่อที่จะเอาไปใช้งานนะครับหรือ working memory นะครับเป็นการยืดหยุ่นทางความคิดนะครับซึ่งในศาสนาในศาสนพิธีนะครับก็จะมีลำดับขั้นตอนนะครับซึ่งเด็กๆของเราก็จะต้องจำว่าเด็กๆต้องกราบพระกี่ครั้งนะครับต้องพนมมือตอนไหนหรือในคนที่สามารถที่จะพูดได้ก็กล่าวบทแผ่เมตตานะครับเขาต้องทำยังไงบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการฝึกการจำเพื่อจะใช้งานช่วยให้สมองนะครับ ได้เรียงลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อนหลังนะครับสำหรับเด็กนะครับการปรับตัวตามบริบทนะครับในการที่เด็กเดินออกจากห้องอย่างเดินไปที่ศาลตายายอย่างนี้นะครับก็มีบริบทที่เปลี่ยนไปนะครับแต่เมื่อที่เขาไปหยุดอยู่หน้าศาลทุกคนก็ต้องเงียบแล้วก็เตรียมตัวที่จะพร้อมที่จะกราบที่จะไหว้นะครับก็จะช่วยพัฒนาในความยืดหยุ่นและการปรับตัวเข้าหาคนอื่นในสังคมครับผมแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในตนเองและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับช่วงเวลาที่เด็กๆนั่งสมาธินะครับหรือการแผ่เมตตาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์ของเด็กๆนะครับเป็นช่วงที่จะช่วยพัฒนาอารมณ์ของเด็กๆไม่ให้จมอยู่กับโลกของตัวเองนะครับช่วยให้สมองส่วนหน้าเนี่ยกลับมาทำงานแล้วก็คลายความกังวลความกลัวของเขาได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราเห็นเด็กๆนั่งคุกเข่าพนมมือหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนานะครับเราอาจจะมองลึกเข้าไปถึงว่าตอนนี้สมองของเขานะครับได้กำลังถักทอหรือสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองอยู่นะครับผ่านความสงบความอ่อนโยนนะครับการควบคุมตนเองนะครับซึ่งทักษะสมองเหล่านี้จะช่วยให้เขาเติบโตในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครับผม
0: ก็อย่างที่ครูแม็กได้กล่าวมานะครับก็ในเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยก็เป็นการฝึกยับยั้งชั่งใจการรอคอยการฝึกความจำเพื่อใช้งานแล้วก็การยืดหยุ่นทางความคิดแถมยังสร้างความตระหนักรู้ในตนเองแล้วก็การเห็นอกเห็นใจผ่านกิจกรรมต่างๆด้วยแต่ว่าในทุกๆครอบครัวเนาะทุกๆครอบครัวที่ต้องมีเด็กพิเศษอยู่ในการดูแลของเขาเนี่ยก็จะมีความเครียดแล้วก็เราก็รับรู้ได้ถึงความลำบากในการดูแลเนาะก็อยากจะทราบว่าการพาเด็กพิเศษเข้าวัดหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยเขาจะมีช่วยลดความเครียดของครอบครัวได้บ้างไหมแล้วก็มิติในการเยียวยาครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับคุณเซฟนะครับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเกี่ยวกับการพาเด็กพิเศษเข้าวัดนะครับหรือร่วมกิจกรรมทางศาสนานะช่วยลดความเครียดได้ไหมนะครับทางด้านครอบครัวได้หรือเปล่าซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญนะครับในสังคมนะครับเวลาที่เราพูดถึงนะครับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษเราลืมคนข้างหลังไม่ได้เลยครับก็คือท่านคุณพ่อคุณแม่และผู้ดูแลนะครับให้กับเด็กพิเศษนะครับหลายครอบครัวนะครับแทบจะไม่กล้าพาลูกออกไปไหนนะครับเพราะกลัวสายตาคนมองนะครับกลัวลูกไปร้องกรีดร้องไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะนะครับวัดและกิจกรรมทางศาสนานะครับควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับหรือว่าเซฟโซนนะครับไม่ใช่สถานที่ทดสอบความเครียดนะครับเมื่อครอบครัวนะครับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่และผู้ดูแลนะครับพาเด็กมาร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาได้รับการต้อนรับที่ดีนะครับมันกลายเป็นการบำบัดจิตใจนะครับและของผู้ดูแลไปด้วยในตัวนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เข้าสังคมนะครับได้พบปะพูดคุยและลบล้างความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับการเห็นลูกตัวเองสามารถร่วมกิจกรรมนะครับเด็ดดอกไม้ทำบุญใส่บาตรนะครับหรือเดินเวียนเทียนได้เหมือนเด็กทั่วไปมันคือหัวใจพองโตของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือผู้ดูแลนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับนะครับ
0: ถือว่าเป็นในสภาพแวดล้อมของกิจกรรมทางศาสนาเนาะก็จะเต็มไปด้วยความสงบความร่มเย็นแล้วก็เป็นเต็มไปด้วยผู้คนที่มีจิตใจที่ต้องการจะมาทำบุญเนาะฉะนั้นแล้วเรื่องของการยอมรับความแตกต่างทางสังคมนะครับผมก็จะช่วยลดความตึงเครียดแล้วก็ช่วยลดความหนักของครอบครัวเนี่ยในการดูแลเด็กพิเศษหรือว่าเด็กที่เขามีความต้องการจะเป็นพิเศษได้มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมก็อยากจะถามว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ครูและผู้ปกครองเนี่ยต้องคำนึงอย่างมากเลยเพื่อที่จะไม่ให้กิจกรรมทางศาสนากลายเป็นฝันร้ายของเด็กพิเศษมันจะมี ข้อห้ามข้อควรระวังหรือว่ามันจะมีเรื่องของความท้าทายอะไรบ้างอยากจะให้คุณแม็กได้ลองเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับผม
2: ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรนะครับสำหรับการที่เราจะนำนักเรียนที่มีความพิเศษเนี่ยไปทำร่วมกิจกรรมอย่างสมมติไปที่วัดอย่างนี้นะครับด้วยความที่ว่าเด็กบางคนมีความที่ไวมากอาจจะไวต่อเสียงต่อแสงหรือไวต่อกลิ่นอย่างนี้นะครับซึ่งการที่พาเด็กไปเนี่ยไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เด็กไม่ชอบอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับแล้วมีเสียงดังอย่างนี้ครับแล้วที่เราพูดผ่านไมโครโฟนอะไรอย่างนี้ครับเด็กก็จะมีความวิตกกังวลนะครับก็อาจจะระเบิดอารมณ์ออกมาได้ในระหว่างที่ทำกิจกรรมนะครับซึ่งอย่างกลุ่มที่ไวต่อเรื่องของประสาทสัมผัสนะครับพวกไฮเปอร์เซนซิทีฟพวกนี้นะครับอย่างกลุ่มออทิสติกนะครับอันนี้ก็จะไวมากครับแนวทางที่เราอาจจะป้องกันได้นะครับก็อย่างเช่นการหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนนะครับหรือการที่ให้เด็กได้สวมหูฟังนะครับเพื่อหรือการตัดเสียงสะท้อนเสียงที่แหลมเกินไปในของเครื่องเสียงนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะนั่งร่วมกิจกรรมแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆได้นะครับจนจบกิจกรรมนะครับหรือการปรับเวลานะครับการปรับเวลาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเวลาไปในช่วงที่คนน้อยๆนะครับไปคนไม่มากเป็นเวลาที่อากาศเย็นสบายหรือมีความสงบไม่ร้อนเกินไปอย่างนี้นะครับก็อาจจะช่วยบำบัดให้เขามีสมาธิที่ดีขึ้นแล้วทำกิจกรรมได้ดีขึ้นครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณคุณแม่ครับถือว่าเป็นรูปแบบตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเนาะว่าเราจะสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เข้ากับเด็กๆที่เขามีความต้องการพิเศษมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของกลุ่มเด็กที่เขามีความไวต่อสภาพแวดล้อมต่างๆเนาะครูแม็ก
2: ซ์
0: แล้วก็จริงๆยังมีในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นเราอาจจะให้เขาได้ไปทำกิจกรรมที่สามารถปลดปล่อยพลังงานด้วยการกวาด
2: ลานว
0: ั
2: ด
0: หรือว่
2: า
0: ทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็เด็กที่มีความจะเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ไปเสริมอะไรบ้างได้บ้างในเรื่องของกิจกรรมทางศาสนานะครับผมก็ถือได้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำบุญหรือว่าการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอย่างเดียวเนาะแต่ว่าสำหรับเด็กพิเศษแล้วมันเป็นเรื่องของห้องเรียนบำบัดที่มีชีวิตจริงนะครับที่มีการบูรณาการทั้งกายภาพอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาเข้าด้วยกันครับผมในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับหากท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อยากร่วมส่งความรักความห่วงใยให้กับน้องคนพิเศษนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทร044-666-106เงินบริจาคของท่านสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หรือผู้ปกครองที่มีความประสงค์ต้องการติดต่อเข้ามาก็สามารถใช้ช่องทางกล่าวได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการห่วงแยปันสุขสู่คนพิเศษสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 น. ถึง 11:35 น.ผ่านทางระบบ FM 101.75 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ
3: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
4: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
5: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
7: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
8: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้จำกัดอำนาจผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนในช่วงเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันแรกในวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงล่าสุดก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการผ่านสิทธิ์ได้โดยตรงทั้งบนแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้นตอนสุดท้ายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จจะเริ่มได้รับสิทธิ์และใช้วงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้กำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมถึงศูนย์สถานบ้านและนิคมในสังกัดทั่วประเทศสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พม.จ.ใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์และติดตามผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบรวมถึงช่วยบันทึกข้อมูลผู้ประสบความเดือดร้อนที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่และจัดแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการทั้งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วง3วันที่ผ่านมามีการใช้จ่ายมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,48,93 ร้านค้าโดยนางสาวพิรวัฒน์สอนจิตติโยธินประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ณตลาดเมืองไทยพัทระเปิดเผยว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการรู้สึกอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
3: ตั้งแต่โครงการมาก็อยากจะออกไปใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้ก็มาช่วยเยอะอยู่เพิ่มเป็น333บาทต่อวันก็พอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายง่ายๆแบบค่ากินค่าอยู่ได้โอเคอยู่ค่ะเดือนนึง 1,000 ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าแบบใช้จ่ายดี
2: ๆด้านนางยุพินต่อติดเจ้าของร้านขายผลไม้กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้นและทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังได้รับกระแสตอบรับดีในทุกพื้นที่เริ่มต้นที่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
4: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประสบความสำเร็จสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทสร้างงานกว่า 170,000 รายกรมการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
6: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยหรือมาตรการคืนเงินซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเข้าร่วมโครงการครบ100เรื่องจาก12ประเทศทั่วโลกนำโดยสหรัฐอเมริกา54เรื่องฮ่องกง10เรื่องและสหราชอาณาจักร9เรื่องโดยสามารถกอบโกยเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมทั้งกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากกว่า 170,000 รายซึ่งสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบโลจิสติกและการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าภารกิจดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของไทยสู่สายตานานาชาติต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการยกระดับมาตรฐานบริการรถสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ย่านอโศกกรุงเทพมหานครว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพของรัฐบาลและไม่สะท้อนภาพรวมของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกรมการขนส่งทางบกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรองตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานและมีจิตสำนึกด้านบริการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางทั่วโลกผ่านมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเชิงรุกการอำนวยความสะดวกและการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกมิติพร้อมขอความร่วมมือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทยรัฐบาลเน้นย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังหากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้
7: นางสาวรัชดาธดาดิเลกโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
8: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนคามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมภาพไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ภาพไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
10: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นและยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า90ประเทศโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามภารกรในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ไประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะกูดจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอแหลมสิงห์อำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,305 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,194 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,688 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำ 5,161 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ225ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ163ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
12: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจมีคลื่นลมแรงในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินราริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์จัดทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักส่งผลกระทบโดยตรงให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีส.ส.นำปัญหาเข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยต่างหารือมาตรการรับมือฤดูฝนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นนายสาแห่มูฮัมหมัดอันอิดรุษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยซึ่งรัฐให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
13: พบว่ายังมีปัญหาขุดลอกคลองตื้นเขินมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ระบบระบายน้ำยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนตามฝนตกหนักได้อย่างเพียงพอเราฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสนับสนุนเครื่องจักรงบประมาณและการกำลังเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบชลประทาน
5: ด้านนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือถึงปัญหาฝ่ายกั้นน้ำชำรุดเสียหายที่ยังขาดงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเรียกร้องให้เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
14: คือปัญหาฝ่ายขนาดใหญ่พังจนซ่อมไม่ได้ท้องถิ่นไม่มีงบที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่เกษตรกรก็ต้องมาเจอปัญหาขาดน้ำซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเริ่มกันที่ฝ่ายไม้ไร่รออำเภอสันปะตองผมหารือปัญหานี้ตั้งแต่ปี66แต่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวชลประทานเชียงใหม่ได้งบประมาณ30ล้านในการทำกล่องเกเบียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฝ่ายนี้ตั้งอยู่ในน้ำขานที่มีปริมาณน้ำที่เยอะและไหลแรงมากๆสุดท้ายชลประทานในพื้นที่ท้องถิ่นและเกษตรกรก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางบิ๊กแบกกันทุกปีและก็พังทุกปี
5: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นปัญหาชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยการระงับการส่งออกกุ้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปัญหาค่าครองชีพรวมถึงความสับสนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: กกต.กรุงเทพมหานครจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองสร้างสรรค์พร้อมกำชับผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้หลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสกส่งตัวแทนเข้าร่วมอาทินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครหมายเลข3นายวิรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายโอฬารตั้งตราตระกูลหมายเลข15นางสาวลลนามงคลหัสดินหมายเลข17นายสมชัยเจริญวรเกียรติหมายเลข18เป็นต้นด้านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการร้องเรียน
15: ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือผอ.กกต.กทม.เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการภายใน7วันซึ่งนับตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ผู้สมัครเริ่มดำเนินการหาเสียงแล้วขณะที่ป้ายหาเสียงยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำนอกจากนี้ยังมีการยื่นขออนุญาตหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงการจัดเวทีปราศัยและการใช้ยานพาหนะเพื่อการหาเสียงต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้พบว่าผู้สมัครทุกคนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับการติดตามการหาเสียงผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพื้นที่สังเกตการการดำเนินกิจกรรมของผู้สมัครรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดกระจายตามเขตเลือกตั้งต่างๆ
16: ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มาวันนี้8ท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดวันนี้นะครับท่านจะเข้าสู่พื้นที่เพื่อไปสังเกตการเลือกตั้งรวมถึงสังเกตการในส่วนการดำเนินการจัดและดำเนินการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับแล้วก็สังเกตการการหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดใน50เขตเลือกตั้งหากมีการร้องเรียนหรือมีการแจ้งปลอดแสเราจะแจ้งไปยังชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว
15: ทั้งนี้กกต.กทม.มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้สมัครเลือกตั้งว่าสิ่งใดสามารถทำได้และสิ่งใดทำไม่ได้โดยเฉพาะในมาตรา65คือการเสนอให้สัญญาจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมการจัดมหรสพรื่นเริงหรือจัดเลี้ยงผู้ใดการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายบังคับขู่เข็นหรือให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำกรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์แต่เป็นการขยายความร่วมมือทางการเมือง
17: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพงศ์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าพรรคน้อมรับทุกความคิดเห็นจากประชาชนแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยพรรคยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารเช่นเดิมสำหรับการร่วมงานกับนายสุรพลเป็นความพยายามในการขยายความร่วมมือและเสริมศักยภาพทางการเมืองเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายของประเทศพร้อมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการไม่สนับสนุนการรัฐประหารและไม่เห็นด้วยกับกลไกทางการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคย่อมรับรู้ทิศทางและจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนนายรังสิมันระบุด้วยว่าการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนพรรคและสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของพรรคถือเป็นเรื่องที่ดีและสะท้อนถึงความเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างต่อการตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานทางการเมืองและรวบรวมพลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การส่งสัญญาณประนีประนอมต่อผู้มีอำนาจฝ่ายขวาแต่อย่างใดทวิศาประทุมมารายงาน
18: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนรถจ่ายป้ายโต๊ะ
19: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิช ประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
18: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงซึ่งมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ร่วมลงมติของพรรคเดโมแครตเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านโดยให้ถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรืออนุมัติให้ใช้กำลังทหารได้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสภาคองเกรสแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเกี่ยวกับการรับมือกับสงครามในอิหร่านของผู้นำสหรัฐซึ่งเข้าสู่เดือนที่4แล้ว
0: กระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการที่ระบุว่านายฮามัดสุไลมานอัลมาชานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตเรียกตัวนายฮามิดยาคูบีฟาอุปทูตอิหร่านประจำคูเวตเข้าพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพอิหร่านยังคงใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในดินแดนของคูเวตอย่างต่อเนื่องโดยนายอัลมาชานเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศคูเวตประกาศให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตอิหร่าน2คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและมีคำสั่งให้ออกจากประเทศคูเวตภายใน24ชั่วโมงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในคูเวตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกมีความคืบหน้าและเริ่มเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายต่างๆรออยู่เช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงเหลือ116รายจากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าบรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง27ประเทศเห็นพ้องที่จะเปิดการเจรจากับยูเครนและมอลโดวาในกลุ่มเงื่อนไขแรกสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ยูเครนเริ่มเข้าใกล้การเป็นสมาชิก EU และก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการไซปรัสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่า EU เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการในกลุ่มเงื่อนไขแรกโดยครอบคลุมในหลักนิติธรรมและมาตรฐานระบอบประชาธิปไตยกับยูเครนและมอลโดวาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นของ EU ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียใจในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
21: เสียดายในแต่ละพอยต์นิดนึงไม่ได้เสียดายเกมที่ว่าเราไม่ได้วินวันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย 3-0 เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆแต้มเนี่ยเราก็ได้สู้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะได้แบบว่าไม่ได้เอาออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ในบางแต้มอาจจะดูยากลำบากไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีน้องใหม่ก็ทำได้ดีแล้วก็คิดว่าเกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่แต่คิดว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างไปกว่านั้นเพราะว่า1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าในสิ่งที่เราจะสามารถเจาะเขาได้เพราะเราเคยเล่นกับเขาบ่อยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
3: ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับโลกส่วนไทยแมตช์นี้นักกีฬาหน้าใหม่หลายคนได้ลงไปเล่นและทำผลงานได้ดีน่าเสียดายที่พลาดโอกาสที่จะชนะในเซตแรกซึ่งก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งเริ่มสนามแรกในวันนี้ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่2ทั้งด้านสนามแข่งขันระบบบริหารจัดการและการต้อนรับนักกีฬานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่2ของไทยจะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ World Class Sport Destination และสนับสนุนนโยบาย Tourism and Sport Hub ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมประเมินว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ในประเทศไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1,000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19เดี๋ยวรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1-2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3และ6-2ลีโอผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โคชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนาราชประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธัญฑรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3 สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย6คนและนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยทีมชายกฤษิตสำเร็จมัคซิมัสพราพล

0: 72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบแรกธนพรผลิตวานนท์จากชลบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมสกอร์4อันเดอร์พาร์68จากการทำ4เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ขึ้นนำเดี่ยวในรอบแรกขณะที่อันดับ2ตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวมีด้วยกัน2คนคือกันบรรณบดีแชมป์ไทยแลนด์ LPGA 2025และลีน่าทาเทมัตสึโปรป้ายแดงลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์69ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BGT C1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยก่อนการฝึกซ้อมอันดันยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่า90%ทุกคนกำลังมุ่งมั่นเตรียมตัวอย่างเต็มที่โดยยอมรับว่าคูเวตเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมีสภาพร่างกายดีและรูปร่างได้เปรียบ
1: น่าจะแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับตัวใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเราน่าจะเป็นที่ตัวเล็กกว่าก็เราก็ต้องเล่นตามระบบของโค้ชที่วางไว้ครับแคมป์นี้ไม่มีแบ็คซ้ายธรรมชาติก็อาจจะโยกจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายก็ได้ครับก็ฝากแฟนบอลครับเข้ามาแชร์กันเยอะๆนะครับพวกเราต้องการกำลังใจครับจากแฟนบอลคนไทยทุกคนครับผม
0: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นและวันที่9มิถุนายนเยือนจีนเวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ32ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมมหาสารคาม SBT FC แพ้โรงเรียนเลยพิทยาคม2-4โรงเรียนกัทลาลมชนะโรงเรียนกีฬาอบจ.นครราชสีมา4-0สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาชนะโรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์4-3และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ4-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียม2อุดรยูไนเต็ดถล่มเอาชนะโรงเรียนหนองคายวิทยาลัย8-2โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษถล่มเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด10-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล3-0และนครราชสีมามาสด้าเอฟซีแพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม3-5พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้น

0: ที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0226 063-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือที่ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะตากลัวแสงท่านผู้ฟังคะภาวะตากลัวแสงหรือโฟโตโฟเบียเป็นภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงเมื่อเจอแสงแดดแสงไฟหรือแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทนแสงได้อาการที่พบได้บ่อยได้แก่รู้สึกแสบตาเมื่ออยู่ในที่สว่างเกิดอาการตาแห้งระคายเคืองตารู้สึกไม่สบายตาต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสงน้ำตาไหลโดยผู้ที่มีดวงตาสีอ่อนมักจะมีอาการตากลัวแสงรุนแรงกว่าผู้ที่มีดวงตาสีเข้มเนื่องจากดวงตาสีอ่อนมีเม็ดสีน้อยกว่าดวงตาสีเข้มจึงทำให้ปกป้องแสงจากดวงตาได้น้อยกว่าปกติอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันสาเหตุของภาวะตากลัวแสงมีได้หลายประการอาทิพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวันการเพ่งอ่านหนังสือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือความผิดปกติทางสายตาเช่นตาอักเสบตาติดเชื้อฝุ่นเข้าตาอุบัติเหตุทางตาแพ้กระจกตาผู้ที่มีรูม่านตาขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นต้นอีกทั้งการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ส่งผลต่อตาเช่นยาทาสิวยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิดก็อาจมีผลข้างเคียงให้เกิดภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีอาการไมเกรนมักพบมีอาการตากลัวแสงร่วมด้วยขณะเดียวกันการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและเพิ่มภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการตากลัวแสงควรหลีกเลี่ยงแสงจ้าเมื่อต้องใช้สายตาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายต่อสายตาควรใช้หลอดไฟที่มีแสงสีนวลหรือวอร์มไลท์ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานควรพักสายตาทุก20นาทีกระพริบตาทีๆพัก5นาทีมองไกลๆเนื่องจากทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีดผิวน้ำตาให้มาเคลือบผิวกระจกตาใส่แว่นกันแดดกัน UV หรือแว่นที่เป็นเลนส์ปรับแสงเพื่อช่วยถนอมสายตาเมื่อต้องออกกลางแจ้งหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาหากมีอาการตาแห้งสามารถใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาได้หลีกเลี่ยงการต่อขนตารวมถึงควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะอาจทำให้อาการระคายเคืองรุนแรงขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องภาวะตากลัวแสงเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่4มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องราชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามกันได้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยจะมาเจอกันนะคะทางทั้งหน้าจอแล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุนะคะในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึงบ่าย2โมงค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถรับฟังได้ค่ะทั้ง FM และ AM ค่ะ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะก็ฟังได้ที่ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังมีทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้เราขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็ฝากคำถามก็ได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องของการทำเกษตรเราจะมีอาจารย์ทองธรรมดานะคะที่จะมาพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรกับเราค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามอาจารย์ทองนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องของการเตรียมงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไป
0: เที่ยวก่อน
1: เที่ยวทิปไหม
0: พาไปเที่ยวก่อนพวกเราเที่ยวทิปนะคะแต่ว่า
1: ตลอด
0: ใช่แต่ว่าอาจจะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายๆท่าน
1: ค่ะ
0: ไปเที่ยวก่อนเราแล้ว อาจจะเคยไปมาแล้วนะคะเพราะที่นี่ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะช่วงฤดูฝนแบบนี
1: ้
0: หน้าฝนแบบนี้เราต้องพาไปที่ที่มีความเขียวขจี
1: ชุ่มฉ่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: มีสีเขียวอยู่ด้วย
0: ใช่พาไปเที่ยวนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทย
1: ให้เดาจริง
0: ๆให้เดาว่าเป็นที่ไหน
1: จังหวัดทางภาคเหนือ
0: จังหวัดไหนคะ
1: เอาขอเดานะเชียงใหม่
0: อันนี้ถูก
1: จริงเหรอ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ยังวันไหม
0: พาไปบ้านป่าบงเปียงไม่มี
1: ไม่มีโอเคค่ะ
0: ถามให้เดาเล่นเฉยๆนะคะไม่มีรางวัล
1: จ้ะ
0: พาไปบ้านป่าบงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหน้าฝนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะหลายคนคงจะนึกถึงบ้านป่าบงเปียงหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอบล้อมด้วยขุนเขาและนาข้าวขั้นบันไดสีเขียวสุดสายตาเลยจนได้รับการขนานนามว่าเป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทยค่ะบ้านป่าบงเปียงนะคะเป็นชุมชนของชาวปากากยอที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเรียบง่ายและพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการทำนาขั้นบันไดที่ทอดตัวลดหลั่นไปตามไหล่เขาสลับกับวิวทะเลหมอกนะคะสร้างทัศนียภาพที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่แห่งนี้ค่ะช่วงเวลาที่สวยที่สุดของป่าบงเปียงก็คือช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละเมื่อท้องทุ่งนานะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดชุ่มฉ่ำจากสายฝนแล้วก็ในยามเช้าจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกบางๆลอยเหนือผืนนาท่ามกลางอากาศเย็นสบายแล้วก็มีแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ส่องผ่านแนวเขานะคะสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากการชมวิวแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถพักโฮมสเตย
1: ์
0: เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนลิ้มลองอาหารพื้นบ้านแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะจึงไม่ใช่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะที่นี่แต่ว่าเป็นพื้นที่แห่งการพักใจแล้วก็ชาร์จพลังจากธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะบ้านป่าบงเปียงนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติชื่นชอบการถ่ายภาพแล้วก็ต้องการสัมผัสความงดงามของวิถีชนบทท่ามกลางขุนเขาแห่งเมืองเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดค่ะก็ไปกันได
1: ้บ้านป่า
0: บงเปียง
1: บงเปียงนะคะจังหวัดเชียงใหม
0: ่ใช่ค่ะนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในไทย
1: ไปเช็คอินกันที่นั่นนะคะแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะตอนนี้เราต้องมาอัปเดตเรื่องของใครที่รอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าครม.มีมติเห็นชอบแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี69นี้เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองค่ะให้เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐได้แล้วก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะจากการพิจารณาแบบรายครอบครัวมาเป็นรายบุคคลแล้วค่ะเพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นพร้อมกับกำหนดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยทุกคนต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะสำหรับใครที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทยนะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีค่ะแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตวงเงินสินเชื่อเงินฝากหรือว่าทรัพย์สินเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้รวมไปถึงต้องไม่เป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองด้วยหรือแม้แต่ผู้ที่ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามเป็นบุคคลต้องห้ามอื่นๆนะคะตามที่โครงการนั้นเขาระบุไว้ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันเนี่ยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะคะในวันนี้เป็นวันแรกเปิดลงทะเบียนวันแรกนะคะไปจนถึง21มิถุนายนนี้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ทางรัฐค่ะเว็บไซต์โครงการหรือว่าอาจจะไปที่ตู้ ATM หรือธนาคารกรุงไทยก็ได้นะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารของรัฐนะคะขณะที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั้นก็มีการสำรวจค่ะที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกหล่นที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ด้วยนะคะการประกาศผลว่าใครจะได้ผ่านมีคุณสมบัติถูกต้องแล้วก็ผ่านเนี่ยก็คือวันที่17กรกฎาคมนะคะผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะส่วนใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะยื่นอุทธรณ์ไปก่อนระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมพอเราฟังผลวันที่17ปุ๊บคนที่ได้ก็โอเคเตรียมใช้เงินได้เลยนะคะในวันที่1สิงหาส่วนคนที่ไม่ได้ท่านยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่วันนั้นแหละค่ะที่เขาประกาศไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์แล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะลดหลั่นไปสำหรับคนที่ได้สิทธิ์จะได้รับสวัสดิการนะคะอย่างเช่นวงเงินสินเชื่อซื้อพวกของกินของใช้วัตถุดิบทางการเกษตร300บาทต่อเดือนค่ะส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะคะ80บาทต่อ3เดือนมีค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด315บาทต่อครัวเรือนด้วยนะคะอันนี้ต่อเดือนนะ
0: ค่
1: าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะเพื่อลดค่าครองชีพแล้วก็จะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะพี่กบได้พูดไปถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ไปดูเรื่องของร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆบ้าง
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ใช่ไหมใช่ค่ะรัฐบาลนะคะก็เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะภายในวันที่31กรกฎาคมปีนี้เพื่อเปิดโอกาสรับสิทธิ์จากประชาชนและเพิ่มรายได้ในช่วงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้ค่ะล่าสุดนะคะวันที่3มิถุนายนมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 946,000 รายแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 848,802 รายนะคะแล้วก็ร้านค้าใหม่ 97,663 รายค่ะขณะที่มีร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3,634 รายและอยู่ระหว่างยอมรับเงื่อนไขโครงการอีก 139,0022รายเรื่องนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้โดยตรงช่วยเพิ่มยอดขายนะคะเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนค่ะส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นนะคะสำหรับร้านค้าใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันถุงเงินพร้อมกับยื่นเอกสารตามประเภทกิจการนะคะเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขของโครงการแล้วก็สามารถที่จะรับชำระเงินจากประชาชนได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาจนถึงวันที่30กันยายนนะคะแล้วก็ตรวจสอบรายการรับเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลาเลยค่ะรัฐบาลก็เชิญชวนร้านค้านะคะที่ยังไม่ได้สมัครเข้าโครงการนี้ก็ให้เร่งลงทะเบียนค่ะภายในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มรายได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตกันด้วย
1: ค่ะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะสำหรับใครที่เป็นร้านค้าแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะคะยังเปิดโอกาสให้ลงไปจนถึงวันที่31ใช่ไหมคะ31
0: กรกฎาคม
1: นี้นะคะใครที่ยังไม่ลงนะคะเผื่อว่าพ่อค้าแม่ใหม่พ่อค้าแม่ค้าม ือใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นร้านค้าที่ยังไม่สะดวกช่วงนั้นตอนนี้ยังลงได้นะคะ
0: ลงได้
1: เพื่อเป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะและที่สำคัญเนี่ยถ้าไปลงเนี่ยมันดีอย่างคือลูกค้าเนี่ยก็จะเข้าร้านเราเยอะจากเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเราขายคุณขายอะไรอะทุเรียนนะสมมติทุเรียนลูกละร้อย
0: ใช่ไหม
1: ทุเรียนลูกละร้อยอย่างเงี้ยไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยสามารถสแกนได้ไงอาหารการกินอะไรทุกอย่างนะคะมันจะต่างกับสวัสดิการแห่งรัฐนะอ
0: ัน
1: นั้นก็จะเป็นร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านที่เข้าร่วมโครงการแต่อันเนี้ยเราสามารถซื้อของกินของใช้อะไรได้เลยที่เข้าร่วมโครงการทุเรียนเราสแกนเนี่ยปกติเราไปจ่าย100เต็มใช่ไหมแต่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะคุณได้ลูกค้าอีกเพราะว่าลูกค้าก็จะมาซื้อเยอะขึ้นจากที่ซื้อ1ลูกก็กลายเป็น2ลูก3ลูกบอกให้ทันแล้วกัน นะคะหิวเลย
0: ค่ะน่าจะหิวแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ทักทายดีกว่า
1: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทำไมดิฉันร้อนจัง ดิฉันหิวทุเรียนจนร้อนหรือเปล่าคะคุณ
0: ร้อนทิพย์เหรอคะ
1: ร้อนทิพย์ไม่ร้อนจริง
0: หิวจริงแต่ว่าร้อนทิพย
1: ์ใช่ค่ะสวัสดีคุณอัชราค่ะบอกว่าสดชื่นเมื่อเห็นวิวด้านหลังใช่แล้วนะคะให้เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนกันหน่อย
0: ค่ะคุณรจนานะคะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีสองสาวคนสวย
1: ค่ะสวัสดีพี่ติ๋มคลองเตยนะคะแฟนพันธุ์แท้ของเราคุณนิชาภานะคะบอกว่าภาพด้านหลังอะไรนะภาพด้านหลังอะไรนะภาพด้านหลังภาพด้านหลังสวยจังค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะคุณหนุ่มนะคะคุณพิสมัยด้วยคุณการุณค่ะคุณน้ำผึ้ง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณศรีสะอาดนะคะคุณนิชาภาบอกว่า
1: ค
0: ุณสุกัญญาและคุณดลยาวารีผู้ดำเนินรายการที่สวยน่ารักนะมีเสียงที่น่าฟังมาก
1: ๆ
0: พร้อมกับการบอกเล่าสาระที่ควรรู้ให้ประชาชนรับรู้อย่างกว้างไกล
1: อย่างยาวไกลอย่างกว้างไกลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องเกษตรเลยนะคะเน้นเรื่องเกษตรค่ะทุกวันพฤหัสใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุภาพรบอกว่ามีความสุขทุกท่านนะคะยาวๆไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณสุนทรนะคะทักทายมาสวัสดีคุณสุกัญญาและคุณดลยาวารีคนตราดนะคะทักทายมา
1: คุณบุญจันทร์สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีนัดกับท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านผอ.สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรไทยไปครัวโลกเลยนะคะ
0: ค่ะตอนนี้ผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่โกพี่อ้อครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยที่เคารพทุกท่านครับผมประเสริฐมาลัยครับผอ.พิพัฒน
1: ์ค่ะผอ.คะงานเตรียมงานไปถึงไหนแล้วคะ
2: อ๋อเตรียมงานพร้อมเต็มที่แล้วครับพี่โกพี่อ้อครับ
0: โอ้พร้อมเลย 100%
1: ค่ะอัปเดตหน่อยค่ะท่านผอ.
2: ครับก็ขออนุญาตครับเรียนว่าตามที่อภิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีภารกิจในเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตรนะครับอันที่สองเราเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เป็นภารกิจนะครับแล้วก็ในวันที่6วันที่7นะครับมิถุนายน2019เนี่ยพิธภัณฑ์เองเราก็ได้มีการจัดงานนะครับเขาเรียกว่างานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ว่า ในธีมสาววันที่6วันที่7นี้ใช้ธีมว่าเกษตรไทยไปครัวโลกนะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับครับก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับประชาชนทั่วไปนะครับมาร่วมกันค้นหานะครับคุณค่าของเสน่ห์อาหารไทยตั้งแต่ผืนดินไทยสู่ครัวโลกครับอันนี้มันสะท้อนให้เห็นคุณค่าของภาคการเกษตรไทยในฐานะที่เราเป็นทั้งแหล่งผลิตอาหารผ่านองค์ความรู้ด้านเกษตรการจัดการทรัพยากรและก็การสร้างความมั่นคงทางอาหารจากรากฐานของภูมิปัญญานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมครับก็เรียนพี่กบพี่อ้อว่าในงานเนี่ยเราจะพบกับนิทรรศการนะครับมีทั้งนิทรรศการ2นิทรรศการนะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังนิดนึงอ
0: ัน
2: ที่2จะมีอบรมวิชาของแผ่นดิน8วิชานะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเปิดชมอาคารจัดแสดงภายในอาคารฟรีอีก6อาคารครับมีกิจกรรมพิเศษมีร้านค้ามาจำหน่ายอีกนะครับครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับโดยวัตถุประสงค์ของเราในจัดครั้งนี้เราต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้และก็ตระหนักถึงคุณค่าและเสน่ห์ของอาหารไทยนะครับตั้งแต่ต้นทางสู่การผลิตสู่ครัวโลกครับมันอย่างที่บอกมันจะสะท้อนให้เห็นบทบาทการเกษตรไทยในฐานะแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกครับรวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราดำเนินการจัดนะครับเรียนว่านิทรรศการใน2วันนี้เราจะมีนิทรรศการหลักๆอยู่2นิทรรศการนะครับ
0: ค่ะ
2: นิทรรศการแรกเราใช้คำว่าจากผืนดินไทยสู่รสชาติที่โลกหลงไหลหลงรักด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับครับอันนี้จะเป็นการพบกับนะครับเมนู7เมนูอาหารไทยนะครับที่ว่าเป็นเมนูที่สำคัญของไทยที่ต่างชาติมาแล้วต้องมารับประทานอาหารรับประทานนะครับ
0: ค่ะ
2: โดยเราได้รับความกรุณาจากเชฟนะชื่อเชฟแตงโมนะครับ
0: เชฟแตงโมค
2: ่
0: ะ
2: อยู่ที่ปทุมธานีของเราเนี่ยคุณธนการแก้วประสิทธิ์เนี่ยครับแห่งเชฟแตงโมแห่งครัวงองแงนะครับ
0: ชื่อร้านนะคะ
1: ชื่อเนี่ยทุกคนก็อยากไปเจอหน้าเลยนะครับ
2: ที่ปทุมเนี่ยครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่จะแปลงเกษตรปลอดจากแปลงเกษตรปลอดภัยสู่อาหารระดับโลกนะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าอาหารไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่รสชาติความอร่อยเองนะครับยังเป็นที่ครองใจผู้คนทั่วโลกนะครับแต่เป็นผลลัพธ์ของภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลการผสมผสานไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรผักพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นเมนูและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับอันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างงดงามนะครับทีนี้จะเรียนว่าภายในงานนี้ก็จะพบเมนูหลักๆนะครับเมนู7เมนูนะครับอย่างเช่นผัดไทยนะครับผัดไทยเนี่ยเส้นแห่งการเดินทางของวัฒนธรรมไทยนะครับอะไรเงี้ยเป็นเมนูอาหารไทยระดับโลกเนี่ยที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของวัฒนธรรมอาหารการสร้างมูลค่าต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
2: อันที่สองนะครับเรื่องแกงเขียวหวานนะครับอันเนี้ยความละเมียดละไมของสมุนไพรไทยนะครับในถ้วยแกงระดับโลกเนี่ยเป็นการเรียนรู้พลังของสมุนไพรสมุนไพรไทยแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับ
0: ค่ะ
2: อันที่สามครับอันนี้ครับเมนูผัดกะเพราครับอันเนี้ยเมนูจานด่วนเลยครับที่กลายเป็นไอคอนระดับโลกไปแล้วนะครับจะได้พบอันที่4ครับซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยครับต้มยำกุ้ง
1: ขึ้นชื่อ
2: รสแห่งรสชาติจัดจ้านของไทยครับเป็นเมนูที่จะท้อนถึงตัวตนของอาหารไทยผ่านรสชาติอันจัดจ้านนะครับ
0: ค่ะ
2: อันที่5ครับแกงมัสมั่นนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารไทยเชื่อมโลกผ่านวัฒนธรรมทางเมนูอาหารนะครับ
0: ค่ะ
2: อันที่6ลาบครับเป็นลาบรสชาติแห่งชุมชนอาหารพื้นถิ่นสู่เวทีโลกนะครับพวกลาบต่าง
0: ๆ
2: แล้วก็อันที่7นะครับพะแนงนะครับเป็นแกงพะแนงความเข้มข้นของของครัวไทยครับอันนี้เราได้เจอกับนิทรรศการพบกับนิทรรศการ7นิทรรศการครับนอกจากอย่างที่ผมเรียนแล้วไม่ใช่เราเอามาโชว์อย่างเดียวครับแล้วก็วันที่6วันที่7เนี่ยเราจะมีกิจกรรมสาธิตด้วยนะครับเป็นเวิร์คช็อปการทำอาหารด้วยวันที่6เนี่ยครับมาเลยนะครับก็มาพบเลยครับเราจะทำต้มยำกุ้งผัดไทยลาบนะครับหรือรวมทั้งข้าวซอยด้วยส่วนวันที่7เนี่ยเราก็มาเรียนรู้อาหารไทยยอดนิยมได้แก่แกงเขียวหวานพ พวกพะแนงพวกผัดกะเพรานะครับจากเชฟแตงโมโดยตรงเลยนะครับน
0: ี่
2: ครับครับอันนี้ครับก็เรียนเลยเรียนว่าจะพบสำหรับนิทรรศการอีกชุดหนึ่งนะครับเราเรียกว่ารสชาติแห่งภูมิปัญญาคุณค่าสู่สากลนะครับ
0: อ
2: ันนี้เราก็จะเป็นนิทรรศการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสิบพืชผักที่ส่งออกของไทยนะครับไปซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศนะครับมันก็จะเราก็จะนำเสนอตั้งแต่ข้อมูลได้ตั้งแต่การเพาะปลูกนะครับการดูแลรักษาการนำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันตลอดจนคุณค่าโภชนาการและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับเราก็จะนำเสนอพืชผักเนี่ยจำนวน10ชนิดครับตั้งแต่มีทั้งขิงนะครับพริกขี้หนูข้าวโพดฝาดอ่อนหน่อไม้ฝรั่งมันเทศตะไคร้เผือกกระเจี๊ยบขาวผักกวางตุ้งและหอมหัวใหญ่ครับอ
0: ัน
2: นี้ครับเป็นพืชที่เรียกว่านะครับจากสถิตินะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่รับความนิยมในต่างประเทศด้วยนะครับนะครับอันนี้เรียนเลยนะครับเราที่เราจะจัดแสดงนะครับอ
0: ัน
2: นี้ที่ผมกราบเรียนรวมทั้งในงานนี้เราจะมีการเปิดให้เข้าชมอาคารจัดภายในอาคารฟรีที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับมีฟรีทั้ง6อาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับก็มาดูมันเป็นที่รวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจผลงานอันเนื่องจากพระอัจฉริยภาพรวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้สามารถที่มาดูได้แล้วก็ในอาคารนี้เองก็จะมีภาพยนตร์แอนิเมชั่น3มิติแล้วก็เปิดฟรีให้ดู6รอบด้วยนะครับส่วนนี้การต่อไปก็คือพิพิธภัณฑ์มาตรจันทร์พันธุกรรมนะครับอันนี้เราก็เปิดให้ชมฟรีครับพิพิธภัณฑ์ดินดอนพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตแล้วก็นิทรรศการขุมทรัพย์ของแผ่นดินนะครับอันนี้เราเปิดให้ชมฟรีปกติถ้ามาวันปกติต้องเสียสตางค์ครับอันนี้เปิดให้ชมฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์เลยครับ
0: ค่ะ
2: นอกจากนี้ครับเราก็จะเปิดอบรมฟรี8หลักสูตรอย่างที่บอกอันนี้เป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์เราที่ว่าวิชาของแผ่นดินนะครับมีทั้งอบรมแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยก็คือฝึกทำไปด้วยนะครับโดยวันที่6นี้ก็จะเป็นวิชาอบรมวิชาแผ่นดินก็ทั้งหมด4วิชานะครับวิชาแรกก็คือเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานครับอันนี้ก็เป็นของท่านอาจารย์สมบัติวิสุทธิพันธ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดชัยนาทนะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เราท่านเคยมานำเสนอแล้วทำยังไงมุมมองเปลี่ยนขยะเนี่ยนะครับของเสียที่ให้เป็นพลังงานนะครับก็คือทำจากในขยะเองอย่างที่บอกแล้วมันจะมีร้อยละ30เนี่ยเป็นพลาสติกทำยังไงจะกลับทำพลาสติกให้เป็นน้ำมันพูดง่ายๆนะครับน้ำมันที่ใช้ลอกต่ำกับเครื่องมือทางการเกษตรนะครับอ
0: ัน
2: นี้ครับอาจารย์สมบัติก็จะมาทั้งมาให้ทั้งวิชาความรู้รวมทั้งในช่วงบ่ายแกก็จะมาสาธิตให้ดูเลยนะครับอันนี้นะครับในวันที่6รวมทั้งมีการอบรมเรื่องหนอนเปลี่ยนโลก BSF นะครับก็คือหนอนแมลงวันเนี่ยครับนะครับการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยหมอนด้วยหนอนแมลงวันเนี่ยจะช่วยลดของเสียแล้วก็เปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าก็คือสามารถทำเป็นปุ๋ยได้นะครับอย่างที่บอกว่าทุกวันเนี่ยเรามนุษย์เราก็ไม่ว่าจะทานข้าวทานกับข้าวอาหารเนี่ยมันก็จะมีของเสียอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่ว่าจะเป็นเศษผักเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยครับอันนี้มาเราดูว่าอันนี้มันก็เป็นอาหารที่ดีของแมลงวันนะครับเน
0: ี่
2: ยแล้วเมื่อแมลงวันกินไปครับก็ถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยสำหรับพืชนะครับแล้วก็นำวิธีการก็นำหนอนเนี่ยมาเลี้ยงเราสามารถเลี้ยงในบ่อปลาเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงได้หมด
1: หนอนนี่เป็นหนอนอะไรคะ
2: หนอนแมลงวันครับ
1: หนอนแมลงว
0: ัน
2: แมลงวันนะครับอันนี้จากอาจารย์สิริวงพรสถิตสวนต้องก้าวจังหวัดสระบุรีครับก
0: ็
2: จะมาให้ความรู้ด้วยแล้วก็มาให้วิธีการให้ทำด้วยนะครับ
1: ก็จะเห็นภาพจริงเลยนะคะ
2: เห็นภาพจริงเลยครับส่วนในวันที่7นะครับก็จะมีอีก4วิชาครับภาคพื้นบ้านสู่ตลาดโลกนะครับ
0: อ
2: ันนี้ของอาจารย์บัญชาพ่วงสวัสดิ์นะครับอาจารย์บัญชาจังหวัดก็คือหลักๆจะเป็นกำนันนะครับเลขกำนันบัญชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้การยกระดับผักพื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงนะครับด้วยแนวคิดการสร้างจุดขายและพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างสร้างสรรค์นะครับของอาจารย์ บัญชากำนันบัญชาเนี่ยครับถ้าใครเปิดไปในเว็บของท่านก็จะเห็นเยอะจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นด้านการเกษตรนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือฟาร์มสุขริมคลองครับของอาจารย์ธวัชชัยศิลาชางนะครับกับเชฟติดฟาร์มกรุงเทพนะครับก็หลักๆก็คือการทำการเกษตรครบวงจรนะครับการเชื่อมโยงธรรมชาติชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตนะครับและใช้พื้นที่ริมคลองให้เกิดประโยชน์นะครับสร้างอาหารแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกใบใบก็จะเป็นเรื่องของเรื่องที่เรียกว่าต้องอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยจากอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจัดไว้เต็มครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกนะครับก็คือเรามีกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับก็คือจะพบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงในตลาดเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งตลาดเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยจะเป็นตลาดแห่งมิตรภาพองค์ตลาดแห่งองค์ความรู้และการแลกการแบ่งปันเพื่อจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจครับมีก็จะมีภาคีเครือข่ายมาร้านค้ามาไม่ต่ำกว่า120ร้านค้านะครับมาร่วมกันจำหน่ายนะครับก็ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็เป็นตลาดที่เป็นอาหารปลอดภัยครับราคาถูกนะครับราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับ อันนี้ก็มาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับเรียนว่าในรอบที่แล้วเราจัด2วันครับเงินสะพัดประมาณ1ล้าน2นะครับ
1: ครั้งนี้น่าจะเยอะกว่านั้นนะ
2: นะครับ
1: เห็นบอกว่ามีไทยช่วยไทยพลัสด้วยใช่ไหมคะท่านผอ
2: ได้มีด้วยครับมีด้วยครับไทยช่วยไทยพลัสก็มีสามารถใช้ได้นะครับได้นะครับนอกจากนี้ยังมีร้านเราจะมีร้านต้นไม้นะครับต้นไม้ที่หลากหลายนะครับจำนวนมากเลยรวมทั้งมีการปรึกษาด้านการเกษตรด้วยครับโดยอาจารย์ทองธรรมดาก็จะมาที่งานพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับก็จะมารับการปรึกษาด้านการเกษตรใครมีปัญหาอะไรก็มาพบอาจารย์ได้รวมทั้งต้นไม้ครับของตลาดต้นไม้ที่มีจำหน่ายต้นไม้หลากหลายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการจัดในรอบ2วันนี้ครับว่าที่จะรวมนั้นจะมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายเลยครับครับมาได้เลยครับวันมาได้ทั้งวันเลยครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยนะครับมาอบรมความรู้กันนะครับมาชมนิทรรศการการรวมทั้งมาเวิร์คช็อปเกี่ยวกับอาหารนะครับของโดยเชฟแตงโมครับจะมาสอนเรื่องอาหารให้เรานะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญได้ทุกท่านได้เลยครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบว่าใครไปแล้วก็สามารถเป็นเหมือนสะสมแต้มอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: อ๋อครับอันนี้คือกิจกรรมพิเศษไทยในงานครับอันดับแรกก็คือกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์เขาเรียกตามล่าตาประทับนะครับแล้วก็จะมีเราจะมีการแจกแผ่นภาพที่อาคาร5นะครับแล้วก็ไปประทับกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็รับรางวัลมีรางวัลพิเศษใหญ่ด้วยนะครับ
0: มีตัวอย่างไหมครับผอ.ตัวอย่างรางวัล
2: รางวัลนะครับเราก็จะมีจำกัดวันละ30ชิ้นเรามีทั้งกันพวงกุญแจปลาตะเพียนอะไรต่างๆเป็นเครื่องจักสานอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีรายการมีอย่างที่ผองรับมีกิจกรรมอาคารกิจกรรมเพ้นขวดแปลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถที่จะเอากลับไปได้เลยนะครับนะครับเราก็จะมีกิจกรรมระบายสีดินปั้นนะครับอันนี้ทำเสร็จเราให้เอากลับไปได้เลยนะครับเรามีทั้งเวิร์กช็อปจักสานพวงกุญแจปลาตะเพียนอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือทำเสร็จแล้วก็สามารถได้เอาไปได้เลยและกิจกรรมครับกิจกรรมอีกแจกแลกเปลี่ยนอีกนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกเวลามาที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเรามีอากาศร้อนก็ทานน้ำนะครับก็เอาแก้วเนี่ยก็มาใส่ดินใส่ต้นไม้ปลูกแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงต่อที่บ้านได
1: ้
2: คร
1: ับ เขาเรียกกิจกรรมและประโยชน์ค่ะ
2: มีประโยชน์ครับท่านสามารถเอาไปเลี้ยงได้แล้วดูแล้วก็จะได้ฝึกไปด้วยว่าคำว่าการดูแลต้นไม้เป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับเห็นว่าอันนี้คือกิจกรรมในงานนะครับที่บอกพี่อ้อแต่ว่ากิจกรรมปกติของพิพิธภัณฑ์ก็ยังคงมีอยู่นะครับเรามีรถรางนำชมพื้นที่374ไร่ก็สามารถไปชมได้ถ้าอยากจะทานกาแฟบรรยากาศตามท้องทุ่งนาม
1: ีคาเฟ่ใช่ไหม
2: มีคาเฟ่ตามท้องทุ่งนาบวกด้วยสะพานสายลุงที่งดที่สวยงามนะครับก็สามารถที่จะมาที่พิพิธภัณฑ์ตามปกติของเราได้นะครับ
1: การเดินทางยากไหมคะ
2: อ๋อไม่ยากเลยครับอยู่ติดถนนพหลโยธินครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีนะครับอยู่ที่ เราอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับอันนี้ติดถนนพหลโยธินเลยถ้าท่านเอารถส่วนตัวมาก็เข้ามาข้างในได้เลยครับที่จอดรถเราไม่ต่างกว่า300คันจอดได้เลยนะครับแล้วถ้าใครมารถสาธารณะหรือรถต่างๆก็ลงที่ลงท่ามาจากกรุงเทพที่จะไปเส้นสระบุรีนะครับก็เลยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตประมาณ 7-8 กิโลครับก็จะลงตรงที่โรงพยาบาลเกษมราชปทุมธานีท่านก็เดินข้ามสะพานลอยมาแล้วก็เรามีรถรางรับส่งตั้งแต่ถนนพหลโยธินไปถึงงานเลยนะครับหรือท่านใดที่มาจากเส้นสระบุรีจะเข้ามากรุงเทพนะครับก็ก่อนถึงตลาดไทยสัก3กิโลนะครับเลยวัดกุหญิงส้มจีนมาก็จะเข้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรแล้วนะครับก็สามารถที่จะเดินทางสะดวกครับเดินทางสะดวกได้สะดวกครับนะครับแล้วก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th ครับหรือ Facebook หรือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติได้ครับก็จะสามารถมาได้สะดวกสบายครับเส้นทางสะดวกสบายครับผม
1: เรียกได้ว่าใครที่สนใจนะท่านผอ.นี่อธิบายละเอียดเลยนะค
0: ือ
1: เห็นภาพถ้าใครเคยไปเนี่ยจะชอบแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับครอบครัว
0: พ่อแม่เนาะ
1: พ่อแม่
0: บ
1: ุ
0: ตรหลานไป
1: ใช่
0: จะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันด้วย
1: มันมีกิจกรรมสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ทำแบบครอบครัวด้วยนะคะจะได้มีความสุขแล้วก็ที่สำคัญไทยช่วยไทยพลัสไปใช้ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ในตลาด
2: ไปใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะท่านผอ.ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะ
2: ครับก็เรียนว่าวันที่6วันที่7มิถุนายน2569นะครับเรามีนัดกันครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับเราอยากให้มาทั้งครอบครัวครับจูงมือลูกจูงมือหลานมานะครับเข้ามาในงานก็จะพบกับองค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจากนิทรรศการหรือจะอบรมวิชาของแผ่นดินก็ได้นะครับมาลงทะเบียนหน้างานได้เลยนะครับพบกับร้านค้าซึ่งกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในร้านค้าอาหารปลอดภัยต่างๆราคาถูกนะครับก็สามารถที่เข้ามารวมดังถ้าน้องๆหนูๆก็เรามีเปิดให้ชมอาคารนะครับที่จัดแสดงฟรีนะครับ6อาคารมีหนัง3มิติ7มิติให้น้องได้ดูนะครับมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายมาร่วมกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์ตามล่าตาประทับได้รางวัลนี่นะครับก็เรียนเชิญอยากใหมาร่วมงานนี้กันมากๆครับแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์เองเราพร้อมสถานที่เราพร้อมนะครับมีที่จอดรถนะครับสะดวกสบายนะครับเรามีครับแล้วก็มีดนตรีกล่อมด้วยนะครับมีดนตรีแสดงให้ฟังเพลงไปด้วยนะครับก็ยินครับเรียนเชิญทุกท่านครับวันที่6วันที่7นี้ครับตั้งแต่เวลา 08:00 น.ถึง 17:30 น.หน้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ครับคร
0: ับ
2: อยู่ติดถนนพหลโยธินครับเรียนเชิญทุกท่านครับครับผม
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: ครับขอบคุณพี่โกพี่อ้อครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมาต่อยอดเรื่องของการคุยนี่แหละเตรียมงานแต่ว่าเป็นในโหมดของอาจารย์ทองธรรมดาเรื่องของการเกษตรแล้วก็การจัดงานนะคะว่าอาจารย์ทองเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวไปฟังกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริป เช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
10: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
11: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ Limbic System ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเบรน EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memoryซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆแบบนี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
10: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
11: สมมติว่าไหนก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้าน

0: ที่เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
2: สิบสามนาฬิกาสี่สิบสองนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สองค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของการเกษตรเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราจะคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะ
3: แล้วก็ขออนุญาตเปิดสายไปด้วยเลย
2: ใช่ค่ะ
3: 02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์อัปเดตเรื่องของงานหน่อยค่ะแล้วก็จะขออนุญาตเปิดสายไปพร้อมนะคะ
4: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ามีใครช่วยไทยทัศน์ที่ร้านนะครับมาได้เลยนะครับเรามีต้นไม้ให้เลือกเกินกว่า300ชนิดเนา
2: ะ
4: ที่อยากจะแนะนำวันนี้เนาะต้องบอกว่าน้อยนาเป็นพระเอกนะครับรอบนี้นะครับโดยเฉพาะมีน้อยนาน้อยนาไร้เมล็ดนะครับโอ้รอบนี้ต้นสวยมากน้อยนาไร้เมล็ดใครที่เคยผิดหวังนะครับติดมาแล้วไม่ได้นะครับ
2: อาจารย์คราวที่แล้วกบเอาไปปลูกอ่ะน้อยนายักษ์อ่ะพันยักษ์อ่ะมันออกดอกแล้วมันจะได้กินผลไหมแต่ต้นมันยังเล็กอยู่เลยอ่ะ
4: ก็ต้องดูว่ามันจะร่วงไปก่อนไหม
2: ถ้
4: ามันร่วงต้องได้กินนะครับทีนี้วิธีทำให้มันไม่ร่วงทำยังไงฟังอยู่ทุกวันจำได้ไหม
2: ไม่ได
4: ้จำไม่ได้ครับเอาไม่ได้เดี๋ยวไปถามอีกที
2: อาจารย์ย้ำอีกทีค่ะ
4: ครับครับผมนะฮะน้อยนาไร้เมล็ดนะครับรอบนี้มีมาเยอะต้นสวยมากนะครับแล้วก็ยังมีน้อยนาลูกสีแดงนะครับน้อยนาผลสีแดงแล้วเรียกว่าน้อยนาครั่งแดงนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกน้อยนาหนังสีทองนะครับผิวสีเนี่ยจะออกสีทองๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขานิยมมากแล้วมันหายไปพักใหญ่นี่แล้วนะครับตอนนี้มีพันธุ์มาใหม่แล้วนะครับต้นสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีมะพร้าวกะทิน้ำหอมต้นเตี้ยนะฮะเป็นมะพร้าวกะทิน้ำหอมแล้วก็ต้นเตี้ยด้วยซึ่งก็ขาดตลาดไปนานรอบนี้ก็มีมากนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกเลยก็คืออะโวคาโดปากช่อง
2: นี้ด้วยนะ
4: นะครับอะโวคาโดปากช่องเนี่ยเป็นพันธุ์ที่เขาผสมขึ้นมาใหม่เป็นพันธุ์ที่ติดลูกง่ายออกลูกง่ายนะครับตั้งหน้าปลูกนะปลูกแล้วก็ถือว่าเป็นอะโวคาโดที่รสชาติดีผลใหญ่แล้วก็ติดผลง่ายนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกอันหนึ่งที่เราไม่ได้เอามานานแล้วก็คือมะนาวโหหวานนะครับมะนาวโหปกติก็จะเปรี้ยวนะครับ
2: แต่
4: นี่จะเป็นมะนาวโหหวานนะครับผลใหญ่นะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเราขายราคาพิเศษนะครับปกติแล้วต้นหนึ่งเนี่ยเกือบ200บาทนะรอบนี้เรามาขายราคาพิเศษเอาพิเศษแล้วกันนะครับ100ต้นๆนะครับ
2: อาจารย์อาจจะขอขั้นไปพร้อมกับผู้ฟังทางบ้านนะคะมีหลายคน
4: โทร
2: เข้ามาแล้วจากอำนาจเจริญค่ะคุณสำรวยค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะจะถามอาจารย์ทอง
4: ว่า
5: เราหมักขี้หมูไว้นี่มันจะระเหยไหมปุ๋ยนี
4: ่เรา
5: ฉีดแล้วมันไม่หมด
4: หมักอ๋อปุ๋ยขี้หมูที่เราไปหมักใส่น้ำใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แล้วหมักขี้หมูอ๋อไม่ระเหยหรอกครับไม่ต้องห่วงกลัวระเหยกับปิดฝาซะหน่อยนะครับแต่มันไม่ระเหยหรอกเพราะว่าปุ๋ยที่ระเหยง่ายคือปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงนะครับปุ๋ยขี้หมูเนี่ยมันจะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมสูงครับโอกาสระ

0: เหยจะน้อยแล้วมันอยู่ในลูกน้ำเนี่ยมันจะปุ๋ยยูเรียละลายน้ำนะโอกาสระเหยก็จะน้อยครับครับผมครับผม
1: อยากถามอาจารย์อีกข้อหนึ่ง
0: ว่าม
1: ะพร้าวนั่นมันใบเหี่ยวๆแต่ยอดมันก็ปกติอยู
0: ่ใบเหี่ยวๆ
1: ไม่สีที่5นั่นมันเหมือนไฟลวกไฟอะไรนี่มันเป็นโรคอะไรล่ะคะ
0: ออกสีน้ำตาล
1: ค่ะ
0: ออกสีน้ำตาลแล้วมีรูพุนๆไหม
1: มีอะไรนะ
2: มีรู
1: ไม่มีแต่ยอดมัน
0: ต้นตาลอย่างเดียวต้นใหญ่หรือต้นเล็ก
1: เพิ่งจะได้2 ปี
0: น่าจะเกิดจากแมลงได้กัดมันตอนที่ช่วงที่มันยังไม่ได้คลี่ออกมาเต็มที่เนาะแมลงได้กัดตรงอะไรล่ะตรงก้านใหญ่มันทำให้น้ำเลี้ยงมันส่งไปเลี้ยงไอ้ใบมันได้ก็เลยออกมาง่อยเหงาหน่อยสีก็จะไม่สดใสนะครับ
1: แต่ยอด
0: หาต้นมันไม่สูงมากหายาฉีดสวนลงไปในยอดครับ
1: ยาอะไร
0: ต้นสูงยาก็จะมีอย่างฟีโปนินก็ได้เนาะยาฟีโปนินยาฆ่าแมลงอะไรก็ได้ฉีดสวนลงไปในยอดคือมันจะมีแมลงเนี่ยหลบอยู่ข้างในยอดตรงกลางมันเนาะแล้วก็ยาฉีดสวนลงไปนะฉีดให้เปียกสักหน่อยนึงเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็หายครับครับผม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับ
1: ฉีดข้าวนี่น้ำหมักขี้หมูนี่เราฉีดข้าวนี่ไม่มีน้ำเราฉีดได้ไหม
0: ฉีดได้ครับแต่ฉีดช่วงแดดอ่อนนะอย่าไปฉีดช่วงแดดร้อนจัดไม่ได้นะใบมันจะไหม้นะครับฉีดช่วงที่แดดอ่อนๆช่วงเช้ามืด
2: เช้า
0: เนาะครับผม
1: ตอนฉีดตอนเช้าเป็นไง
2: ช่วงเช้าก่อนแดดออก
0: ก่อนที่แดดจะแรงนะพอแดดแรงเราก็เลิกนะครับครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสำรวยนะคะจากอำนาจเจริญค่ะ
3: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ022769718ค่ะ022769718ค่ะ
2: โทรกันมาได้นะคะ
3: ค่ะ
2: อาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ที่ยังลืมบอกไปน้องกบน้องอ้อรู้จักดอกสลิดดอกขจรไหม
2: รู้จัก
0: นะฮะหลายรอบหลายรอบเนี่ยมันไม่มีมาแล้วคนมาถามรอบที่เราเอามาเยอะแล้วต้นก็ยังสวยเนาะก็ฝากสำหรับใครที่อยากได้ก็แวะมาแล้วก็อย่างที่พอ.ประเสริฐบอกไปเนา
2: ะ
0: ตอนนี้พิพิธภัณฑ์เรามีโครงการคลินิกเกษตรนะครับก็คือที่ร้านผมเนี่ยรับปรึกษาท่านปลูกอะไรแล้วมีปัญหามาปรึกษาได้ตลอดนะครับเฉพาะวันงานเนาะอย่างเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราก็แวะมาถ่ายรูปมาเอาดินเอาน้ำมาให้ตรวจได้หมดนะครับใครแวะมาแล้วก็บอกว่ามาจากทั่วทิศถิ่นไทยเราก็จะมีเมล็ดพันธุ์แจกให้ฟรีด้วยนะครับมาตามปัญหาได้ด้วยนะครับก็แวะกันเข้ามาได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าท่านมีของแจกนะครับเอามาแลกกันเอามาแลกกับต้นไม้ในงานก็ได
2: ้
0: นะครับท่านมีอะไรแปลกๆ
2: ต้นไม้แปลกใช่ไหม
3: ต้องเป็นของแปลก
0: แต่ต้องแปลกจริงนะคนแปลกไม่เอานะครับ
2: เอาคนแปลกไม่เอา
3: ค
2: ่
3: ะอาจารย์คะ
0: เนี่ยของผมอยู่ตรงท้ายเครื่องบินนะครับ
2: ที่เดิม
0: ย้ายมาอยู่ตรงท้ายเครื่องบินที่เดิม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับ
2: อาจารย์เดี๋ยวขอสลับไปทางบ้านก่อนค่ะ
3: ค่ะจากจังหวัดสกลนครนะคะคุณวาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์คะอยากเรียนถามว่าผมตัวเองทางเศรษฐกิจพอเพียงแต่มันลงคือ1กำลังไม่พอ2การทำเกษตรนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีที่ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะก็ใช้ของรอการสมัยก่อนนะคะก็ติดตามข่าวของอาจารย์อธิษฐานนะคะที่เพิ่นออกรายการนี่แหละกินใจนี่แหละแต่เราทำ
0: ยังไง
4: การปลูกพริกการปลูกพริกนี่แหละอยากรู้แล้วก็ถูกตัวฝักยาวด้วยนะคะ
0: อยากรู้เรื่องอะไรล่ะ
4: เรื่องการปลูกพริกที่มันไอ้ผลมันร่วงนะคะ
0: ผลมันร่วงมันต้องรู้ก่อนว่ามันร่วงเพราะอะไร มันร่วงตอนที่ผลใหญ่แล้วหรือมันร่วงแต่ตอนเล็ก
4: ๆตอนมันใหญ่แล้ว
0: มันใหญ่แล้วมันร่วงเนี่ยมันเกิดจากถ้าเป็นลักษณะเม็ดคล้ายๆกับโดนน้ำร้อนลวกนะครับเม็ดมันจะเหมือนสุกไปเนี่ยอันนั้นคือขาดแคลเซียมนะครับขาดแคลเซียมเราก็หาปูนมาใส่ทางดินแล้วก็ไปใช้แคลเซียมโบรอนมาฉีดทางใบนะครับแต่ถ้าร่วงแล้วก็มีรอยจุดแล้วผ่าดูข้างในมีหนอนอันนั้นเกิดจากแมลงวันทองพริกนะครับแต่ถ้าเรามีจุดเฉยๆเป็นสีน้ำตาลแล้วไม่มีหนอนอันนั้นจะเรียกว่าโรคกุ้งแห้งโรคกุ้งแห้งแท้นะครับกุ้งแห้งมันมีกุ้งแห้งแท้กุ้งแห้งเทียมอีกนะครับผมแล้วมีปัญหาอะไรอีก
4: มีเวลาปลูกถั่วฝักยาวไอ้พวกหนอนหนอนมันไข่นะคะแล้วก็ทีนี้มันดอกมันก็ร่วงดอกมันร่วงมันไม่กด
2: หนอนไปชัยแล้วก็ร่วงคือฝักร่วงหรือว่าไงคะ
4: ไอ้ดอกมันร่วงก
2: ่อนดอกอ่ะแล้วหนอนมันไปกินอะไรกินดอกหรือกินฝัก
4: ต้นไอ้ที่มันโตไอ้ดอกที่ไอ้ดอกมันออก
0: เดี๋ยวมันเป็นความเข้าใจผิดเนาะปกติแล้วหนอนมันไม่ไปใช้ดอกหรอกนะครับมันก็จะมีแต่พวกเครียนะครับหนอนส่วนใหญ่มันจะไม่หนอนส่วนใหญ่มันจะเป็นหนอนจอกฝักนะครับหนอนจอกฝักนี่ก็ใช้ถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเราก็ใช้เชื้อ BT นะครับ BT ก็บาซิลัสทูเรนจินซิสเนาะเอามาฉีดเป็นสารชีวพันธุ์เนาะฉีดแล้วก็สามารถป้องกันหนอนได้ทุกชนิดแต่ถ้าเป็นเพื่อระยะเจาะดอกก็ใช้บิวเวอเรียบวกเมทาไลเซียมนะครับก็เป็นสารชีวพันธุ์เหมือนกันหรือจะใช้บอระเพ็ดยาสูบก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งครับครับผม
4: อยากเรียนไออาจารย์ว่าอาจารย์พอมีหนังสือคู่มือที่จะให้ดิฉันศึกษาไหมคะเกี่ยวกับไอ้พวกนี่แหละป้องกันและนี่แหละถ้าจานุข้อนะขอสักเล่มเล็กๆได้ไหมอาจารย
0: ์คือหนังสือเนี่ยเขาเลิกพิมพ์กันหมดแล้วเนาะเพราะปัจจุบันเนี่ยลงพิมพ์มันจริงหมดแล้วของผมเนี่ยก็จะเหลือแต่ตำราการปลูกมะนาวแล้วก็เหลือเป็นชีตเป็นชุดหนึ่งมีตำรามะนาวกับชีตการทำเกษตรให้สำเร็จชุดหนึ่งเนี่ยเราขายอยู่80 บาทนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจดที่อยู่แล้วจะส่งไปให้นะครับ
4: เบอร์โทร
0: ครับผม
2: เดี๋ยวคุณวาสนาอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวให้หลังไมค์เดี๋ยวให้ทีมงานกดเบอร์ไว้นะ
4: จ้าเดี๋ยวได้เบอร์โทรอาจารย์ด้วย
2: จ้าเดี๋ยวคุยกับทีมงานหลังไมค์นะคะ
4: จ้าจ้า
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอสลับอาจารย์คะทางโซเชียลนะคะทางออนไลน์คุณปณิศราฝากถามว่ามะละกอฮอลแลนด์อยากได้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บผลผลิตแล้วเราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรอะไรบ้างคะน่าจะแบบอยากปลูกอ่ะ
0: ถามขนาดนี้มาที่สวนเลยดี
2: ครับ คุณปณิศราสั้นๆค่ะสรุปสั้นๆอาจารย์เหลือเวลาแค่4 นาที
3: ค่ะ
0: มะละกอหรือพริกหรือมะเขือเนี่ยเราก็แนะนำว่าเราอย่าไปเพาะกล้าเพาะเบี้ยเนา
3: ะ
0: เอาเม็ดเนี่ยเตรียมหลุมเตรียมดินให้ดีแล้วก็เม็ดหยอดลุ่มเลยถ้ามันขึ้นจากเม็ดเนี่ยมันจะโตและจะแข็งแรงนะครับมะละกอเนี่ยจะปลูกถึงให้เริ่มดอกเนี่ย4 เดือนช่วงแรกแล้วก็เร่งปุ๋ยเร่งโตก็ใช้ปุ๋ยข้าวปุ๋ยหมักเนาะแต่พอใกล้ๆ4 เดือนนี้ต้องเลิกใส่ปุ๋ยข้าวปุ๋ยหมักแล้วต้องหันมาใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงให้ได้ผลให้มันออกดอกนะครับประมาณ 6-7 เดือนเราก็เก็บมาทำต้มประมาณ9 เดือนก็กินสุกนะครับโรคที่น่ากลัวก็คือรากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคไวรัสวงแหวนนะครับแต่ถ้าเพาะจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นเลยไม่เพาะเบี้ยเนี่ยที่ยอดเม็ดลงหลุมเลยโอกาสจะเป็นไวรัสวงแหวนก็จะเป็นได้ยากครับ
3: ค่ะ
0: นี่ก็แบบคร่าวๆเนา
3: ะ
0: อยากได้รายละเอียดเดี๋ยวโทรมาคุยกันนะครับก็จะบอกเวลามันจะไม่พอ
3: ค่ะ
0: คร
3: ับ
0: ครับผม
2: อาจารย์ฝากทิ้งท้ายเลยค่ะ
0: ก็อยากให้มาเที่ยวงานเนาะกระทรวงไทยไปทั่วโลกนะครับก็ที่งานนี้ก็อย่างที่พอ.ประเสริฐคุยให้ฟังเนาะว่าเรามีทั้งนิทรรศการมีอะไรต่างๆเยอะแยะมีร้านค้านะครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วใครที่สนใจก็แวะมาที่ร้านผมเราก็มีต้นไม้เยอะแยะนะครับหรือมีของแปลกเอามาแลกกันนะครับ ือถ้าท่านทำเกษตรแล้วมีปัญหาก็มาปรึกษาที่ร้านได้เลยนะครับถ่ายรูปมาเอาดินเอาน้ำให้ตรวจนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีเศรษฐีที่ดินที่ไม่อยากเสียภาษีเยอะนะครับก็มาขอคำแนะนำว่าจะปลูกอะไรดีที่จะไม่ต้องเสียภาษีนะครับแค่มาคุยกันเลยครับเราจะมีตัวเลือกให้เยอะนะครับเราจะคุยให้ฟังนะครับหรือโทรมาคุยกันก่อนเบื้องต้นที่0611242859 0611242859เบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยเนา
2: ะ
0: ก็สามารถส่งรูปมาทางไลน์แล้วก็โทรมาให้รายละเอียดเนาะผมจะได้ซักถามว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรายละเอียดอย่างนี้ผมจะได้ตอบได้ชัดเจนกว่านะครับเพราะบางทีเนี่ยส่งรูปมารูปก็ไม่ชัดแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะส่งรูปมาอย่างเดียวไม่ได้ถามอะไรเลยก็งงไม่รู้จะตกลงแล้วส่งให้ดูเฉยๆหรือเปล่านะครับก็โทรมาให้รายละเอียดหน่อยละกันนะครับแล้วก็มาเจอกันที่งานครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับ
2: เผื่อว่าคุณวาสนาฟังอยู่เนาะจะได้โทรไปหาอาจารย์นะคะหรือว่าแอดID Line ไว้ก่อนก็ได้0611242859ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์คะให้โทรไปช่วงกี่โมงถึงกี่โมงดีคะ
0: 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าผมเป็นคนของประชาชนอาสานะครับไม่ได้รับราชการนะครับเดี๋ยวจะมาตู่ว่าผมกินเงินเดือนแล้วยังไม่บริการประชาชนอีกผมไม่ได้กินเงินเดือนใครนะครับ
2: คร
0: ับผม
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย
3: ์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: อาจารย์ทองธรรมดานะคะจากตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะ
3: ใครที่จะไปเนา
2: ะ
3: อยากจะให้ไปกันนะคะวันที่ 6-7 มิถุนายน
2: น่าสนใจนะเพราะว่าเหมาะมากๆไปทำกิจกรรมและที่สำคัญเนี่ยคือเราได้ไปดูอาหารแล้วก็อาหารค่อนข้างเยอะคราวนี้เขาจะเน้นเรื่องอาหารด้วยใช่แ
3: ล้วมีของแปลกๆมาให้เลือก
2: ต้นไม้
3: ไม่ใช่ต้นไม้แปลกอาหารที่แบบแปลก
2: ๆจาก
3: ทั่วทุกภูมิภาคนะคะก็ไปหากันที่นั่นแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้า
2: อากาศดี
3: 8โมงเช้าถึง5โมง5โมงครึ่ง
2: คือมีถ้าเกิดร้อนก็เข้าไปอยู่ในโซนตัวอาคารที่จะมีแบบเป็นนิทรรศการก็จะเป็นห้องแอร์อยู่แล้วนะอากาศจะเย็นเลยแหละขนาดอากาศร้อนข้างนอกนะไปที่นั่นจะเย็นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เยอะ
3: ค่ะ
2: กับพักผ่อนค่ะ
3: ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมาย
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการดำเนินงานของโครงการปกครองที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้ตั้งถามเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของโครงการปกครองโดยนายเจเศษกล่าวว่าความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ควรยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ควรอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงตัวรัฐมนตรีเองแต่ควรเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำทุกกระบวนการมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและหากเรื่องใดมีมูลเหตุหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนจะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้แก้ปัญหาคนขับรถในแพลตฟอร์มออนไลน์หลังทำร้ายนักท่องเที่ยววางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้สัมภาษณ์กรณีคนขับโบ๊ก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าทางแอปพลิเคชันจะแสดงความรับผิดชอบและจ่ายค่าเยียวยา 35,000 บาทแต่ยังคงมีคดีทำร้ายร่างกายที่จะต้องดำเนินคดีอาญาต่อไปในส่วนของสคบมีหน้าที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการและการขายของโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.จะมีการประชุมสคบชุดใหญ่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆโดยจะเรียกแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหากรณีที่คนขับทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาพูดคุยจากกรณีที่ให้คนขับมีอายุ23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เข้ามาทำการขับขี่ได้อย่างไรจึงจะต้องทบทวนมาตรการตรงนี้ทั้งนี้ในวันที่12มิถุนายนนี้ก็จะเชิญอีก13แพลตฟอร์มออนไลน์มาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาดูในเรื่องของสัญญาราคาค่าโดยสารที่มีความแตกต่างกันเพื่อหามาตรการที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักมากกว่าผู้ประกอบการและในอนาคตจะต้องมาดูเพื่อขึ้นแบ็คหรือคนขับกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งสร้างปัญหาและพบการกระทำผิดซ้ำซากหรือปล่อยปละละเลยหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายจะต้องมีมาตรการและบทลงโทษต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองกาซาซิตี้ตอนเหนือของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมามูดบัสซาวโฆษกหน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งและค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปี2568มีพลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างน้อย936รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: เยมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
12: ใช่จ้ะเยม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
11: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
12: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
11: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
12: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
11: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
12: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
11: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
9: จังหวัดสระแก้ว
13: โดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมธบางคนบนโลกนี้มิถุนายนมินตราอินทิราปล่อยให้ลอยลอยลอยลอย7มิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
14: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
15: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
14: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี่ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
15: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
14: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
15: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
14: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
15: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
14: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
15: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
16: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
17: เสพยาเสพติดชีวิตหมดอนาคตท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการสำหรับภาคบ่ายดิฉันแจ้งรายการดังนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการโรคสวยด้วยมือเรา 15:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 นรายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินทินอีสานใต้จากสวทยโสธร 16:30 เป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นข่าวเป็นรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่น 18:25 เสนอรายการตีค้องร้องข่าวรายการอัยการแผ่นดินเวลา 18:50 เป็นการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จนเสร็จสิ้นเวลา 19:00 ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการแวดวงกีฬา 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 ช่วงรายการศาลาวรรณกรรม 21:00 ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยเวลารายการสีสันวรรณกรรม 22:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเวลารายการสุขภาพดีวิถีไทย 23:00 ถ่ายทอดข่าวและท่านจะได้รับฟังรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่ในช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้ 14:16 ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโลกสวยด้วยมือเราค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยมือเราค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และสามารถติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์นะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากุลผู้ดำเนินการนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านสุทธิวุฒินะคะแก่นทองนะคะต้องขอบพระคุณท่านสุทธิวุฒิเป็นอย่างสูงค่ะก็จะมาพูดคุยกับเรานะคะกับทางรายการในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการทำกิจกรรมของประมงจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งจะขออนุญาตถามหัวหน้านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาทางประมงจังหวัดก็ได้มีการจัดกิจกรรมนั้นในเรื่องการปล่อยปลาสัตว์น้ำครั้งใหญ่เลยค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะครบรอบ78ปีนะคะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้หัวหน้าเล่าให้ฟังในที่มาที่ไปของโครงการนี้เพราะว่ามันก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของการรักแหล่งน้ำด้วยเดี๋ยวเรียนเชิญหัวหน้าค่ะ
1: ครับคืออย่างนี้ฮะของสำนักงานประมงจังหวัดเรานะครับปีนึงเราจะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ4ครั้งนะครับก็เนื่องในวันเฉลิมทั้ง2วันนะครับแล้วก็ในวันที่12สิงหานะครับแล้วก็วันประมงแห่งชาตินะครับเมื่อวานนี้วันที่28นะครับก็เป็นวันสำคัญวันแรกที่เราได้เริ่มดำเนินการนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เรามีพื้นที่23อำเภอนะครับก็ประมงก็จะพยายามหมุนเวียนไปจัดแต่ละกิจกรรมทุกอำเภอนะครับให้อ่างเก็บน้ำเขาหลุบเนี่ยเป็นแหล่งน้ำซึ่งมีความสำเร็จนะครับในการดูแลนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีความสำเร็จยังไงนะครับ
0: ต
1: รงนี้นะครับคืออ่างเก็บน้ำเขาหลุบเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นมาจากเราได้งบพัฒนาจังหวัดจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมีการเตรียมสถานที่มีการฝึกอบรมมีการสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรนะครับหลังจากปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้งบของท่านผู้ว่าไปปีแรกนะครับทางชุมชนก็ได้มีการเปิดประมูลกับสัตว์น้ำครั้งแรกก็จะได้เงินมาประมาณ 60,000 ก็สร้างความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าทางชุมชนเขาไม่เคยมีรายได้แบบนี้มาเลยนะครับพอหลังจากนั้นทางประมงก็เสริมโครงการเข้าไปใน2ปีให้หลังนะครับเราก็จะไปปล่อยพวกสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นสัตว์น้ำที่ค้นหาค่อนข้างหายากนะครับจะมีพวกปลาบึกนะครับปลายี่สกปลาตะเพียนนะครับพวกนี้เราจะปล่อยขนาดไซส์ใหญ่และหลังจากนั้นทางชุมชนนะครับเขาก็มีความเตรียมพร้อมแล้วเขาก็ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าในการเตรียมสถานที่ในการ
0: เลือกพื้นที่
1: ครับคืออย่างนี้พอเราเลือกพื้นที่อ่ะพื้นที่แหล่งน้ำของเราสเปคเราคือต้อง20ถึง60ไร่นะครับของหลุบคงจะมีประมาณ50ไร่ก็ถือว่าตรงตามที่เราต้องการนะครับเราก็เข้าไปกับพบกับท่านผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเราจัดตั้งคณะกรรมการดูแลแหล่งน้ำขึ้นมานะครับก็เราก็ไปให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำที่เราปล่อยไปนะครับก่อนปล่อยเราจะมีการเตรียมแหล่งอาหารนะครับจุดนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับในการเตรียมอาหารที่เราเรียกกันว่าฟางมาปาโตอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะทำหลายจุดครับเราก็จะใช้พวกปุ๋ยพวกเศษวัสดุหรือใช้พวกฟางข้าวพวกEM นะครับไปเตรียมพื้นที่ก็โดยทางประมงและก็ทางผู้นำในชุมชนนะครับก็มีคณะกรรมการสิบกว่าท่านแล้วก็ทางคณะกรรมการก็ได้นัดกลุ่มชาวบ้านมาช่วยกันทำนะครับก็ทำกันเองในการทำกันเองนี่ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับมันเป็นการสร้างความสามัคคีมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของภาคราชการและก็ทางเอกชนนะครับแล้วเขาหลุบนี้เขาก็มีจิตสำนึกในการที่จะดูแลทรัพยากรเขาอย่างดีนะครับจนกระทั่งปลาเราโตเขาช่วยกันดูแลนะครับหลังจากนั้น1ปีเขาก็เริ่มจัดกิจกรรมนะครับเขาจัดกิจกรรมในการ ดูแลผลผลิตโดยการขายบัตรขายบัตรก็คือ
0: ไปจับปลา
1: ใช่เขาจะใช้เบ็ดนะครับเริ่มแรกสุดก็จะใช้เก็บคันละ100บาทนะครับ
0: ค
1: ุณจะมากี่ชั้นก็เก็บเท่านั้นนะครับก็ผ่านไปปีแรกเขาได้กำไรไปเขาได้รายได้จากจุดนี้ไปแสนกว่าบาทนะครับจนมาต่อยอดถึงปีนี้นะครับซึ่งเราก็มีการเสริมพันธุ์สัตว์น้ำก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมเราจึงไปจัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีที่นี่นะครับ
0: ค่ะแล้วก็รอบนี้หัวหน้าปล่อยไปถึง 200,000 ตัวไม่ทราบว่า 200,000 ตัวที่หัวหน้าได้นำพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยเนี่ยมีปลาพันธุ์อะไรบ้างคะ
1: เมื่อวานเราไปปล่อยอยู่2ชนิดนะครับก็เป็นพันธุ์ปลายี่สกไทยแล้วก็พันธุ์ปลาตะเพียนนะครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับแหล่งน้ำนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของฟิชชิ่งของพื้นที่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วในเรื่องของการปล่อยสัตว์น้ำลงในพื้นที่แหล่งน้ำของหัวหน้าคะเวลาเราเอาลงสัตว์น้ำไปเนี่ยประมงจังหวัดเนี่ยมีการพิจารณายังไงว่าสัตว์น้ำประเภทไหนเหมาะกับพื้นที่แหล่งน้ำใดไหมคะเวลาเราจะต้อง
1: พิจารณาครับคือพันธุ์สัตว์น้ำของเราเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเป็นพันธุ์สัตว์น้ำในถิ่นนะครับพันธุ์สัตว์น้ำในถิ่นก็คือสัตว์น้ำพื้นเมืองที่อยู่ในจังหวัดเราก็พันธุ์ปลาตะเพียนขาวนี่ใช่ปลายี่สกนี่ใช่ครับแล้วก็พอหลังจากนี้ประมงก็จะไปปล่อยเพิ่มเติมอีก5ชนิดพันธุ์นะครับก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าเราจะมีการปล่อยปลาบึกอีก200ตัวจะมีการปล่อยปลานวลจันทร์เทศปลายี่สกปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียนซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับขนาดมากกว่า5เซนขึ้นไปนะครับ
0: แล้วการปล่อยสัตว์น้ำแต่ละสายพันธุ์ลงไปในพื้นที่เดียวกันเนี่ยในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ของเขาเนี่ยเขามีการใช้ชีวิตไม่มีปัญหาอะไรกันไหมครับ
1: ไม่มีฮะที่เราปล่อยจะเป็นพันธุ์ปลากินพืชเป็นหลักส่วนใหญ่นะครับก็เป็นพันธุ์ปลาเหมือนที่ผมย้ำว่าเป็นปลาพื้นถิ่นของเราอยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหาเราไม่ได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นเข้าไปนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ในพอเราปล่อยไปเรียบร้อยเนี่ยในส่วนของประมงจังหวัดเนี่ยมีมาตรการอะไรไหมที่ลงไปดูพื้นที่แหล่งน้ำแต่ละแหล่งที่เราได้นำสัตว์น้ำลงไปปล่อยค่ะคุณนาย
1: ดูครับคือจริงๆในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยนะตั้งแต่ครั้งแรกเราก็จะมีการเก็บข้อมูลมาตลอดว่าปล่อยไปเท่าไหร่นำขึ้นมาใช้ประโยชน์เท่าไหร่สร้างรายได้เท่าไหร่ทั้งนี้ก็เช่นกันนะครับหลังจากเราปล่อยสัตว์น้ำไป 200,000 ตัวแล้วเราจะปล่อยเพิ่มเติมอีกประมาณ 60,000-70,000 ตัวก็ที่สำคัญอีกตัวที่ผมตกไปก็คือพันธุ์กุ้งก้างปลามนะฮะซึ่งปล่อยขนาดใหญ่อันนี้คือชาวบ้านเขาชอบมากเลยนะครับเพราะว่าคนไปตกเบ็ดแล้วก็ได้ก็เป็นรายได้ที่ดีนะครับ
0: อันนี้คือกุ้งก้างปลามนี่ก็สามารถที่จะอยู่รวมกับสัตว์ประเภทปลาได้ใช่ไหม
1: ได้ครับคือมันก็เป็นสัตว์น้ำที่อยู่ร่วมกันได
0: ้มันจะว่าระบบนิเวศเขา
1: ได้ครับได้ครับ
0: แล้วในพื้นที่บ้านเราก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวหน้าคือแหล่งน้ำบ้านเราเนี่ยในความที่หัวหน้าต้องดูแลแหล่งน้ำต่างๆในจังหวัดเวลามค่ะสามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับว่าแหล่งน้ำแต่ละพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ยังไงบ้างแล้วก็แต่ละครั้งที่ประมงจังหวัดมีโครงการขับเคลื่อนในเรื่องของการรักแหล่งน้ำแล้วก็สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนในเรื่องการปล่อยสัตว์น้ำอะค่ะวันหน้ามีการขับเคลื่อนงานด้านนี้ยังไงอะค่ะ
1: คืออย่างนี้นะครับทางสำนักงานประมงจังหวัดเราก็จะมีประมงอำเภอซึ่งเขาดูแลในพื้นที่ในระดับอำเภออยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกเขาก็จะร่วมกับทางท้องที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางเทศบาลอบต.นะครับก็จะคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีความพร้อมตรงเน้นย้ำว่าต้องมีความพร้อมก่อนนะครับถ้าไม่พร้อมปล่อยไม่ได้ฮะปล่อยไปเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาถ้าที่ที่มีความพร้อมปล่อยไปชุมชนก็จะช่วยกันดูแลแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในพื้นที่บ้านเราอ่ะมันจะมีผลกระทบแหล่งน้ำในช่วงของฤดูแล้งไหมคะเวลาเราสระที่เราเคยไปปล่อยนะคะต้องดูแลยังไงไหมคะ
1: เหมือนที่ผมนำเรียนนะว่าแหล่งน้ำเราค่อนข้างเลือกพื้นที่ขนาดใหญ
0: ่
1: ก็จะเป็น20ถึง60ไร่อะไรประมาณนี้เมื่อเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่การเก็บน้ำก็ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำน้อยหรือน้ำแล้งนะครับ
0: ค่ะก็เลยสัตว์น้ำก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างดีนะคะแล้วก็ประมงจังหวัดเนี่ยก็จะมีการทำกรรมในทุกๆปีในเรื่องของการปล่อยสัตว์น้ำเป็นโครงการเนี่ยแต่ละ ในแต่ละปีก็คือลงไปทุกอำเภอไหมคะพลา
1: ก็พยายามหมุนเวียนนะฮะตามวันสำคัญนะครับ
0: แล้วกิจกรรมนอกจากวันสำคัญค่ะหัวหน้ามันมีโครงการที่ประมงลงไปดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารการปล่อยสัตว์น้ำมาไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะ
1: คือเนื่องในวันสำคัญเนี่ยเราจะปล่อยแหล่งน้ำหลักใน 200,000 ตัวถือว่าเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางท้องที่ท้องถิ่นที่เขาประสงค์ที่จะไปดำเนินกิจกรรมเองก็จะทำหนังสือแจ้งมาที่เรานะครับซึ่งเราประมงเนี่ยในจังหวัดบุรีรัมย์จะมีอยู่3หน่วยงานม
0: ี
1: สำนักงานประมงจังหวัดมีศูนย์วิจัยพันธุกรรมแล้วก็มีหน่วยปราบปรามเป็นลำนำรองนะครับท่านใดที่เขาประสงค์หน่วยงานใดที่เขาประสงค์เราก็จะแจ้งเรื่องไปทางศูนย์พันธุกรรมซึ่งเขาก็จะไปคำนวณความเหมาะสมนะครับพันสัตว์น้ำมีเขาก็จะนัดไปรับแจกจ่ายนะครับและนอกจากนี้ในวันสำคัญเช่นโครงการพสวโครงการคลินิกเกษตรนะครับเราก็มีพันสัตว์น้ำไปเสริมเพิ่มเติมให้กับแหล่งน้ำในแต่ละอำเภออยู่แล้วครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการดูแลระบบนิเวศของสัตว์น้ำอะค่ะมันจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพื้นอากาศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลกระทบไหมคะกับสัตว์น้ำที่เราปล่อยลงไปในพื้นที
1: ่ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ผลกระทบน้อยมากหรืออาจจะแทบไม่มีเพราะว่าผมยกตัวอย่างเหมือนที่กว้างไปอยู่กันอย่างไม่แออัดผลกระทบก็จะน้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับบอกเกษตรกรรายย่อยซะมากกว่านะครับ
0: แล้วในเรื่องของแหล่งน้ำที่คุณเอาว่าขนาดใหญ่ด้วยจะเป็นเรื่องการแอบกักอ่างเก็บน้ำแม่น้ำลำคลองขนาดใหญ่ค่ะทางประมงจังหวัดหรือว่าประมงอำเภอหรือว่าพื้นที่เนี่ยได้มีการดูแลรักษาคุณภาพน้ำยังไงมีวิธีการยังไงคะน้ำมันมีคุณภาพดีที่ทำให้ระบบนิเวศของให้สัตว์น้ำเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หยอบยาวๆอะค่ะมันนะ
1: คือแหล่งน้ำของเราเนี่ยแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็ค่อนข้างไม่มีปัญหาถ้าพูดถึงแหล่งน้ำเปิดก็อาจจะเป็นลำรางของชีมูลนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราโชคดีนะครับเราโชคดียังไงเราค่อนข้างที่จะมีไม่ค่อยมีดีกว่าไม่ค่อยมีพวกโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
0: มันจะมีผลกระทบ
1: มีในการระบายน้ำนะถ้าเกิดเขาไม่รับผิดชอบต่อสังคมเขาปล่อยออกมาก็จะมีผลกระทบบ้างแต่ของเรานี้ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหานะครับก็จะมีปัญหาในบ่อเกษตรกรบ้างซึ่งทางสำนักงานประมงก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงวิธีรับมือในกรณีภัยแล้งน้ำท่วมไปแล้วครับ
0: แล้วพอเราปล่อยไปเยอะๆเงี้ยค่ะหน้าที่หน้าก็เลยเล่าบอกว่ามันก็จะมีการปล่อยอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการดูแลสัตว์น้ำในพื้นที่ค่ะในเรื่องของการเรียกว่าบริหารจัดการไม่ให้สัตว์น้ำเกินจำนวนบ่อค่ะเรามีวิธีการยังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้สำคัญนะครับเป็นหัวใจของมันเลย
0: คือ
1: การที่เราจะปล่อยในแหล่งน้ำไหนเราต้องไปสร้างการตระหนักรู้สร้างจิตสำนึกสร้างมาตรการการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนนะครับเหมือนยกตัวอย่างเมื่อวานที่เราไปเขาหลุบเช่นกันก่อนที่จะมีการปล่อยเราก็จะมีการอบรมเราได้มีการให้ความรู้กับทางผู้นำนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดเลยครับว่าจะยั่งยืนต่อไปได้หรือเปล่าอยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วพอปล่อยไปเยอะๆหัวหน้าค่ะคือตอนเราไปเช็คจำนวนประชากรสัตว์น้ำในบ่อค่ะเพราะว่าพอเราจะปล่อยไปอีกก็จำนวนเยอะพอสมควรนั้นเนี่ยคือเราจะทราบได้ยังไงคะว่าก่อนที่เราจะปล่อยสัตว์น้ำลงไปอ่ะบ่อมันมีสัตว์น้ำมันแออัดหรือเปล่ายังไงมันวิธีการเช็คยังไงอ่ะ
1: ครับมันเรื่องนี้กรมประมงก็ได้ดำเนินการนะครับเราจะมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดจากศูนย์วัตถุกรรมนะครับเราก็จะไปทดสอบเราจะมีชุดเครื่องมือทดสอบความหนาแน่นชุกชุมว่าในพื้นที่ต่อ1ตารางเมตรเราจะไปเจอสัตว์น้ำชนิดใดอะไรบ้างนะครับ
0: อ๋อ คือหมายถึงว่าประมงจะมีเครื่องมือ
1: มีครับ
0: ในการเช็คปริมาณสัตว์น้ำ
1: ใน
0: บ่อว่า
1: ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นพวก
0: ขนาดไหน
1: พวกตะข่ายนะครับ
0: อ๋อ
1: เราก็จะทำให้เราทราบว่าความชุกชุมความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำเป็นยังไงครับ
0: แล้วในเรื่องของคุณภาพน้ำที่บีถามหัวหน้าไปเนี่ยเรียกอะไรนะการดูแลคุณภาพน้ำที่สัตว์ต่างๆค่ะเขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดเนี่ยมันจะต้องทำยังไง
1: คือจริงๆโดยธรรมชาตินะฮะคือเมื่อทางผู้นำทางคณะกรรมการเขาก็ดูอยู่ ดูโดยพื้นฐานของเขาว่าเออไม่มีปลาตายลอยขึ้นมานะน้ำสีค่อนข้างจะโอเคสีน้ำนี่ก็สำคัญ
0: ต้องสังเกตสีน้ำ
1: น้ำที่มีความเหลืองบูนก็ต้องออกเป็นเขียวตองอ่อนแต่เมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือขาวขุ่นนี่ค่อนข้างมีปัญหาเขาก็แจ้งเขาจะประสานมาเราก็ต้องไปตรวจสอบเขาให้ครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าพอเรียกว่าเวลาเราดูคุณภาพน้ำในพื้นที่ว่าน้ำอันไหนมันมีคุณภาพน้ำดีไม่ดีก่อนจะไปจัดน้ำลงไปเนี่ยก
1: ็
0: คือเราก็จะสังเกตสีน้ำได้สี
1: ได้ครับได้ครับ
0: ได้
1: นั่นคือพื้นฐานเลยครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าเราก็จะคือการดูสีน้ำเนี่ยค่ะคุณนาคือหมายถึงว่าทางประมงเนี่ยเขาไปให้ชาวบ้านมา
1: ตรวจเราให้ความรู้ไว้แล้ว
0: ให้ความรู้ไว้แล้วว่าเออแล้วคือถ้าเป็นอย่างนี้คือมันถึงว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการรักแหล่งน้ำได
1: ้ถูกต้องครับถูกต้อง
0: อ๋อมันถึงว่า
1: เนื้อหัวใจเลยผมบอกแล้วต้องไปสร้างจิตสำนึกต้องไปสร้างความรับผิดชอบความรับรู้ต่อสังคมของเขานะครับว่าเออสิทธิพื้นฐานในการดูแลแหล่งน้ำในชุมชนเขาเป็นยังไงเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าคณะกรรมการเขาก็จะมีประกาศหรือมีป้ายบอกว่าห้ามอะไรยังไงในแหล่งน้ำนี้นะครับ
0: นั่นก็เลยให้นำเรียนให้แฟนรายการได้ติดตามนะในเรื่องของการทำงานของประมงจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างหัวหน้าบอกว่าในพื้นที่ชาวบ้านหรือว่าพื้นที่ใดที่ต้องการสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในพื้นที่ของตนเองหมายถึงว่าพื้นที่สระในหมู่บ้านแต่บางทีประมงอาจจะไม่ได้มีโครงการอะไรไปดำเนินการให้แต่ว่าเขาสามารถที่จะทำเรื่องแจ้งมาทางประมงได้เพราะว่าพี่เห็นในส่วนของกิจกรรมของประมงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ลงไปหลายอำเภอเหมือนกันในพื้นที่ของหมู่บ้านก
1: ็
0: จะมีพี่น้องชาวบ้านนะมารับพันปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อจะสร้างในเรื่องของแหล่งความคงอาหารแล้วก็ต่อไปก็สามารถที่จะเป็นรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้นะในเรื่องของช่วงนี้ก็สถานการณ์วิกฤตพลังงานด้วยด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยพมจังหวัดถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งเลยค่ะที่ขับเคลื่อนในเรื่องของการลดรายจ่ายให้กับพี่น้องเราในพื้นที
1: ่
0: ในเรื่องของลงไปที่หนึ่งค่ะหัวหน้าค่ะในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารให้กับพื้นที่บ้านเราเนี่ยการขับเคลื่อนตรงนี้ในความรู้สึกของหัวหน้าพอพี่น้องเราสามารถที่จะนำสัตว์ที่เรานำไปปล่อยให้เนี่ยแล้วก็สร้างรายได้หรือว่านำเป็นแหล่งของอาหารของพวกเขาได้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: โอ้คือถามถึงความรู้สึกถ้าเราเห็นผลลัพธ์ที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจไปก็ชื่นใจนะ
0: คร
1: ับเพราะว่าจุดสุดท้ายแล้วคือเกษตรกรต้องอยู่ได้นะครับทรัพยากรต้องมีนะครับจะพูดว่ายังไงดีพูดว่าคือแหล่งน้ำเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของเขานะครับเขาไม่ต้องแบกปืนก็ไม่ต้องสะพายดาบไปเขาพกเครื่องมือพื้นบ้านเขาก็สามารถหาอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนมาใช้ได้ครับ
0: ค่ะนะคะนี่คือเป็นแหล่งที่ทำให้พี่น้องเรานะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องดูแลรักษานะคะแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ด้วยนะคะก็คือง่ายๆค่ะในเรื่องของการดูแลรักษาแหล่งน้ำพี่น้องประชาชนไม่ควรทำอะไรคะคุณนะคะ
1: คือ
0: ที่ให้มันยั่งยืน
1: เราก็ได้รับแจ้งเรื่อยนะครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นการทำเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายนะครับจังหวัดเราเนี่ยก็มีแต่ว่าก็ยังไม่เยอะมากผมยกตัวอย่างคือใช้กระแสไฟนะครับใช้อุปกรณ์ประเภทอวนตะข่ายกางกั้นลำน้ำนะครับที่มีขนาดเล็กซึ่งเราก็มีหน่วยปราบปรามลำนางรองก็มาดำเนินการก็มีผลคดีทุกรอบเดือนนะครับในสังคมก็จะมีแบบนี้อยู่บ้างนะครับซึ่งสำนักงานเราก็ขับเคลื่อนโดยการสร้างความตระหนักรู้สร้างจิตสำนึกนะครับผ่านทางสำนักงานอำเภอซึ่งเขาก็จะไปพูดให้ฟังในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ประชุมกับทางเทศบาลอบต.พวกนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่มากหัวหน้าค่ะมีกิจกรรมที่ว่าทางกรมประมงแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องของการห้ามจับสัตว์น้ำ
1: ครับนี่พอดีเลยครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงฤดูคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ที่เราเรียกกันง่ายๆว่าน้ำแดงนะครับในส่วนของทางของเราก็จะเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนนะครับถึง31สิงหา
0: ใกล้
1: 3เดือนนี้หมายความว่าห้ามเครื่องมือประมงทำการประมง
0: ค่ะมีอะไรบ้างคะหัวหน้าเครื่องมือที่ห้าม
1: ทุกอย่างยกเว้นมียกเว้น
0: ย
1: กเว้นเครื่องมือที่เขามองว่าใช้เพื่อการยังชีพผมยกตัวอย่างเช่นเบ็ดนะครับเมื่อคุณใช้เบ็ดเขาก็จำกัดอีกว่าใช้ได้กี่คันนะครับไม่คนเดียวไม่สามารถนำเบ็ดไป10-15คันไปใช่ครับมีตะแกรงสวิงช้อนก็ ก็กำหนดไว้ว่าห้ามเกิน2เมตรอีก
0: ค่ะ
1: นะครับไม่งั้นเราเอาสวิงบุกฟ้อนปากใหญ่ๆไปนะครับเรามีสุ่มฉมวกอะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับ
2: ได้ได้ครับ
1: คือลักษณะถ้าเป็นเครื่องมือพื้นบ้านเพื่อการยังชีพค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือใช้ได้แต่ถ้ามีคนฝ่าฝืน
1: ก็มีหน่วยงานที่บทลงการอยู่ของประมงบทกำหนดโทษก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับคำว่าการทำประมงที่ผิดกฎหมายนะครับเอาแช่น้ำแดงก่
0: อ
1: นแต่ดูนี้นะครับถ้าทำความผิดก็คือมันก็มีอัตราโทษปรับ5,000-50,000นะครับส่วนถ้าโทษที่รุนแรงที่สุดก็คือการใช้กระแสไฟก็มีโทษจำคุกด้วยแล้วก็ปรับก็เป็นหมื่นแสนนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาคุยมาเล่าให้ฟังในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะกับในการโลกสวยด้วยเมืองเราอยากให้หัวหน้านะครับประมงจังหวัดฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนทางค
1: ่
0: ะ
1: สิ่งที่จะฝากก็คือฝากดูแลเรื่องแหล่งน้ำดีกว่านะครับเพราะเรื่องประมงแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะหรือว่าบ่อสำหรับเกษตรกรทั่วๆไปก็ต้องดูแลนะครับดูแลยังไงช่วงนี้อย่างว่าเหมือนที่เรานำเรียนว่ามีการขาดแคลนเรื่องพลังงานผมอยากจะแนะนำให้เราทำแหล่งอาหารธรรมชาตินะครับในแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กถ้าเป็นเกษตรกรเราก็จะทำลักษณะที่ว่าฟางมาประตูได้นะครับต้นทุนไม่สูงฮะใช้ฟางข้าวใช้มูลสัตว์พวกนี้ครับมีการเตรียมการที่ดีแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายในการให้อาหารของเขาครับ
0: อันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากท่านประมงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะสำหรับพี่น้องเราในพื้นที่นะที่อยากจะได้พันสัตว์น้ำไปปล่อยในพื้นที่ชุมชนก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ประมง
1: ครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานประมงอำเภอหรือสำนักงานจังหวัดครับ
0: สามารถติดต่อได้นะเพราะว่าช่วงนี้ในเรื่องของวิกฤตพลังงานนะคะค่อนข้างที่มีผลกระทบกับพี่น้องทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยของเราแล้วก็พี่น้องที่อยู่ตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีแล้วว่าอย่างบางท่านก็มีรายได้น้อย

0: การมีส่วนร่วมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยที่จะร่วมแรงร่วมใจกันที่จะดูแลแหล่งน้ำให้สามารถที่จะอยู่ได้อย่างระยะยาวนะคะแล้วก็ขอบพระคุณกับความรู้ต่างๆกับท่านประมงจังหวัดบุรีรัมย์ไปอย่างสูงกับท่านสุทธิวุฒิกันทองนะคะวันนี้ค่ะทางรายการนะคะร่วมโลกสดด้วยเราหมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเราก็ใหม่ในโอกาสหน้ากับวันนี้ดิฉันดุจยงศักดิ์กับท่านประมงจังหวัดบุรีรัมย์ต้องจะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริง
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีจะมีการปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังพิจารณาอยู่แต่ย้ำว่ารัฐต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงขณะที่กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนก่อนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อลดความแออัด
8: นางน้ำฝนทศพลดำเกิงคลังจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านช่องทางต่างๆทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐเว็บไซต์โครงการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของตนเองโดยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สำหรับการตรวจสอบผลคุณสมบัติกระทรวงการคลังกำหนดประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงสนที่กำลังเร่งค้นหานักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
9: นายธนสารจันทรโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าวันที่4ของการช่วยเหลือยังไม่พบเจอผู้สูญหายเนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีฝนตกตลอดจึงวางแผนการตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่บริเวณน้ำตกหนานสะตอหมู่15อำเภอปะเหลียนซึ่งปฏิบัติการค้นหาได้ส่งชุดลาดตระเวน5ชุดแบ่งเป็นชุดละ10คนสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่และไกด์ท้องถิ่นกระจายกำลังค้นหาตามเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงในแนวเทือกเขาบรรทัดตามเส้นทางเดินป่า4จังหวัดของเทือกเขาบรรทัดโดยเตรียมประสานตำรวจนำสุนัขเคนายและโดรนจับความร้อนมาขึ้นบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มกำลังพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการค้นหาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวที่สูญหายติยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
11: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
12: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
14: เท่ากับ2สิลูก
13: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
14: 4ไงลูก
13: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
14: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
13: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
14: ไอ้ยะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
16: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
17: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: กรมการขนส่งก็ฝากมานะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการนี้ห่างหายกันไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับกับรายการนะผู้จัดรายการเองมีภารกิจนะกับวันหยุดด้วยต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่อาจจะรอฟังรายการนี้อยู่นะครับกับหลายๆรายการที่ผู้จัดเองได้จัดรายการไว้นะไม่ว่าจะเป็นช่วง 5:00 น.นะครับช่วงบันเทิงว่างั้นนะก็จะเจอกันแล้วนะครับกับรายการนะครับนะก็จะมีบทเพลงนะครับกับเรื่องของการขับรถอย่างปลอดภัยนะครับถึงท่านผู้ฟังทุกท่านกับรายการกับสวทเรา 101.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความถี่นี้ไปถึงไหนใจถึงนั่นว่างั้นนะครับนะกับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0926633523เป็นเบอร์มือถือนะก็สามารถโทรร่วมรายการกันได้นะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับสายมาแล้วสายแรกสวัสดีครับผม
1: สวัสดีบาท
0: โอ้สวัสดีโอ้
1: บาทบุ๊บบาทหมดเลยจะได้ไงเน
0: า
1: ะ
0: บาทแต่สะดวกเลยนี่โอ้ย
1: บาท
0: โอ
1: ้สะดวกเลย
0: ข้างหัวต้นลุงปุ๊กเออเมียนไอ้น้อง
1: บาท
0: เออน่าสลับจะบาทเจียร์เลย
1: เคยนะกันเนาะเวลามีแต่เมียนกาเมียนเมียเนาะเมียนกาของทางไหนราชการดีพอกเน
0: าะเออก็เมียนต้องกาต้องกาครูนเองต้องการาชการ
1: บาท
0: เนาะบาทยานาก็บ้านสดับคลับสดับคลักก็ไม่ทาเคลียเนอร์
1: ตีบันเทาจัดใจเจ
0: ้บาทบําบันโมก็เน็บเสียงก็จัดเพลงก็สดับหน่อย
1: บาทมันก็สดับตุ๊ดแต่เรื่อยๆ
0: ฮะอ๋อบาทยานาสมัสโรปลอสโรเรียบร้อยรู้ยานา
1: พลัวรู้จำเคยดอกเคยยุ่ยเทวีมันจะห้าเทียบเท่าตุกมันดอกเลย
0: โอ้ยังน่ะบันขัด
1: เกรดมวยมวยน่ะ
0: บันขัดเกรดได้สโลนู
1: ้เกรดเหร
0: ออย่าสโล
1: ธรรมดา
0: โซจ้าเลยเนาะ
1: กินนิบคล้าอีคล้าจ้ะ
0: กินนิบคล้าหน่อยเน
1: า
0: ะเออเนาะ
1: เย็นอุ้ยตีก็โทรรู้เพราะความคิดถึงนั่นแหละ
0: โอ้ขอบคุณเนอะที่คิดถึงเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: บาทก็เนาะที่สดับเนี่ยเพลงก็คือที่ชมให้เนาะอ่ะรักฉันแล้วรักใครไม่ได้ไหม
0: โอ้รักฉันแล้วใครไม่ได้เออสดับเพลงแรกเด้มจ
1: ่อบาทเนาะเป็นไงบาทจ
0: ุ๊กะโอ้บาทขอบคุณเนอะบาทขอบคุณเนอะครับขอบคุณมาถึงลุงสะดวกนะข้างอบต.ลำปุกเนาะนานๆฟังทีนึงเออไม่ใช่สินานๆโทรทีนึงว่างั้นนะก็บอกฟังทุกวันทุกวันว่างั้นนะนะแต่ไม่ค่อยได้โทรไม่ทันเขาว่างั้นนะวันนี้ทันแล้วว่ะเออเพลงอะไรรักฉันรักใครไม่ได้อะไรตะกี้นี่เออรักฉันอะไรนะเมื่อกี้นะโอ้มือพลิกตุบัดเฮ้ยโทรมาทำไมเนอะพลิกเสร็จไหมเออรักฉันไม่ได้รักใครไม่เป็นอ๋อ อ้าวลองเบิกมือซันมาบัตรองคอยนะก็ไม่ทาเคลียร์เนอะนะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเป็นกำลังใจกับการเดินทางช่วงนี้ก็มีฝนตกบ้างนะครับนะกับเรื่องของอากาศร้อนนะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละเนาะนะครับนะรักฉันแล้วรักใครไม่ได้นะฝนธนสุนทรเอาฟังเพลงแรกก่อนกันแล้วกันนะครับนะใครมีเพลงที่จะขอแนะนำก็สู่รายการมานะครับแล้วก็จัดแบบบันเทิงกันแล้วกันนะครับช่วงนี้กับการเดินทางที่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างปลอดภัยนะครับช่วงหน้าฝนฟังเพลงก่อนครับ

0: คุณอภิงนั่นเป็นหมันของข้าเอ็งจับ
1: อ้าวเพลงทำไมมันหยุดหยุดดับดับอย่างนั้นขออภัยท่านผู้ฟังอ้าวเดี๋ยวเปิดใหม่นะครับนะ

0: ไปซื้อน้ำตาลทรายให้แม่หน่อยจ้า
1: ที่ไหนคะแม
0: ่ร้านหน้าปากซอยหมู่บ้านจ้ะลูก
1: ได้จ้ะแม่เดี๋ยวหนูออกไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวก่อนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะลูก
1: โอ้ยจะใส่ทำไมคะแม่ไปแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกนะ
0: ไม่ได้นะลูกถึงจะใกล้หรือไกลแค่ไหนเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยเพราะหมวกกันน็อกสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุและชีวิตเราได้อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นทำตามอีกด้วยที่สำคัญอุบัติเหตุจะได้หมดไปเพราะทุกคนไม่ประมาทและใส่ใจในความปลอดภัยในการเดินทางยังไงล่ะจ๊ะลูก
1: ได้ค่ะแม่หนูจะทำตามที่แม่บอกนะคะ
2: กรมทางหลวงชนบทขอขอบคุณทุกท่านที่ขับมอเตอร์ไซค์เปิดไฟหน้าใส่หมวกกันน็อกทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติโทรสายด่วน1146
3: ความสุขสำหรับพี่น้องทุกๆคนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศนะครับคนต่างจังหวัดนะคนในกรุงคนในเมืองใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย อย่างปลอดภัยเสมอนะครับนะสายร่วมต่อไปครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมนุ่มนวลสวรรค์ห้วยแถลงครับ
4: ครับผมน้ำตาสาวลำน้ำมูลเด้อ
3: น้ำตา
4: สาวลำน้ำมูล
3: สาวลำน้ำมูลครับผม
4: พอมีบรรเทาไปไหนให้วินดูเรียนไปเรียนก่อนไม่รู้เนาะไม่มาเลย
3: เขามาทาง Facebook ตัวนี
4: ้เขามาทาง Facebook นี
3: ่นั่นแหละครับผม
4: จะมาทางเรา
3: เขาอาจจะไม่โทรมาแต่ว่าเขาส่งข้อความมาเขาดูทางมือถือว่างั้นมือถือ
4: ว่าไม่ช้าแล้วไม่มาด้วยนะครับ
3: ครับผมได้ได
4: ้นะครับ
3: ครับได้
4: เด
3: ี๋
4: ยวยังสุดท้ายแหละครับ
3: ครับผม
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงนะครับต่างจังหวัดจังหวัดข้างเคียงนะครับจังหวัดข้างเคียงนะติดกับบุรีรัมย์ของเรานี่แหละนะสายต่อไปเข้าร่วมรายการสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
3: ครับผมหนุ่มน้องตาดครับมาด้วยระบบเอ็กโคฮะ
5: รักผู้สาวรอบ2
3: รักผู้สาวรอบ2ครับ
5: มอบให้สามอนงคนสวย
3: โอ้วันนี้สวยไม่ได้สวยหลายวันเลย
5: ไม่ได้สวยหลายวันแล้ว
3: สงสัยไปเสริมสวยมาว่างั้น
5: รายการเมื่อกี
3: ้ครับก็เลยไม่ได้สวยเพิ่งไปเสริมสวยมาว่างั้น
5: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมขอบคุณทางหมุ่งน้องตาดเนาะนะคงจะเปิดวิทยุอย่างดังนะครับเผื่อแผ่ข้างบ้านนะขอบคุณเลยทีเดียวนะครับนะทาง Facebook ยังไม่ได้ดูเลยสวัสดีครับผม
6: สวัสดีจ้าน้องเตี
3: ้ยโอ้สวัสดีครับพี่บรรเทาโอ้ยังเลยครับยังอีกหลายที
6: ่ได้ไปกี่ไร่แล้ว
3: ได้ประมาณ 3-4 ไร่นี่แหละครับเพราะว่าน้ำ
6: 3-4 ไร
3: ่น้ำมันเยอะ
6: 10หรือ3-4
3: 3-4 ไร่แค่นี้แหละ
6: โอ้น้ำมันเยอะเกิน
3: น้ำมันเยอะเต็มทุ่งครับมันลงไม่ได้ต้องตีตมเอาได้ประมาณนั้นนั่นแหละ
6: ตลอดลุงนนท์สุวรรณถามหาใช่ไหม
3: ครับนนท์สุวรรณห้วยแถลง
6: ลุงรายการไหนมีเพลงไม่ต้องห่วงดอก
3: ไปหมด
6: บรรเทาเลย
3: นั่นแหละ
6: ไปหมดไป3สถานี4สถานีนุ่น
3: นะสถานีกองทัพก็ไป
6: ได้โอ้สถานีนี่ติดอตือเด็ดตอนเย็นเนี่ยขาดไม่ได้เลยแกมีเสน่ห์ในการพูดน่ะ
3: นั่นแหละนะ
6: ต้องมีคำที่แบบให้เราขำให้เรายิ้มอะไรเงี้ยมันก็เพลินเนาะน้องตินเน
3: า
6: ะ
3: เออนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมยังชมแกเลยไปเจอแกไปเจอแกตอนมาเอาต้นไม้เนี่ยก็คุยกันอยู่นั่นแหละนั่งคุยกันครับนั่น
6: ขอไปทาง Facebook แล้วแหละแม่นานๆจะได้ยินหนุ่มน้องตาดเนาะสามอนงมันชื่นใจจริงๆเลยเว้ยพอมีแรงหน่อยได้ยินคำนี้แต่จริ งๆเราเจอแกทุกวันนั่นแหละ
3: อ๋อหนุ่มหน้าเซเว่น
6: หนุ่มหน้าเซเว่นจ้ะแค่นี้แล้วสวัสดีจ้า
3: ครับผมครับครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณพี่บรรทัศน์สำราญใจนะชมกันไปชมกันมากันแล้วกันนะครับกับรายการเป็นกำลังใจทุกท่านรายการบุรีรัมย์เราเองจะมีไหมเนาะวันนี้เนี่ยไม่เห็นมาแจ้งมาบอกถ้าไม่มีไงก็ไหลไปถึง4โมงกันแล้วกันสายร่วมต่อไปสวัสดีครับผม
7: ครับสวัสดีครับคุณฤทธิชัยคบคน
3: นี่อ้าว
7: สคริปต์ตัวหน้าแคลงไง
3: เรื่องอะไรตะตูพุทธเรา
7: ไอ้ตาเรียตู ตอนเกษียณเลยเธอนี
3: ่เออน้อยท่านแต่น้องบัตรตัวเรื่อยๆเนี่ยชุนี้เนอะราตรีตังโรยนากตู้แบบเปรื่อยๆหน่อยปรับประนาติ
7: เราทานทราย
3: น้อยมันทาตู้เลย
7: อุ้ยตุ๊กเรา
3: บาดกระตู้พลิ้งตึกปิ้งเสร่
7: น
3: ี่
7: น
3: ุ่มบาด
7: เสร่พลีนะต
3: ู้โอ้ยทานทรายพลิ้งพลิ้งจะนับ
7: พลิ้งดาวระเฮนเลย
3: นี่จะไปชกพลิ้งตอนเองปลุกเฮ
7: นะเกียร์ตะฉันทำนี่ฟันมันเธอเสร่ผมไม่ทำนะ
3: เออเออกีเมียน
7: กินดีกว่าอยู่สองคนตายายอ
3: ่ะกีเมียนสตางค์รวยนุ๊กไปบ้างเธอเสด็จเธอเสด็จถอยลำบาก
7: ได้
3: บาท
7: เธอมุ่งเจริญเลยเวลาลำบากมุ่งเจริญเลย
3: ต้องเอาสบายสบายไว้บ้างนะ
7: อ
3: ย่าไปทำอะไรมันลำบากเกินกว่านี้เลยอย่างนั้น
7: ถูกต้อง
3: พักผ่อนกายยาบ้างนะ
7: สงัดตรีบเว้ยนี่
3: เดี๋ยวร่างกายจะพัง
7: เลยนุ๊กเคยเที่ยวบ้านครัวเที่ยวร้านทรายเที่ยวไปหรือตะกี้เธอ
3: ถุย
7: ความสะอาดอ่ะ
3: ถุย
7: ลุมหลบภัยอุ้ย
3: โอ้เตรียมเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเลยเด้เตรียมหนีอพยพอีกเออทางไงแจ้งทางสวทด้วยจะได้ไปชันสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบ
7: ฟันแจ้งดิ
3: อ๋อไม่มีเรียกวันแจ้งนอนเลยแต่รวดเปื้อน
7: ครับคร
3: ับบาดอ่ะยังไงก็
7: มาทักทายคืนบัตรทริปสังกัดทริปไ
3: งอ๋ออะไรแต่ภารกิจเนี่ยวันหยุดด้วยก็พักผ่อนบ้างอย่างที่ว่า
7: คุณตาเป็นไงคุณตาไปอยู่บ้านยัง
3: อ๋อก็ไปส่งเพิ่งไปส่งเนี่ยไปส่งไปส่งช่วงวันหยุดเนี่ยเดี๋ยวไปรับมาคืนไปรับมาให้อยู่ต้องดูแลจน3เดือนก่อนคุณหมอให้ประคบเย็นว่างั้นประคบเย็นที่หัวเข่า
7: ให้ไปอยู่ใกล้ๆหมอในตัวจังหวัดเนาะ
3: นั่นแหละอยู่ใกล้หมออยู่กับคนที่เคยดูแลไงเพราะว่าจะต้องรู้จะต้องรู้นั่นดูแลต่อไป
7: ท่านหายเร็วๆจะได้ไปไถนาแทนพี่ฤทธิชัยไง
3: โอ้ขอบคุณเลยขอบคุณ
7: เอาโอเคเอ้ผมว่าจะขอเพลงนั่นน่ะไม่ได้ฟังเลยเนี่ย
3: โอ้ครับผมนะขอเพลงอะไร
7: เริ่มน่ะจำได้ไหม
3: โอ้จำไม่ได้มานานแล้ว
7: อันนี้รายการอะไรรายการขนส่งอะไรนะ
3: ขนส่งสัญจรปลอดภัย
7: โอเคโอเค
3: ครับผมเอาเพลง
7: ขอบคุณมากครับ
3: เอาเพลงอะไรขอมา
7: อะไรนะอะไรของไวโพสอะไรนะอะไรชีวิตอะไรชาวนาได้อะไรทำไม่ได้ผม
3: ยังดูให้กันเนาะชีวิตชาวนาก็แล้วกัน
7: ของไวโพส
3: โอเค
7: โอเคขอบคุณ
3: คร
7: ับ
3: ผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณทางหนุ่มแมงมดน้องพิมพ์ประกาศบอกว่ายาวไปเลยพี่ยาวไปเลยจัดยาวไปเลยรายการบิรัมสุดเองไม่มีนะวันนี้นะต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่อาจจะรอฟังรายการกับสาวสวยเสียงดีเสียงเพราะนะก็รออย่างแม่นี่มันปลุกเต้เอ้าจะคุยเรื่องอะไรวันนี้เอาอย่าเพิ่งคุยฟังเพลงก่อนยังไงก็เพลงรายการสบายสบายอยู่แล้วเอาเพลงจากทาง Facebook ก็แล้วกันนะ Facebook มานี่นะอยู่ตรงไหน Facebook คุณพี่มาเทาขอเพลงผัวผัวมีเมียพอๆกันสรเพชรพินโยน้องนุชดวงชีวันนะนะพอๆกันก็คงจะซ้ำกันว่างั้นเท่าๆกันซ้ำกันด้วยพี่น้องหวานข้าวได้กี่ไร่อ๋อหวานได้ประมาณ3ไร่นี่แหละโอ้ยน้ำมันเยอะจริงๆคุณเด็กสวนสันขอบคุณเลยทีเดียวนะครับสวัสดียามบ่ายคุณพูนคงสืบชาตินะครับสวัสดีครับน้องตินขอเพลงอยากขายหัวใจโอ้เนาะอยากขายหัวใจมีใจหลายใจไงเนาะแบ่งขาย น่าจะดี เออนะก็นะเพื่อความสุขเนาะพูนคงสืบชาติขอเพลงที่ขอไปพิเศษให้ไอ้หนุ่มน้องตาดอ๋อคุณภูมิคงสืบชาตินะมอบเพลงอยากขายหัวใจให้ไอ้หนุ่มน้องตาดเป็นพิเศษว่างั้นฟังเพลงผัวผัวไม่เมียก่อนก็แล้วกันนะครับผม

0: เหรอลูก
1: มาถึงแล้วเหรอลูกเป็นยังไงพ่อเหรอลิงดาว
0: ลูกของเรามาแล้วพ่อเห็นลูกไหมจ๊ะกราบพ่อซะสิลูก
2: พ่อ
1: สวัสดี
2: ผมมาแล้วครับพ่อทำไมพ่อถึงทิ้งผมไปล่ะครับพ่อ
1: ทิ้งเธออะไรกันพ่อเขาอยู่นี
0: ่พ่อเจอกันกับลูกแล้วนี่จะส่งพ่อไปสวรรค์เลยนะ
3: จะให้เจอกับคนที่คุณรักทั้งทีอย่าให้ต้องเป็นตอนที่สายเกินไปเมาไม่ขับคุณทำได้
4: ค
3: ือ
4: เวลาวันเข้าวันนี
5: ้โอ
4: ้
5: คร
4: ับนี่ไม่ได้นะข้าวมันจะงอก
5: อ๋อ
4: พ่นเดิมข้าวขึ้นไม่ได
5: ้โอ้ครับ
4: ยาคุมหญ้าย
5: าคุมหญ้า
4: ครับคุมหญ้า
5: ป้องกัน
4: ไม่ให้หญ้าเกิด
5: ไม่หญ้าเกิดข้าวก็งอกข้าวงอกอยู่หญ้าข้าวไม่ตายเนาะ
4: ถ้าข้าวงอกแล้วพ่นยาไม่ได
5: ้โอ้ต้องพ่นตอนหว่านใหม่ๆว่างั้น
4: เออต้องหว่านใหม่สมมุติว่าเราหว่านเมื่อวานนี้วันนี้เราพ่นยา
5: โอ้ครับ
4: แค่นี้แหละ
5: พ่นคลุมเม็ดหญ้าว่างั้น
4: คลุมหญ้าไว
5: ้เออแล้วข้าวมันงอกไหมล่ะ
4: ข้าวมันขึ้นแล้ว
5: อ๋อข้าวขึ้นแล้วอ๋อข้าวขึ้นได้อ๋อครับผม
4: ข้าวงอกแล้วออกแล้ว
5: โอเคโอเค
4: เป็นต้นแล้ว
5: ครับผมครับ
4: จ้างเขานะไล่ละร้อยอารมณ
5: ์โอ้ไล่ละร้อย
4: ครับไล่ละร้อยดมอารมณ์หวานไปพ่นยา
5: ครับผมขอบคุณมากเนาะขอบคุณครับผมครับผมครับ
4: เดี๋ยวขอเพลงก่อนเพลงยังไม่ได้ขอ
5: เพลงอะไรครับ
4: เอาเพลงไอ้นี่เอาอีกแล้วเอาสาวอีสานรอรักเหรอ
5: สาวอีสานรอรัก
4: ครับออนุมาสิงสิริ
5: ครับผมได้ได
4: ้ออนุมาสิงสิริ
5: ครับครับผม
4: ก็ได้ได้ยินเสียงวันนี้เนาะ
5: โอเคครับผมขอบคุณที่โทรร่วมรายการครับ
4: ผมโทรไปวันสามวันที่ผ่านมาผมโทรไปอยู่
5: เนาะ
4: ผมโทรไปคุณพิพากาเขาไม่รับสายเลย
5: โอ้ครับผมครับครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณทางสมใจนโปแดงนานๆโทรมาทีไม่ใช่นานโทรมาทีผู้จัดนานมาทีหนึ่งทีก็นั้นได้คุยกันยาวนานเนาะนะครับนะคุยเรื่องสาระกระบังนะครับนะการขับรถตามรถคันใหญ่ๆนะบางท่านบอกโอ้ยคันใหญ่ๆมันน่ากลัวจริงๆน่ากลัวนะครับรถคันใหญ่ๆนี่เป็นรถที่เรียกว่ามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะรถพ่วงที่พ่วงหลายๆพ่วงเนี่ยโอ้ยอย่าไปใกล้มาเลยอันตรายนะครับนี่เขาบอกว่าการขับรถตามรถขนาดใหญ่นะครับการขับรถบนถนนที่มีเรียกว่าปริมาณของรถก็เยอะด้วยนะครับนะมีรถที่จะขับตามใกล้ชิดเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถยานยนต์นะครับนะก็อย่าไปขับใกล้นะโดยเฉพาะรถ10ล้อรถพ่วงรถแท็กเตอร์รถเทลเลอร์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับโดยเฉพาะกับรถขนาดเล็กนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะเวลาขับไปใกล้ๆนี่มันมีแรงดูดแรงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็รถขนาดใหญ่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะนี่ก็บอกว่ามันสังเกตยานพาหนะที่อยู่รอบข้างนี่ก็บอกไปถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่นะมันสังเกตยานพาหนะที่อยู่รอบข้างด้วยโดยเฉพาะรถขนาดใหญ่นะครับจำพวกรถ10ล้อรถบรรทุกรถกึ่งรถพ่วงรถโดยสารขนาดใหญ่นะครับนะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะอย่าไปเข้าใกล้นะครับแล้วก็อย่าขับจี้รถคันใหญ่โดยเด็ดขาดเดียวนะครับเราก็ต้องดูว่ามีรถขนาดใหญ่มาใกล้ไหมเราจะต้องอยู่ระยะห่างอย่างน้อยนะครับนะ 4-5 เมตรบางงั้นเนี่ยเขาบอกไว้นะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับบางทีเขาก็หยุดได้เร็วรถเราหยุดขนาดเล็กหยุดไม่ไหวหรือรถขนาดใหญ่หยุดไม่ได้นะครับนะก็ต้องวิ่งให้ห่างจากรถคันเล็กเหมือนกัน ฉันบอกคันเล็กดีกว่าเนาะคันใหญ่มันขยับยากนะครับเอาบอกคันเล็กก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กนะครับนะที่จะวิ่งผ่านวิ่งใกล้รถขนาดใหญ่นะครับนะก็อย่าไปอยู่ใกล้ก็แล้วกันเพราะรถขนาดใหญ่ก็จะวิ่งช้านะครับนะซึ่งอาจจะบรรทุกของหนักบรรทุกของที่เป็นบางทีก็เป็นเสาไฟฟ้านี่ก็เห็นโอ้ยยาวยาวเฟื่อยมาเลยข้างยาวข้างหลังนะบางคันก็พ่วงกันนะพ่วงยาวนะพ่วงท่อนหนึ่งแล้วยังมีพ่วงหนึ่งบรรทุกของหนักอีกข้างบนนะครับนะก็หลีกเลี่ยงการขับคู่ขนานบอกหลีกเลี่ยงการขับคู่ขนานกับรถขนาดใหญ่นะครับนะมีโอกาสที่จะเกิด อะไรที่เอ็กซิเดนท์ได้นะครับนะบางอย่างเช่นเข้าโค้งนะครับรถขนาดใหญ่เวลาเข้าโค้งนี่มันจะมีช่วงที่อับสายตานะครับอาจจะมองไม่เห็นได้มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้กับรถขนาดเล็กนะครับโดยเฉพาะช่วงข้อต่อนะครับนะที่ตู้ข้างหลังที่เป็นรถพ่วงเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะไปโดนรถขนาดเล็กได้นะครับฉะนั้นรถขนาดเล็กเวลามีรถขนาดใหญ่ก็อย่าไปขับใกล้นะครับถ้าไปให้ไกลนะครับอย่างน้อย10เมตรขึ้นไปก็แล้วกันนะครับอยู่ข้างหลังก็อย่าไปใกล้นะระยะ 4-5 เมตรนะครับเนาะนะครับนี่ข้างๆยิ่งไม่อยากจะไม่อยากให้อยู่เลย อย่าไปอยู่ข้างๆกันแล้วกันนะนะก็เป็นเรื่องของการขับรถนะโดยเฉพาะรถที่อาจจะวิ่งช้าและจอดนะครับรถขนาดใหญ่บางทีจอดแล้วไม่นึกจะถอยก็ถอยนะครับนะไม่ได้สังเกตว่ามีรถอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะครับนะก็อาจจะถอยไปทับรถขนาดเล็กโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับนะอย่าไปอยู่ตรงกลางนะครับให้ไปอยู่ข้างๆเวลาจอดให้ห่างประมาณ5เมตรข้างๆให้รถที่เป็นรถขนาดใหญ่เขามองได้เห็นเนาะมองเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างๆบ้างนะครับแต่ข้างหลังช่วงที่อับสายตานะเพราะว่าบางทีไม่มีกระจกตรงกลางมองให้เห็นนะครับอันตรายที่จะถอยมาทับได้นะครับนะเอาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเนาะสัก2เพลงก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนนะเพลงที่แนะนำมาจากทางคุณภูนคงสิบชาติก็แล้วกันนะฝากไปถึงหนุ่มน้องตาดนะคนน้ำมนคนสระกราวโอเคนะคุณเวียนที่รักนะครับนี่อนุมน้ำมนคนสระกราวมาแล้วครับผมขอบคุณที่ชมเอาฟังเพลงนะครับอยากขายหัวใจกับน้ำตาสาวลำน้ำมูลกันแล้วกันเนาะ

0: ต้องระวังพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงภาพแวดล้อมเสี่ยง
1: พฤติกรรมเสี่ยงขับรถไม่ระวังเส้นทางหลัก
2: ภาพการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าสลดใจรายนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ขับรถในเส้นทางรองอย่างเช่นชายผู้นี้นะครับที่กำลังจะไปทำงานเมื่อขับขี่รถมาถึงหน้าซอยที่มีทางหลักตัดผ่านแต่ด้วยความไม่ระวังรถบรรทุกที่วิ่งมาด้วยความเร็วในเส้นทางหลักจึงทำให้รถจักรยานยนต์ถูกเฉียวชนร่างของผู้ขับขี่จักรยานยนต์กระเด็นตกจากรถศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตทันทีเพื่อความปลอดภัยในการขับรถเมื่อออกจากซอยถึงถนนที่มีเส้นทางหลักตัดผ่านต้องหยุดรถและระวังรถที่วิ่งบนเส้นทางหลักด้วยมิฉะนั้นคุณอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ
1: เมื่อรู้แล้วคุณยังจะประมาทไม่ระวังเมื่อขับรถเข้าทางหลักอีกหรือ
3: ด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ

0: ฤติกรรมการขับขี่เสี่ยงสภาพรถเสี่ยงสภาพแวดล้อมเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเบรกกระทันหัน
1: เองแน่ใจนะว่าร้านกาแฟที่ว่าเนี่ยมันอยู่แถวนี
2: ้แน่อีกก็แน่อีกก็วันนั้นน่ะข้าปั่นจักรยานมาแถวนี้แหละ
1: งั้นชื่อร้านอะไรวะ
2: เฮ้ยข้าจำไม่ได้อ่ะก็วันนั้นข้ามัวแต่มองหน้าน้องเขาไม่ได้สนใจชื่อร้านเลยอ่ะ
3: โอ้หน้ามือตามัวแบบนี้จะไปมองอะไรเจอวะเนี่ย
2: เฮ้ยนั่นไงจอดจอดจอดเฮ้ยขับยังไงเนี่ย
1: เอ็งมาบอกอะไรตอนนี้ล่ะ
2: เฮ้ยจักรยาน
1: เฮ้ย
0: เบรกกระทันหันอันตรายอาจสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อรู้แล้วคุณยังจะเสี่ยงขับรถเบรกกระทันหันอีกหรือ
4: ด้วยความห่วงใยจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค
5: ่
4: ะ
5: การเบรกอย่างกระทันหันนะครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เสมอๆฉะนั้นแล้วการมีสมาธิการมีสตินะครับกับการขับรถตลอดเวลาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนะถ้าเราขับไปด้วยความเร่งรีบขับด้วยใจลอยนะครับโอกาสที่จะเบรกนะอาจจะเบรกทันนะครับนะแต่อาจจะรถไม่อยู่ไม่หยุดนะในช่วงระยะเวลาที่สำคัญก็คือระยะเบรกนะครับถ้าเบรกระยะทางที่กระชั้นชิดเกินไปมีโอกาสที่รถจะถลายไปชนสิ่งอื่นๆที่อยู่ขวางข้างหน้าได้หรือรถอาจจะเสียหลักได้เช่นกันนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับกับสารคดี1นาทีกปท.ในหลากหลายที่นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังในแต่ละตอนก็มีความสำคัญนะครับกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับนะกับมารยาทกับการใช้รถใช้ถนนนะครับนี่ก็บอกว่าการออกรถต้องออกรถอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังว่างั้นนะการออกรถอย่างนิ่มนวลระมัดระวังก็คือเมื่อเราจอดไฟแดงนะครับนะเมื่อเขียวจะต้องดูก่อนเนาะนะครับนะเพื่อความปลอดภัยไอ้ข้างหลังก็จะรีบไปแล้วกันเนาะไอ้ข้างหน้าก็จะรีบออกไปดูก่อนว่าเขียวยังมีแดงของเขาแล้วยังมีบายอีกไหมนะครับนะนี่เป็นสิ่งที่ผมเตือนอยู่เสมอๆนะครับออกตัวรถเร็วนะครับบางทีแดงที่ไหลมายังไม่หมดว่างั้นนะเขาเหลืองแล้วแต่เขายังมาตามแดงมาอีก ก็คือเลนของเขาเนาะนะในช่องตามแยกต่างๆก็จะมีโอกาสที่จะชนกันได้ฉะนั้นแล้วเราเขียวอย่าพึ่งดูก่อนเนาะนะถ้ายังมีรถวิ่งตามกันมานี่อย่าพึ่งรีบออกไปอย่าคิดว่าเราถูกแล้วจะต้องออกไปได้ถูกเสมอไปนะครับเราอาจจะถูกชนได้มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเรื่องของการสูญเสียจากไปหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับนะก็ออกอย่างนิ่มนวลดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังข้างหลังของเราที่จอดต่อคิวข้างหลังมาก็อย่าเพิ่งออกตัวเร็วนะครับนะไม่ใช่เห็นเขียวแล้วพุ่งอย่างเดียวข้างหน้าเขายังไม่ออกเลยก็มีโอกาสที่จะชนรถข้างหน้าได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ามีสติและสมาธิในการขับรถนะครับนะการจอดเช่นกันนะครับจอดในสถานที่ตรงให้จอดนะตรงกากบาทห้ามจอดโดยเฉพาะทางรถไฟต่างๆนี่ก่อนถึงทางรถไฟเขาจะมีกากบาทนะครับตามแยกต่างๆก็จะมีกากบาทไว้นะครับนะเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่ทุกคันทุกคนนะครับนะที่มีรถนะอย่าไปจอดคร่อมอย่าไปจอดทับโดยเด็ดขาดนะครับนะก็ผิดทั้งกฎหมายด้วยผิดทั้งเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับและมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มีโอกาสที่จะทำให้รถติดขัดได้นะครับนะตามช่องต่างๆที่มีบนพื้นถนนที่มีกากบาทนะครับนะขนาดใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับก็สังเกตด้วยก็แล้วกันนะครับสังเกตด้วยนะครับนะถ้าเราไปจอดคร่อมจอดขวางมีโอกาสที่จะรถติดขัดและมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับนะโดยเฉพาะทางรถไฟต่างๆก็อย่าไปคร่อมรางรถไฟนะครับนะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะเมื่อเดือนที่แล้วเนาะใช่ไหมเดือนที่แล้วมั้งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการฝ่าฝืนสัญญาณต่างๆมากมายที่ทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็จะทำให้เกิดการสูญเสียจากไปนะครับกับหลากหลายรูปแบบที่เราอาจจะฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆนะครับที่เราได้อบรมผ่านใบขับขี่มาแล้วไม่เป็นไรนะไปได้พ้นแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสูญเสียจากไปนั่นเองนะครับนะเอาเวลาจะหมดยังเหลือหลายข้ออยู่หลายเพลงที่ค้างไว้ขอบคุณเลยทีเดียวนะครับยกยอดไป5โมงเย็นก็แล้วกันนะครับเพลงที่ค้างจะเปิดให้ช่วง2เพลงจากนี้ไปก็คือรักผู้บ่าวรอบ2เนาะนะรักผู้สาวรักผู้สาวรอบ2ของหนุ่มน้องตานะครับและชีวิตชาวนานะครับจากมังมุดกับเชิงนะครับ ส่วนสาวอีสานรักรอ5โมงเย็นนะครับขอบคุณทางพี่มาทัศน์สำนันใจทาง Facebook นะคุณภูลคงสืบชาติคุณวุเรียนที่รักนะครับนะคุณพี่มาทัศน์สำนันใจด้วยคุณเด็กสวนสันนะครับจากไป2เพลงกับรายการนะครับจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะวันนี้สวัสดีนะครับกระผม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากร
4: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดนอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละ70กำชับทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใส
5: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอดป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สมัครออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมนอกจากนี้ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งห้างสรรพสินค้าธนาคารและขนส่งมวลชนเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ60โดยจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับกลุ่ม First Voters หรือ Gen Z เป็นพิเศษชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงเพื่อส่งเสริมเกษตรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระปงส่งถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
6: นางณัฐยาผาสุกนายอำเภอกระปงกล่าวว่าในระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569อำเภอกระปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนาง
7: การประกวด The Ultimate Mr. and Miss ทุเรียน Contest และการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของจังหวัดพังงาการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นในด้านตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองขนาดปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองยูงอำเภอน้ำโสมอำเภอเพ็ญอำเภอเมืองสะอาดอำเภอพิบูลย์รักอำเภอหนองหานอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอภูผาแม่อำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเต่าอำเภอเขาสวนกว้างอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นปกคลุมจังหวัดสกลนครกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอนามนอำเภอดอนจานอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอปราปาดจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอไทยจูดงจังหวัดยะโสธรอำเภอว่าทับทันอำเภอวังหินอำเภอปรังกูอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอปราสาทอำเภอกลับเชิงจังหวัดสุรินทร์อำเภอปกคลุมจังหวัดนครราชสีมากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอลำปลายมาศอำเภอกระสังอำเภอชำนิอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยังมีที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงตอนกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคิรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาอำเภอดาวศักดิ์อำเภอกาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอหาดสำราญอำเภอย่านตาขาวอำเภอตะเลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอคลองตราอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอจังหวะอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียน่าน้อมตามแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 67% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอทลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมบริเวณในทะเลอันดามัน และปกคลุมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวกราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

เปิดประตูสู่อีสานใต้ดินแดนอารยธรรมโบราณตระการตาวัฒนธรรมเคียงข้างทุกการเดินทางกับสวท.ให้ความรู้คู่ความสุขสวท.บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.101 94เมกะเฮิรตซ์และสวท.ยโสธร 90เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังสวท.

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะวันนี้สวทยศธรเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะออกอากาศค่ะทางสถานีวิทยุทั้ง9จังหวัดอีสานตอนใต้นะคะทั้งนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรนะคะรวมไปถึงสามารถรับชมรายการของเราได้ค่ะผ่านทางเพจ Facebook นะคะของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะคะหรือว่าทางเพจ Facebook ของสวทยโสธรยโสธรนิวส์นะคะก็สามารถที่จะรับชมรายการของเราได้นะคะออกอากาศวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะคะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็ในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้นะคะสวทอุบลราชธานีเป็นแม่ข่ายผลิตรายการให้ทุกท่านได้รับชมนะคะหลังจากรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้วันนี้ค่ะก็สวัสดีไปยังแฟนๆรายการนะคะที่ตอนนี้ก็เข้ามารับชมรายการผ่านทางเพจ Facebook นะคะของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวทยศธรเป็นแม่ข่ายนะคะสวัสดีคุณพี่บรรเทาสำราญใจนะคะมาคนแรกเลยนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาให้ด้วยนะคะขอบขอบคุณมากๆค่ะรวมไปถึงสวัสดีคุณพี่บุญเรียนที่รักด้วยนะคะสวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณพี่บุญเรียนค่ะสวัสดีคุณพี่อัชราปิ่นทองด้วยนะคะที่รับชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะบุรีรัมย์แดดแรงอยู่เลยใช่ไหมคะพี่บรรเทาเนี่ยตอนนี้ยโสธรก็เหมือนรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่บ้างแต่ยังไม่มีฝนตกนะคะก็อากาศก็กำลังเย็นสบายกำลังดีด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้มาติดตามข่าวสารนะคะนโยบายภาครัฐที่นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะในเรื่องของการประชุม OECD นะคะการหารือนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกนะคะซึ่งท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ไปเข้าร่วมนะคะไปเข้าร่วมประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีนะคะประจำปีคศ2026ค่ะณสำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะในวันที่3-4 มิถุนายน 2569นะคะซึ่งท่านก็ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในช่วงของการประชุมเต็มคณะค่ะภายใต้หัวข้อนะคะ Balancing the Goal and Impact of Industrial Policy นะคะซึ่งก็เน้นย้ำว่าในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนโยบายอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องปรับจากการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมรายสาขาไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความยืดหยุ่นและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ต้องอาศัยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมโครงสร้างด้านดิจิทัลนะคะเทคโนโลยีสีเขียวและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคค่ะทั้งเทคโนโลยีพลังงานและการลงทุนให้มีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนกันมากขึ้นค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านก็ยังได้ย้ำถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยค่ะให้บรรลุเป้าหมายในปี2571ซึ่งปัจจุบันนะคะไทยอยู่ในขั้นตอนของการประเมินทางเทคนิคค่ะจากคณะกรรมการ OECD 25คณะการเข้าเป็นสมาชิก OECD เป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญของไทยค่ะที่จะเป็นการยกระดับแล้วก็เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของไทยนะคะอีกทั้งก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานของไทยค่ะทั้งด้านกฎระเบียบธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับสากล นะคะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยนะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในด้านของการศึกษาการพัฒนาทักษะการคุ้มครองแรงงานและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การเติบโตของไทยเป็นไปอย่างครอบคลุมและยั่งยืนนะคะแล้วก็ไทยยังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเชิงนโยบายกับ OECD ซึ่งมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างOECD กับประเทศกำลังพัฒนาได้นะคะเรียกว่าถ้าไทยได้เข้าร่วมนะคะOECD ในปี2571แล้วนะคะก็ถือว่าก็จะเป็นการยกระดับนะคะมาตรฐานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสากล นะคะรวมไปถึงนักลงทุนชาวต่างชาติเขาก็จะมีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยมากขึ้นก็จะมีการเข้ามาลงทุนกันมากขึ้นรวมไปถึงด้านการศึกษาของประเทศไทยก็จะมีการพัฒนากันมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราจะต้องพูดคุยกันหน่อยนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าโครงการของรัฐบาลเนี่ยได้รับการตอบรับจากประชาชน อย่างดีทีเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40ที่มีการใช้จ่ายกันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเม็ดเงินเนี่ยสะพรั่งนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ย้ำด้วยนะคะว่านำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ไปแลกเป็นเงินสดมีความผิดฐานช่อโกงนะคะคุณผู้ฟังจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเรื่องนี้รัฐบาลไม่ปล่อยผ่านแน่นอนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลค่ะได้เตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงนะคะเน้นย้ำด้วยค่ะว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายค่ะมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงนะคะเป็นเจตนาของการหลอกลวงผู้อื่นค่ะโดยข้อความอันเป็นเท็จนะคะแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ค่ะโดยรัฐบาลนะคะสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัดอย่างใกล้ชิดนะคะหากพบการกระทำความผิดจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวเลยค่ะพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและจะต้องชดเชยเงินคืนรัฐนะคะนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดเนี่ยก็จะถูกส่งข้อมูลให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะหากประชาชนท่านไหนคุณผู้ชมผู้ฟังท่านใดนะคะพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัดค่ะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะหรือว่าโทรได้ที่สายด่วน1569กระทรวงการคลังค่ะก็โทรได้นะคะที่022739020ต่อ3697ต่อ3527หรือว่าต่อ3548นะคะหรือก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะคะโทรหมายเลข02-111-1144ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะทางด้านนางสาวพลอยทะเลก็ยังได้บอกอีกด้วยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยวัตถุประสงค์เลยนะคะที่มีโครงการนี้ออกมาก็เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานค่ะมุ่งเน้นในเรื่องของการบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยนะคะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยภาครัฐค่ะช่วยจ่ายให้ถึง 60% และประชาชนจ่ายเองเพียง 40% แล้วก็ขอเตือนนะคะพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อนะคะอย่าหลงเชื่อในเรื่องของการแลกสิทธิ์เด็ดขาดเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นการเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงเลยนะคะฝากพี่น้องประชาชนของเราไว้ด้วยกันค่ะพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40แล้วเนี่ยนะคะในพื้นที่จังหวัดยะโสธรตั้งแต่เริ่มมีการใช้สิทธิ์กันวันที่1นะคะมาจนถึงวันนี้นะคะวันที่4เนาะนะคะท่านคลังก็บอกว่ามีเม็ดเงินที่กระตุ้นนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่กว่า38ล้านบาทเลยนะคะอันนี้ตัดรอบเมื่อวันที่3มิถุนายนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะเอาเหตุการณ์เอาบรรยากาศมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่เริ่มมีการใช้สิทธิ์เนี่ยที่ตลาดนัดที่ตลาดโต้รุ่งเนี่ยตลาดที่หลายคนชอบไปกันเป็นประจำเนี่ยนะคะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าปลื้มมากยอดพุ่งสูงกว่า 50% เลยนะคะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในพื้นที่ก็คึกคักอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พบว่ามีสีสันอย่างมากหลังจากที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัดค่ะซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากนี่สะพัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะซึ่งจากการที่ทางทีมข่าวได้ไปลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณตลาดโต้รุ่งยโสธรนี่นะคะด้านข้างเทศบาลเมืองยโสธรแหล่งรวมสตรีทฟู้ดแล้วก็อาหารคาวหวานยอดนิยมใจกลางเมืองจังหวัดยโสธรเนี่ยพบว่าวันแรกก็คือวันที่1ที่เปิดใช้สิทธิ์เนี่ยมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้ออาหารแล้วก็ใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดกันอย่างเนืองแน่นอันนี้เนืองแน่นจริงๆต้องบอกว่าแอลก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนกันในวันที่1เนี่ยนะคะประชาชนถือของเต็มไม้เต็มมือมากนะคะจนทำให้พื้นที่ตลาดเนี่ยคึกคักขึ้นมาทันทีเลยนะคะ แล้วก็วันที่2เนี่ยซึ่งเป็นวันที่2ก็ยังคงมีประชาชนมากเช่นเคยนะคะซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยทุกร้านค้าที่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการมีประชาชนมาเข้าคิวรอซื้อสินค้าเลยนะคะแล้วก็ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติมากกว่า 50% ค่ะทำให้บรรยากาศในตลาดเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะแล้วก็ช่วยชุบชีวิตให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมีรายได้เพิ่มแบบทวีคูณเลยขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านครัวอีสานเมืองยศถนนแจ้งสนิทนะคะหนึ่งในร้านอาหารยอดนิยมของจังหวัดยโสธรเนี่ยก็บอกว่ากระแสตอบรับในครั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ประชาชนกล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะวันแรกเนี่ยมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายนะคะส่วนใหญ่ตั้งใจมาใช้สิทธิโครงการนี้โดยเฉพาะส่งผลให้ยอดจำหน่ายของทางร้านเนี่ยในวันแรกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยสามารถสร้างยอดขายได้มากถึง 7,000 บาทนะคะถือเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถจำหน่ายได้มากยิ่งขึ้นเพราะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์มากขึ้นนั่นเองค่ะปรากฏการที่เกิดขึ้นณตลาดโต้รุ่งยโสธรข้างเทศบาลเมืองยโสธรและก็ร้านครัวอีสานถนนแจ้งสนิทเนี่ยเป็นเพียงภาพสะท้อนส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ไม่เพียงแค่จะลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะคะแต่มันยังเป็นการเติมกำลังซื้อแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นโดยตรงค่ะคาดว่าหากดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่คึกคักกันเลยทีเดียวเชื่อว่าวันนี้ใครที่ไปตลาดเนี่ยก็น่าจะพบภาพบรรยากาศนะคะที่ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อของกันอย่างเต็มไม้เต็มมือนัดตาอิ่มเอิบนะคะเป็นบรรยากาศหนึ่งที่ต้องบอกว่าสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนที่จับจ่ายซื้อของรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีกันแล้วนะคะถ้าพูดถึงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเนี่ยหนึ่งในงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ทุกคนตั้งตารอคอยเลยจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากงานนี้เลยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองแห่งแสงเทียนกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ค่ะปีนี้จัดเต็มตลอดทั้งเดือนนะคะขนความงดงามของต้นเทียนพรรษาและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาชมกันอย่างจุใจเลยนะคะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวแนะนำให้ล็อกวันในปฏิทินไว้ดีๆเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมเขามีตารางแน่นๆตลอดทั้งเทศกาลนะคะตั้งแต่วันที่13ถึง27กรกฎาคมเนี่ยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนนะคะไปดูเบื้องหลังความงามไปชมการทำต้นเทียนจากคุ้มวัดต่างๆแบบใกล้ชิดเลยนะคะวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมค่ะก็จะพบกับถนนสายเทียนสายธรรมมีทั้งนิทรรศการการสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและบริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานีนะคะวันที่28กรกฎาคมค่ะไฮไลท์เริ่มมาแล้วนะคะกับคืนรวมเทียนพรรษาตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะหรือว่า6โมงเย็นเป็นต้นไปก็มารวมตัวกันได้ที่บริเวณทุ่งสีเมืองค่ะวันที่29ถึง30กรกฎาคมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการมีให้ชมกัน2รอบเลยค่ะภาคกลางวันเริ่มต้นที่ตอนเช้า 8:30 นส่วนภาคกลางคืนนะคะแสงสีเสียงจัดเต็มตอนเวลา 19:30 นค่ะวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคมค่ะจัดต่อกับวันไหลแห่เทียนพรรษานะคะไปเดินย่านเมืองเก่าไปชมต้นเทียนพรรษานะคะที่มีการจัดแสดงณทุ่งสีเมืองนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่3ถึง17สิงหาคมเลยสำหรับใครค่ะที่มาช่วงท้ายๆก็ยังมีกิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนนะคะจะแสดงให้ชมกันยาวๆณวัดพระธาตุหนองบัวด้วยนะคะเรียกว่ายิ่งใหญ่สมกับเป็นงานประเพณีระดับโลกที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้งจริงๆนะคะก็ไปพบกันได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีเมืองแห่งเทียนพรรษานะคะรวมไปถึงข่าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานทุเรียนนะคะศรีสะเกษเขาก็ลุยเอาจริงเลยค่ะตรวจเข้มทุเรียนออกคุมทุกขั้นตอนก่อนตัดป้องกันผู้บริโภคนะคะแล้วก็รักษาชื่อเสียงทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษด้วยค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็เดินหน้ายกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างเข้มข้นค่ะได้ส่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบทุเรียนก่อนตัดอย่างละเอียดนะคะเพื่อเป็นการสกัดทุเรียนอ่อนและทุเรียนด้อยคุณภาพ ไม่ให้ออกสู่ตลาดนะคะเพื่อเป็นการป้องปรามพร้อมกับป้องปรามผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่อาจจะฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดที่เป็นสินค้า GI อันทรงคุณค่าของจังหวัดเลยนะคะชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดด้วยคุณภาพนะคะซึ่งนำทีมโดยนางสาววัลลีเจริญวิทยนาเดชเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสีสะเกดเนี่ยก็ร่วมกับนางสาวศรีนวลสุราผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสีสะเกดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรนะคะอำเภอกันทรารักษ์และอำเภอขุนหารฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกดและสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-5 จังหวัดสุรินทร์ก็เหล่านี้ค่ะลงพื้นที่ไปเลยนะคะตรวจสอบและเฝ้าระวังการจำหน่ายทุเรียนในแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดนะคะก็ได้แก่อำเภอกันทรารักษ์อำเภอขุนหารอย่างเข้มงวดนะคะการปฏิบัติงานครั้งนี้ค่ะก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะคะตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะโดยเฉพาะการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนก่อนตัดซึ่งถือเป็นดัชนีสำคัญในการวัดความแก่และความพร้อมในการบริโภคของผลทุเรียนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องช่างค่ะการกำกับดูแลแสดงราคารับซื้อและราคาจำหน่ายให้ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งจังหวัดศรีสะเกดก็ย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพเนี่ยหลุดออกสู่ตลาดอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคแล้วยังอาจทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดที่สั่งสมมายาวนานด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูการผลผลิตที่มีความต้องการของตลาดสูงก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยนะคะก็ใครที่ชื่นชอบการรับประทานทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสีสะเกดเนี่ยเขาก็บอกว่าทุเรียนภูเขาไฟหลายคนชื่นชอบนะคะก็มีการตรวจเข้มอย่างหนักเลยนะคะเพื่อไม่ให้สินค้าที่เป็น GI ของจังหวัดเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะคะทุกท่านที่ได้รับประทานต้องได้กินทุเรียนที่ดีที่สุดนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเราแล้วนะคะมาพูดถึงช่วงของการประหยัดพลังงานกันหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะรวมวิธีประหยัดพลังงานดีๆลดได้จริงทำได้ทุกวันมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันทุกท่านค่ะสำหรับใครที่เปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะคะเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีเครื่องปรับอากาศอย่างแน่นอนนะคะก็อย่าลืมตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 26-27 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ใช้พัดลมช่วยกระจายลมด้วยนะคะและก็ล้างแอร์อย่างสม่ำเสมออย่าลืมเลือกแอร์อินเวอร์เตอร์นะคะก็จะคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดมากขึ้นนะคะสำหรับแสงสว่างนี่นะคะระบบแสงสว่างก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED นะคะหรือว่าใช้แสงจากธรรมชาติช่วงกลางวันปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ติดเซ็นเซอร์หรือไทม์เมอร์ด้วยก็ได้นะคะใช้ดีใช้คุ้มมากนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อย่าลืมมองดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานนะคะไฟฟ้าเบอร์5นะคะหรือว่าใช้โหมดอีโคนะคะการซักผ้าก็จากซักน้อยๆก็ใช้เป็นซักแบบเต็มถังนะคะหรือว่าการใช้ไฟในครัวนี่ก็ปิดฝาหม้อขณะปรุงอาหารใช้ภาชนะให้เหมาะกับเตาละลายอาหารก่อนอุ่นไม่เปิดตู้เย็นบ่อยนะคะถ้าบ้านไหนที่พอมีกำลังหน่อยนะคะก็ติดฉนวนกันความร้อนนะคะหรือว่าปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นให้ร่มเงาปิดช่องรั่วของอากาศใช้ผ้าม่านกันแดดก็จะช่วยให้อากาศในบ้านเย็นขึ้นได้รวมไปถึงของประหยัดน้ำมันนะคะทางเดียวกันไปด้วยกันก็ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะใช้ระบบคาร์พูลค่ะรวมธุระในเที่ยวเดียวตรวจลมยางอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เร่งไม่เบรกบ่อยจนเกินไปนะคะก็เป็นเทคนิคดีๆที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้เกิดเป็นพฤติกรรมการทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมจนปกตินะคะแล้วก็มันจะช่วยลดนะคะพลังงานนะคะลดค่าไฟได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะกับสวท.ยโสธรเป็นแม่ข่ายในวันนี้นะคะรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้สวท.อุบลราชธานีเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะพบกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการ ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตารมพระบารมีพระผ่านปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่กับผมวิชิตศักดิ์โสมเกตลินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรายการตารมพระบารมีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ซึ่งเราได้จัดทำศูนย์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2แห่งนี้เป็นการรวบรวมเส้นทางพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งครั้งได้เดินทางมาจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างทั้ง9จังหวัดนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือสารคดีภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ไปติดตามชมมาพร้อมกันครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: จะกล่าวถึงแผ่นดินอีสานใต้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะอุดมไปด้วยอารยธรรมอันรุ่งเรืองหากแต่ยังเป็นพื้นแผ่นดินที่จารึกรอยพระบาทและความทรงจำอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรและพื้นแผ่นดินอุบลราชธานีอย่างไม่รู้ลืมผ่านการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในหลากหลายวาระโอกาสย้อนกลับไปในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2505นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งที่2ในคราวนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมหน่วยทหารอากาศและกองทัพอากาศไทยฝูงบินที่22ณอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนยังคงมีความตึงเครียดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่รั้วของชาติทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองสร้างความปลาปลื้มใจและอบอุ่นให้แก่เหล่าทหารอากาศและครอบครัวเป็นล้นพ้นรอยพระบาทในวันนั้นคือสายใยแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเพียง1ปีต่อมาในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2506จังหวัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสรับเสด็จอีกครั้งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่3เพื่อส่งเยี่ยมทหารกองพลน้อยที่28เครือจักรภพในโอกาสการฝึกร่วมภายใต้รหัสฝึกธนรัฐท่ามกลางฝุ่นควันและบรรยากาศการฝึกซ้อมรบอันเข้มงวดพระสิริโฉมอันงดงามและพระราชไมตรีจิตที่ไร้พรมแดนได้ฉายชัดให้กองทัพมิตรประเทศได้ประจักษ์ทรงเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ทหารไทยแต่รวมถึงทหารนานาชาติที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงพร้อมเคียงข้างพระบรมราชสวามีไปในทุกหนแห่งไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากเพียงใดต่อมาในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511คือการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่4ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของเมืองอุบลเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตอุโบสถณวัดศรีอุบลรัตนารามอารามหลวงอันเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในวันนั้นประสบนิกรชาวอุบลราชธานีต่างมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความเนืองแน่นเสียงโห่ร้องทรงพระเจริญดังกึกก้อง สายพระเนตรที่ทอดพระเนตรโอบอุ้มความศรัทธาของประชาชนและการทรงงานเพื่อค้ำจุนบวรพุทธศาสนาได้ตราตรึงอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีนับตั้งแต่วันนั้นสืบมาวันเวลาอาจล่วงผ่านไปหลายทศวรรษแต่หากความทรงจำและรอยพระบาทที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงประทับไว้ณแผ่นดินอุบลราชธานีทั้งในด้านความมั่นคงการทหารและพระพุทธศาสนาจะยังคงสถิตแน่นอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประสบนิกรจังหวัดอุบลราชธานีและชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้อารมณ์พระบารมีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนวานเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางยุริวรรณโสมอินนะคะครูศิลปาชีพประจำศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะเนื่องจากว่าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539นะคะซึ่งพระองค์ท่านเสด็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2539นะคะในขณะนั้นพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่าแล้วก็เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ยังไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยนะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาดูพื้นที่แห่งนี้แล้วพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานให้จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วนะคะก็จะมีการก่อสร้างอาคารโดยผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะแล้วก็ลูกศิษย์ในหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีรจารย์ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพสิทธิมนต์นะคะเป็นพระเทพสิทธิมนต์ซึ่งท่านเองก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นครชิคาโก้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าที่บ้านยางน้อยนี้มันมีที่ว่างที่เป็นสาธารณประโยชน์อยู่พันกว่าไร่ก็อยากจะให้เกิดประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่นี้มากที่สุดจึงได้นำเรื่องไปเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอุบลราชธานีเรานี้ได้มีการประชุมได้ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เกิดประโยชน์ที่สุดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็เลยได้พระราชทานที่แห่งนี้ให้ในวันที่รับเสด็จพระองค์ท่านนะคะจะมีอยู่2กลุ่มอาชีพที่มารับเสด็จขณะนั้นยังไม่มีอาคารเราจะรับเสด็จในกลางแจ้งนะคะกลางแจ้งก็คือทำพระผ่าที่ประทับให้พระองค์ท่านได้ประทับนั่งในเต็นท์นะคะแล้วก็เดินเยี่ยมราษฎรซึ่งราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่เผือเขื่องในเรามารับเสด็จที่นี่เมื่อพระองค์ท่านพระราชทานให้เป็นศิลปาชีพแล้วและได้พระราชทานครูศิลปาชีพจากกองศิลปาชีพสวนจิตรดานะคะมาฝึกสอนให้กับชาวบ้านซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านที่สนใจในการทอผ้าก็มีอยู่4ตำบลคือตำบลธาตุน้อยสร้างถ่อค้อทองแล้วก็ตำบลเกาะเอแห่งนี้นะคะด้วยพระปณิธานของสมาชิกทุกคนที่เป็นศิลปาชีพก็ได้นำคือน้อมนำเอาพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านมีความเมตตามอบเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้แล้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมาชิกทุกคนก็ได้ฝึกอาชีพได้ฝึกอาชีพด้วยความตั้งใจและก่อเกิดอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากนะคะ อย่างที่เห็นได้ก็คือการทอผ้าของเราราษฎรอาจจะไม่มีเงินสำหรับการลงทุนซื้อเส้นไหมนะคะซึ่งไหมมีราคาแพงพระองค์ท่านก็จะมีพระราชเสาวนีให้สมาชิกศิลปาชีพของพระองค์ท่านยืมเส้นไหมหลวงจากกองศิลปาชีพเพื่อนำมาทอเป็นผ้าไหมเสร็จแล้วก็นำผ้าไหมที่ทอได้ส่งไปที่กองศิลปาชีพส่วนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกนอกจากนั้นแล้วนะคะการเสด็จของพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกครั้งท่านก็เสด็จมาอีกครั้งที่2เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2544อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อติดตามผลงานที่พระองค์ท่านได้มอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเขื่องในนะคะเนื่องจากว่าในขณะนั้นศาลาทรงงานที่พระองค์ท่านเคยประทับครั้งแรกนี่เป็นเต็นท์อยู่นะคะก็ปี2544ราษฎรและผู้มีจิตศรัทธาในสมเด็จพระมหาธีรจารย์และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรแล้วก็คืออยาก บริจาค

0: เงินร่วมกันสร้างศาลาทรงงานขึ้นเพื่อถวายพระองค์ท่านนะคะเป็นอาคารศาลาทรงงานหลังเล็กนะคะซึ่งพระองค์มาทรงงานแล้วก็ยังเล็กไปก็พระองค์ท่านก็ตรวจเยี่ยมราษฎรเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกเมื่อปี2548นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราษฎรที่มีจิตศรัทธาก็ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาทรงงานหลังใหญ่เพื่อถวายพระองค์ท่านอีกรอบหนึ่งนะคะกิจกรรมของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยที่มีสมาชิกในพระราชเสาวนีนี่จะมีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กับกลุ่มทอผ้าไหมซึ่ง2กลุ่มอาชีพนี้เป็น2กลุ่มอาชีพที่ได้นำมาถวายให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรในวันที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกและพระองค์ท่านตอบรับให้สมาชิกที่เข้าเฝ้ารับเสด็จณวันนั้นน่ะเป็นสมาชิกศิลปาชีพในพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านนะคะและหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับก็มีผู้ที่สนใจอยากทำกิจกรรมทอผ้าไหมมาขอสมัครเพิ่มอีกเพื่อทำอาชีพในศิลปาชีพแห่งนี้นะคะกลุ่มอาชีพที่มีหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปแล้วก็คือมีกลุ่มชุบเงินชุบทองกลุ่มตีมีดนะคะกลุ่มหล่อทองเหลืองกลุ่มเครื่องปั้นดินเผากลุ่มเฟอร์นิเจอร์กลุ่มช่างเชื่อมช่างปูนนะคะแล้วก็มีราษฎรที่ทำอย่างอาชีพเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะคะเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้ราษฎรเหล่านั้นคือกลุ่มอื่นๆนะคะได้ออกไปทำงานเองได้มาฝึกอาชีพที่นี่แล้วก็ไปทำงานเองข้างนอกนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วแต่กลุ่มที่เหลืออยู่ที่ในศิลปาชีพที่ยังทำงานอยู่ก็คือกลุ่มทอผ้าไหมที่ยังทำงานที่นี่กับกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะกลุ่มชุบเงินชุบทองก็คือสมัยก่อนเนี่ยที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้นะคะมีลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเสืองในนะคะเขามีอาชีพเกี่ยวกับการทำเครื่องประดับพวกชุบเงินชุบทองโดยสมัยก่อนเขาทำเครื่องประดับโดยการใช้วิธีกรรมแบบว่ากระลายนะคะเข้าทองแบบกระลายก็คือจะใช้สารประหลอดล่อให้เนื้อทองบริสุทธิ์เข้าจับชิ้นงานคือทองเหลืองนะคะเขาจะเรียกว่าขั้วกระลายโดยใช้ทรายนะคะขั้วกับเครื่องประดับแล้วก็นำทองให้เข้าสู่ชิ้นงานแต่ว่าการทำงานแบบนั้นน่ะมันอันตรายจากสารประหลอดนะคะเมื่อรับสมาชิกเหล่านั้นแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกศิลปาชีพทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐให้มาช่วยสนับสนุนราษฎรกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะที่เป็นลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยจนปัจจุบันนี้ลูกหลานในบ้านรุ่นใหญ่นั้นเป็นคนไทยทุกคนแล้วนะคะเป็นคนไทยมานานแล้วนะคะได้มีอาชีพที่ดีขึ้นโดยจากเข้าทองแบบการทำกระลายแล้วก็มาทำทองแบบเข้าแบบไมคอนนะคะที่จะเข้าแบบไมคอนตรงนี้ก็คือใช้ระบบวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปคั่วทรายด้วยสารตลอดอีกแล้วนะคะใช้สารเคมีเป็นตัวล่อทองเข้ากับชิ้นงานนะคะโดยการทำเข้าทองครั้งหนึ่งนี้เราจะเข้าประมาณ 5-7 ไมคอนนะคะ5-7 ไมคอนจะใช้เวลาเข้าทองอยู่เป็นเวลานานนะคะเวลานานแล้วก็ทำให้เนื้อทองเนี่ยไปจับกับชิ้นงานได้หนาขึ้นแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะปัจจุบันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถไปขายในต่างประเทศด้วยนะคะคือประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วแต่สิ่งสำคัญของกลุ่มนี้ก็คือทำเครื่องชุบเงินชุบทองแบบโบราณก็คือการทำกระลายเครื่องประดับแบบกระลายนะคะอย่างเช่นเป็นทองที่เป็นสายสะพายนะคะเป็นสร้อยสังวาลนะคะเป็นปั้นเหน่งคือเป็นจี้รูปทรงไทยโดยการทำพลอยรองทรัพย์นะคะพลอยรองทรัพย์แบบโบราณของคนไทยในอดีตนะคะก็จะทำไว้ว่าการรองทรัพย์พลอยแล้วก็เอาพลอยวางข้างบนเนี่ยจะทำให้ตัวพลอยนั้นมีรู้สึกว่ามันจะซอฟลงนะคะสีจะซอฟลงก็จะดูเหมือนสินค้าในอดีตสมัยโบราณนะคะกลุ่มนี้ก็ยังทำงานอยู่และสามารถ ไปขายสินค้าได้เองนะคะก็มีกลุ่มอยู่นี่ค่ะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยนะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเมตตากับพระสงฆ์นิกรในพื้นที่อำเภอเคืองในนะคะเหล่าสมาชิกศิลปาชีพทุกคนนะคะได้น้อมนำพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีทุกพวกเราจะเดินทางตามเบื้องพยุคลบาทที่ให้แนวทางไว้นะคะแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วก็จะขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอส่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยตลอดไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากความงดงามของพื้นผ้าและวิถีศิลปาชีพของชุมชนบ้านยางน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีที่เราได้รับชมกันไปแล้วนั้นนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องราวที่จะสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นหนึ่งครั้งที่พลิกฟื้นชีวิตมรดกทางภูมิปัญญาและยังสร้างพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านยางน้อยจังหวัดอุบลราชธานีและในช่วงนี้ขอนำทุกท่านไปสู่ในช่วงต่อไปช่วงสานต่อพระราชปณิธานมาร่วมตามรอยพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: หลังจากที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นนะคะภายหลังก็ได้ตั้งขึ้นเป็นศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะซึ่งก็จะดูแลในส่วนของอาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นอาคารร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภาคค่ะอาทิเช่นถ้าจากสมาชิกทางภาคเหนือก็จะเป็นเชือกลีซอผ้าปักชาวเขาค่ะผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าฝ้ายค่ะถ้าอย่างของภาคอีสานก็จะเป็นผ้าไหมค่ะภาคใต้ก็จะเป็นเรือกอและผลิตภัณฑ์จากกระจูดย่านลิเภาค่ะส่วนทางภาคกลางก็จะเป็นเครื่องจักสานไม้ไผ่แล้วก็เครื่องปั้นดินเผาค่ะและผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะผ้าไหมก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของเราค่ะอาคารร้านค้าของเรานะคะก็จะเป็นการสืบสานเป็นการต่อยอดมาจากฝีมือของสมาชิกที่ทอผ้าจากกลุ่มสมาชิกที่อยู่ข้างหลังอะค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่นี่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาคารนิทรรศการฝ้ายและไหมค่ะเป็นอาคารนิทรรศการที่ให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุดในศิลปาชีพร้านของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะเนื่องจากผ้าไหมของเราเป็นผ้าไหมที่ราคาลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วคนที่ซื้อไปสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้สร้างอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักของบุคคลอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะถ้าเป็นสินค้าที่รับมาจำหน่ายที่นี่เลยก็จะเป็นสินค้าจากสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยก็คือกลุ่มชุบเงินชุบทองค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่ร้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้อีกค่ะอย่างที่ลูกค้าท่านอื่นชอบนะคะก็คือสินค้าที่เป็นกลุ่มของฝากค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือของฝากงานเกษียณอะไรในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆสินค้าที่ขายดีของเราก็จะเป็นพวกผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าขม้าผ้าฝ้ายค่ะก็เป็นงานทอมือเป็นงานของสมาชิกจากทางร้อยเอ็ดค่ะก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายค่ะสามารถจับจ่ายซื้อได้ง่ายค่ะแล้วก็มีคุณค่าค่ะการที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะนับเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของดิฉันค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นทำให้ดิฉันได้มีอาชีพ ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ปฏิบัติงานบ้านเกิดของตัวเองไม่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปทำงานที่อื่นค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านค่ะอยากจะนำเสนอผ้าไหมค่ะผ้าไหมที่นี่นะคะก็จะเป็นความตั้งใจความทุ่มเทของสมาชิกศิลปาชีพที่ตั้งใจทอตั้งใจผลิตมาให้ลูกค้าให้คนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ้าไหมที่ร้านของเราได้นะคะผ้าไหมของเรามีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ได้ราคาแพงอย่างที่ทุกท่านคิดนะคะเชิญมาเยี่ยมชมได้ค่ะที่อาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะร้านเปิดบริการทุกวันค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะหรือท่านที่ไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชมสามารถเลือกซื้อสินค้าของเราได้ที่เพจ Facebook ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตาร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสามารถติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นซึ่งวันนี้ทางเราขอส่งท้ายด้วยบทเพลงของศิลปินแห่งชาติพ่อปอฉลาดน้อยในบทเพลงรำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงของพ่อปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีและสำหรับวันนี้สวท.อุบลราชธานีขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและสวัสดีครับ
4: แรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลก
11: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีรัฐมนตรีแรงงานจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาในกลุ่มอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานระบุว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคโดยประเทศไทยเตรียมชูหัวข้อหลักเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันจากเดิมที่แต่ละประเทศต่างใช้ระบบของตนเองจนขาดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมซึ่งการสร้างมาตรฐานกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคยกระดับรายได้และเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงานอาเซียนรวมถึงแรงงานไทยสามารถส่งออกไปทำงานในตลาดแรงงานทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ขณะที่สถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงเป็นปกติไม่มีการสั่งอพยพประชาชน
12: นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวการเผยแพร่แผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในสื่อโซเชียลขณะนี้อำเภอน้ำยืนได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนโดยทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรือกังวลในสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการและเพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: บรรยากาศร้านทุเรียนในจังหวัดพัทลุงคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
13: บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคประชาชนที่เดินทางมาซื้อทุเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งขณะที่พ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่าก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดจำหน่ายทุเรียนเฉลี่ยวันละประมาณ 100-200 กิโลกรัมแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยสามารถจำหน่ายได้วันละ 300-500 กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
16: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
17: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมง เราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
18: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
19: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
20: เป็นอะไรล่ะพี
19: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
20: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
19: เราจะทำยังไงดีล่ะ
20: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
21: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
22: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
23: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
22: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
23: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
22: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
23: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
22: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
23: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
22: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
23: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
24: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
25: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
26: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
25: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
26: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
27: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
28: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะได้ฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: กับบทเพลงสนุกสนานนะครับท่านผู้ฟังกันบทเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอมาคุยครับผู้จัดรายการคนเดียวก็พอเนาะกับเพลงสนุกสนานนะครับมอบไป2บทเพลงกับบทเพลงนำรายการนะครับนะบทเพลงนำรายการก็บทเพลงมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวีกับเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอนะครับมอบทุกเสียงทุกสายก็กับรายการนะครับเนี่ยจะเจอกันห่างหายกันหลายวันต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะภารกิจส่วนตัวกับวันหยุดได้พักผ่อนบ้างนะช่วงวัยประมาณนี้แล้วนะทำงานโหมกันไปเดี๋ยวจะสลบสลาย ไม่ได้คุยนานว่างั้นนะครับนะอ่ะเพลงทุกเพลงที่เร็วๆมอบให้คุณพี่มาทำสำนันใจ2เพลงผ่านไปสายนี้มาสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับคุณฤทธิ์ชัยกุปโคนโอ้ยเนาะ
0: สวัสดีครับ
1: สนอมเด้อพลีมันเพลงมันสนอมเด้อ
0: สนอมเต้อหน่วย
1: ไม่ใช่พลีนะเพลง
0: พลิงพลิงกับพลิงนี่มึงแปะพลิงเต้อ
1: แม่นบ่
0: พลิง
1: ก็มีหน้าเด้อหรือเพื่อน
0: หน่วย
1: ชั่วมือ
0: นี่พลิงโมมันเนี่ยมารุตัวเฮ้ยนี่มึงแต่เสิร์ฟลาดยางเสิร์ฟมุกสถานีนี
1: ่ตรงยังไงไม่ทั่วฟ้าเน
0: าะอย่างทาเนี่ยแบ่ง
1: กันแก้ห่างกันแก้มีกี่ลี่เองนี
0: ่โอ้มันไม่พอน้ำไม่พอ เทวดาบอก โอ้ยเทวดาก็ร้อนเป็นเหมือนกันเนี่ยเก็บไว้แบ่งไว้หาบ้าง
1: วันนี้รอจ้องกลัวสายอื่นจะเข้าก่อนเองวันนี้โอ้ได้อันแรกโอ้ดีใจจัง
0: นะไม่แรกเลยอันที่สองหน้าไม้หน้าไม้ที่ที่1แต่ว่าหลังไม้มีที่2เป็นที่2
1: เพลงเมื่อตอนบ่ายได้ฟังแล้ว
0: ชาวนาอะไรนะ
1: ชาวนา
0: สวนเพชรชีวิตชาวนาชีวิตชาวนา
1: ก็อยู่เวอร์ชันไวพจ
0: น์อ๋อไวพจน์หาไม่เจอเห็นแต่สวนเพชรเอาไวเพชรสวนเพชรก็ได้
1: บาทครับโอเคเสียงดังฟังชัดดี
0: โอ้ฟังชัดเนาะครับ
1: สุรินยังไม่ประกวดยังไม่ดื้อเลยเนี่ยยังไม่เห็นแต่ฟ้ามืดๆทางบุรีรัมย์นั่น
0: โอ้เดี๋ยววิ่งจากนี้ไปประมาณ50กิโลเดี๋ยวถึงว่างั้นกำลังแบกน้ำไปเทวดาบอกแบกน้ำไม่ไหวแล้วร้อนครับผม
1: ตอนนี้ไม่มีอะไรนี่ละจะนั่งฟังเพลงจนจบรายการนี่แหละ
0: โอ้ขอบคุณครับ
1: จนถึง6โมงอ่ะ
0: ได้ขอบคุณที่ฟังครับผม
1: โอเคครับผมขอบคุณครับ
0: ผมครับสวัสดีครับผมจำใจฟังทุกอำเภอมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างขออภัยเนอแม่อบางปูนเอ้ยกลอกแม่เฉยนะเมียนสะเลยน้องหมอความบลาตีสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับเด็กเกวิทยชัยเสียงหล่อ
0: โอ้สวัสดีครับครูชุมพวงโอ้ห่างหายไปหลายวันไปทางไหน
2: ต่างทุกวันอยู่
0: มัวแต่เปิดโรงเรียนใหม่เนาะ นะพบเจอนักเรียนใหม
2: ่ไม่พบซ้ำ
0: ครับผมเอา
2: ขอฟังเพลงแล้วครับ
0: เพลงที่จะแนะนำเข้าสู่รายการชื่อเพลง
2: เพลงนี้แหละอยากให้เธอเข้าใจ
0: โอ้อยากให้เธอเข้าใจอยู่ตั้งด้วยกันตั้งนานยังไม่เข้าใจบ่เน
2: ี่ยเจริญที่ชา
0: ครับผม
2: ปีนี้ทำไมฝนแรงร้อน
0: ร้อน
2: น้ำไม่เคยตกน้ำขังน้ำโพงเลยครับ
0: โอ
2: ้แล้ว
0: น้ำขัง
2: สารกบเขียดมันอยากออกกระโดดมาร้องวางไข่กับคู่กันนะ
0: มันวางยังไม่ทันได้นี่เลยน้ำแห้ง
2: น้ำขังเลย
0: นะ
2: ตกก็ประมาณดับคุณนี่เลยครับ
0: ก็ตก
2: แรงค่าเฉลี่ยเขาบอกว่า
0: แรงนาน
2: ตกน้อยกว่าปีที่แล้วครับ
0: นะ
2: สงสารกบเขียดครับ
0: ตกแล้วน้ำไม่ขังเขียดวางไข
2: ่ขังเลยครับ
0: เวียงไข
2: ่ก็ดับปุ่นประมาณนี้เลยตะกี้ก็ตกอยู
0: ่โอ้
2: แล้วขอไปพี่น้องแฟนเพลงสวทรามทุกคนนะครับ
0: ครับผมครับ
2: เรียกถึงทุกคนสวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณครูชุมพวงนะจากโคราชบ้านเองเธอชุมพวงผมเคยไปนะสมัยนู้นนานแล้วสมัยเรียนหนังสือเหมือนกันสมัยเรียนหนังสืออยู่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมานะครับนะไปกับเพื่อนสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะคุณตีน
0: โอ้สวัสดีครับคุณบุเรียนที่รักโอ้ยังไงมั่ง
3: เมื่อกี้เนี่ย
0: นี่ตกมาแล้วลอกหนึ่งนี่พอได้เปียกพอรำคาญว่างั้นไปจ้อยไม่รู้ไปทางไหน
3: ทางนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: ตกแวบเดียวไปเลย
3: แวบหนึ่งแดดออก
0: นั่นแดดออกร้อนน้ำยังไม่พื้นไม่ทันเย็นเลยคงจะไปมามานี่แหละ
3: ไม่ขอเพลงหรอกโทรไปถามเฉยๆเป็นไงคุณพ่อสบายดียัง
0: ก็ยังรักษาไปตามคุณหมอบอกให้อยู่ฟักฟื้นเนาะอย่างน้อย3เดือนก่อนเนาะ
3: อยู่บ้านหรือว่าออกโรงพยาบาลยัง
0: ออกโรงพยาบาลแล้วครับออกโรงพยาบาลแล้วมาอยู่บ้านนะครับอยู่บ้าน
3: อยู่ร้านทรายนั่นนะ
0: ครับพาไปส่งร้านทรายเมื่อวันศุกร์แล้วเมื่อวันเสาร์อ๋อ
3: แล้วหวานข้าวหรือยังเนี่ย
0: อ๋อก็หวานแล้วครับแต่ยังไม่หมดยังมีหลายที่อยู่มีที่เยอะ
3: หวานที่ลุ่มก่อนเนาะเดี๋ยวน้ํามาหวานไม่ได
0: ้ครับนั่นแหละหวานที่ลุ่มก่อนที่โคกก็ยังเปียกอยู่น้ําเยอะทางร้านทรายน้ําเยอะ
3: อ๋อจ้ะ
0: นั่นนะครับผม
3: ไม่มีอะไรแค่นี้แหละ
0: ครับครับขอบคุณครับผม
3: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณคุณบุญเรียนที่รักก็หวานข้าวหน้าต้มตอนนี้หวานแบบตีต้มเขาเรียกว่าตีต้มเอาเนาะนะก็ใช้รถเล็กๆขนาดเล็กนะไถปั่นโอ้ยรถติดอีกนะต้องช่วยกันลากขึ้นสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะพี่ดิน
0: โอ้ยสวัสดีครับน้องต้นคุณงามเป็นไง
4: พลิง
0: พลิงพลิงพ่อบันเจี๊ยเนาะกระเดากับกระเดา
4: อันนี้ต้นไปทำงานมา
0: วุฒกาอุ้ย
4: ปลุกเรา
0: ปลุกเราโอ้เจี๊ยเฮ้ยปลุกตู้ปลุก
4: เออ
0: กระทากระมุมปลุกนี่ละอ้อนะใหญ่ปลุกพองเพราะเรียบสาวเพราะข้าวนี่นะ
4: มันอ่อเตกากรอกขาวเนาะ
0: โอ้ครีมเลยเวียมมีตึกดิ้งต้องรถตึกหมูจะบันเต็ง
4: อันที่เป็นคาเฟ่
0: อ่ะเพลง
4: โทรกลับแน่เด้อ
0: หืม
4: ที่เป็นโทรกลับแน่เด้อ
0: โอ้มือถือไม่มีสตางค์เลยตอนนี้หมดแล้วจะขอกับคนละครึ่งกับ60 40ก็ยังมันใช้ไม่ได้มั้งโทรศัพท์ต้องซื้อใหม่อย่างเดียว
4: ที่เสียงให้คุณแม่ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะ
0: ครับผม
4: ที่เสียงที่กายเลยที่ต้องเอ่ยนามนะคะ
0: ได้ได้
4: เอ่ยน้องจะนำบาย
0: ฮะ
4: เป็นเอ่ยจะหุงข้าวกิน
0: อ๋อจะนำบายเนื้อราตุโคบน้องต้นเนื้อมีแกงอะไรวันนี
4: ้แกงอะไรนะ
0: ยังไม่ได้หา
4: บ้าง
0: ฮะ
4: แกงส้ม
0: แกงส้มผักอะไร
4: ผักอะไร
0: ผัก
4: อะไรม
0: ะ
4: ร
0: ุ
4: มน
0: ั่
4: นแหละ
0: อ๋อมะรุมอ๋อแกงส้มผักมะรุมมะรุมรุมร้าวในใจอ่ะน่าจะน่ารับประทาน
4: เลยนะคะ
0: ครับผมครับขอบคุณ
4: ด้วยสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับน้องต้นคุณงามนะครับนะมาในบทเพลงโทรกลับแน่เด้อนะนะก็ฝากทุกเสียงทุกสายด้วยกันแล้วกันนะครับฟังอีกสัก2เพลงกับรายการนะครับนะแนะนำมาจากหนุ่มโคกขาวบอกรักพิศวาสนะครับนะมอบเป็นพิเศษแก่หลานยาโมเนาะนะครับทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับกับรายการและอีกเพลงหนึ่งอยากให้เธอเข้าใจนะครับแนะนำมาจากครูชุมพวง2เพลงช่วงนี้มอบทุกเสียงทุกสายครับกระผม
5: ราชาให้ประกาศปฐมนาทุกชา

0: ฮะว่ายังไงนะสายนี
1: ้
0: ฮอลแปลว่าอะไรนะฮอลเอาไปซะแล้วโอ้ยขอบคุณทางข้าวหอมเวราชขอเพลงไม่ทันนะคุยกันเพลินไปหน่อยว่างั้นเอาเพลง2เพลงผ่านกันไปอยากให้เธอเข้าใจนี่ครูชุมพวงแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับสาวบัวทองฟังร่วมนะครับนี่สาวบัวทองก็เป็นสาวทางบ้านบัวทองนะเสียงฟ้าร้องหรือเปล่านะสาวบัวทองก็อาชีพทำกับข้าวบ้านที่วัดเขาบอกนะเป็นแม่บ้านด้วยนะครับนะดูแลบ้านนะครับนะก็นะใครจะทำกับข้าวติดต่อสาวบัวทองได้ว่างั้นนะกับข้าวกับข้าววันขาวดำวันนั้นนะไปเจอกันนะครับนะกับนะคุณพ่อเพื่อนร่วมงานนะครับไม่ใช่สิคุณแม่เพื่อนร่วมงานเสียจากไปนะที่วัดอะไรวัดตรงเลื่อยนะวัดตรงเลื่อยสายร่วมรายการก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
0: โอ้สวัสดีเนอะทายอย่างนะเพลงอะขนม
2: จะดุ้งกระดุ้งมาแล้วฟังร่วม
0: โอ้ฟังร่วมกระดุ้งกระดุ้งเพลงคลั่งเลยนะคะแนนกระอึ้งหรืออึ้งหมดคะแนนไหน
2: ทานที่นิดหน่อย
0: บาทไปตู้เป็นให้เองรถเป็นให้ตู
2: ้จ้าเพลงง่ายเจ็บเลย
0: ส่งไปตามคลื่น
2: ปล่อยมันเป็นคลั่งเลย
0: บาทหน่อยได้จากคะแนนมือคะแนนหนู
2: ปล่อยทำกับบ้าน
0: ปล่อยแปลว่าปล่อยนะท่านผู้ฟังเอ๋ยฝนตกปล่อย
2: โมกกระลามประปรายก็ประปราย
0: เลยประปรายโมกกระดึงมาแบบเสียงดังบ้างไม่ดังบ้างอะไรทำนองนั้นนะ
2: ต่อไปเพลงอะไร
0: เป็นไทยต่อไปเพลงที่จะเปิดโทรกลับในเด้อว่างั้นโทรหาในเด้อว่ามีแต่โทรหาในเด้อนะน้องต้นคนงามขอโทรกลับในเด้อไม่เห็นแต่โทรหาในเด้ออันนี้ก็น่าจะเป็นอันเดียวกัน
2: โทรหาในเด้อว่ามีเบอร์โทรหาจากไหนเน
0: า
2: ะ
0: ก็ให้ประวัติ092
2: เตรียมกับน้องต้นคนงาม
0: นั่นแหละครับผม
2: วุฒิชัยด้วย
0: ครับผมขอบคุณครับ
2: สวีดัตจ
0: ้
2: ะ
0: สวัสดีไม่มีเบอร์โทรเอาเบอร์นี้ไปก็แล้วกันแจกทุกคนนะที่ฟังรายการนี้อยู่092
2: สวัสดีจ้ะ
0: โอเค0926633523เอาเบอร์นี้จดไว้เด้อข้างฝานะมีปัญหาใดๆกับเรื่องเพลงขอมาได้นะที่สวทของเราแต่ถ้ามาขอเงินขอทองบ่มีเด้อมันเมียนออยนะเมียนแต่จะเปี้ยกี้นี่เจริญนะนะติดหนี้เขานี่เยอะเป็นล้านว่างั้นสร้างเองต้องจ่ายเขาทนเด้อเจ้าหนี้เด้ออย่าเพิ่งทวงว่างั้นจะเพิ่งทวงลูกหนี้กำลังหาเงินอยู่ว่างั้นเนาะนี่ว่าจะไปหวานข้าวอยู่ไม่รู้จะได้ทุนหรือขัดกับทุนไอ้ตัวทำเหนื่อยเหนื่อยเนาะเหนื่อยกายไม่พอว่าเนาะนะตอนทำนาเนี่ยเหนื่อยกายเหนื่อยนะนะเหนื่อยใจโหยในตอนที่ข้าวราคาไม่แพงเนี่ยเหนื่อยใจยิ่งนักเหนื่อยกายพอทนไหวเหนื่อยใจนี่ลำบากนะข้าวราคาตกเอาฟังเพลงดีกว่าคุยมากไม่ดีเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะบ่นโทรหาในเด้อนะครับกับบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งน้องต้นคุณงามขอมาบทเพลงหนึ่งวอนหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้มาจากน้องน้ำทิพย์นะน้องน้ำทิพย์โทรมาขอบคุณเลยทีเดียวนะครับที่ร่วมรายการบอกเรียนอยู่สบายดีว่างั้นนะครับมอบทุกเพลงมอบให้ทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู่ด้วยกันละกันนะสองเพลงแค่นี้ครับผม

ฝากใจโซโซเนาะของหนุ่มคนนี้สู่อ้อมกอดท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับรายการ101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับนะกับหลวงพ่อรวยนะครับมอบทุกเสียงทุกสาย

0: แล้วกันนะครับนะขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับกับความซวยว่างั้นกับการล้มป่วยเนาะหลวงพ่อช่วยทีกันแล้วกันนะครับนะใครไม่รวยขอให้รวยใครไม่จนอย่าไปจนเด้อว่างั้นอย่าไปจนเด้อขอให้รวยสวัสดีครับผม
1: สว
0: ัสดีครับพี่บรรเทาครับผม
1: จะบอกว่าเปิดเพลงหลวงพ่อรวยคิดถึงบ้านบำเหน็จนรงค์เลย
0: เป็นยังไงรวยบ่ทาง
1: มันเป็นสัญลักษณ์รถพุ่มพวงเขามาจอดหน้าบ้านป้า
0: โอ้
1: เพลงหลวงพ่อรวยเป็นสัญลักษณ์ตีห้ารถพุ่มพวงมันจอดรถปิกอัพน่ะ
0: อืมเขาเปิดเพลงนี้
1: ใช่เขาเปิดเพลงนี้ทุกวันเลยรถพุ่มพวงแล้วมีของเยอะด้วยคนที่จะซื้อของใส่บาตรก็รอรถคันนี้แหละแล้วคนที่จะไปไร่ไปนาก็นี่เพลงนี้แหละมาก็มายืนรอกัน
0: ก็เรียกเป็นสัญลักษณ์ของรถพุ่มพวง
1: ใช่เป็นสัญลักษณ์อ้าวรถหลวงพ่อรวยเขาเรียกกันอย่างนี้
0: รถหลวงพ่อรวย
1: ใช่เขาเรียกรถหลวงพ่อรวยเพลงหลวงพ่อรวยแล้วพอรอบที่สองอีกคันหนึ่งเจ็ดโมงก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งรถสีแดง
0: อ๋อคนละเพลง
1: คนละคันละคันเพลงละคน
0: อ๋อคนละคัน
1: คันละเพลงละเพลงใช่
0: เราจะต้องรู้ว่าคันไหนขายอะไรยังไงกับรถคันโน้นคันนี้
1: ก็คันรถหลวงพ่อรวยเนี่ยเพลงหลวงพ่อรวยเนี่ยเขามีเงินเยอะเขาซื้อของมาเป็นรถปิกอัพอย่างรถปิกอัพน้องฟินเนี่ยแล้วเขาก็ใส่หลังคาแล้วก็มีสองข้างแล้วก็ข้างในต่างหากแล้วพอรอบเจ็ดโมงเป็นอีกคันหนึ่งก็เป็นอีกเพลงหนึ่งทีนี้พอรอบบ่ายก็จะเป็นรถพ่วง
0: อ
1: ันนี้เจ้านี้ไม่ค่อยมีเงินลงทุนเยอะเท่าไหร่แล้วก็ห้าโมงเย็นคนใช่แล้วพอห้าโมงเย็นก็เป็นรถพ่วงแต่ว่าก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ของที่เป็นของที่แบบที่ว่ามาจากไร่จากนาแล้วก็ซื้อกินได้เลยเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาใช่ถ้าเกิดวันนี้เราอยากกินอะไรเขาไม่เอาเขาไม่มีเราก็สั่งได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาก็เอามาให
0: ้อ๋อสั่งได้ว่างั้น
1: สั่งได
0: ้บอกวันนี้จะกินนู่นที่นี่เขาก็หามาให
1: ้ใช่ใช่ถ้าต้มหอยถ้าต้มหอยมาไม่มีน้ำจิ้มเดี๋ยวถ้าเราถามหาน้ำจิ้มเดี๋ยวเขาก็คิดเขาก็ตำมาให้แล้วก็คิดอีก10บาทค่าน้ำจิ้ม
0: อ๋อค่าน้ำจิ้มต่างหาก
1: ใช่ใช่น้ำจิ้มต่างหากหอยต้มต่าง
0: เรามีหอยสมมติเราไปทุ่งนาไปหาหอยมาอย่างนี้ไหมหรือว่าเรา
1: ไม่ใช่เขาต้มมาเรียบร้อยน่ะเขาต้มใส่ถุงมาเรียบร้อยน่ะถุงละ10บาท20บาทแล้วแต่จะได้มากได้แต่มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าไม่มีน้ำจิ้มแล้ววันพรุ่งนี้เราสั่งมาพรุ่งนี้เอาน้ำจิ้มมาด้วยเขาก็จะทำมาคู่กันอย่างเงี้ยก็เพิ่มไปอีก10บาทค่าน้ำจิ้ม
0: โอ้ครับผม
1: สะดวกสบายโอ้ไม่ต้องไปตลาดที่บำเหน็จนรงค์เลยเดี๋ยวนี้น่ะมีแต่รถพุ่มพวง
0: เดี๋ยวนี้ยิ่งถูกเขามีอะไร60 40นี่
1: โอ้ยไทยพัดน่ะนะ
0: ไทยพัดนี่แล้วก็ใช้ได้ใช่ไหมน่าจะใช้ได้ไหม
1: ได้เขาทำ
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่แล้วก็ซื้อลุงประยุทธ์ก็ทำ
0: ซื้อของได้ถูกลงตอนนี้
1: ใช่
0: จาก10บาทแล้วก็จ่ายประมาณสักเท่าไหร่นะจาก100นึงแล้วก็จ่าย40บาทอะไรเนี่ยประมาณนี้แล้วเนาะ
1: ใช่โอ้เดี๋ยวทุกวันนี้มันสะดวกสบาย
0: สะดวกนะ
1: ขอให้ทำเป็นเนาะแล้วมันสบาย
0: เนี่ยโครงการนี้อย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะโครงการรถพุ่มพวงเน
1: า
0: ะ
1: แต่ป้าไม่ทำหรอกไม่รู้จะซื้ออะไรนอกจากเสื้อผ้าเสื้อผ้าลุงประยุทธ์ชอบซื้อแต่เสื้อผ้าของกินไม่ซื้อลุงประยุทธ์มาโอ้ยจะเอาไปเผาตัวเอง
0: เสื้อผ้าเต็ม
1: เสื้อผ้าเอ๊ะไม่มีที่จะเผา
0: เลย
1: จ้าโอเคแค่นี้แหละวันนี้จ้า
0: หนาจิตตังนะครับกับความชอบนะบางคนชอบแต่งตัวบางคนชอบที่จะกินนะก็เลือกตามแบบใจชอบกันละกันเนาะขอบคุณพี่บรรทัดสำนันใจนะครับนะเอ้าเวลาใกล้หมดสองเพลงช่วงท้ายรายการกับรายการ 101.5 สร้างสังคมนะครับจากทางไหนก็ท่อมทำใจบอกขอเพลงทูลทองใจเพลงเสียงฟ้าร้องละน่าจะถ้าฟังไม่จบอย่างไรขออภัยสถานีดับเมื่อไหร่ก็แสดงว่ายุติการออกอากาศเนาะเพลงทูลทองใจนกเขาขันฉันครวญนะครับนี่แนะนำมาจากทางกระท่อมทำใจบอกให้สาวละมาดหนักๆว่างั้นบอกชอบเสียงพูดเพราะว่างั้นนะสาวละมาดแล้วก็เพลงสร้างวิมานนะครับจากข้าวหอมมือราชนะครับนี่เนาะข้าวหอมมือราชโทรมาพูดคุยนะครับเรื่องฟ้าฝนเหมือนกันนะครับนะยศรักสลักใจร้องท่านฟังจากไป2เพลงกับรายการวันนี้สวัสดีครับกระโพ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังคะทางสถานีต้องขออภัยคุณฟังที่การกระจายเสียงต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวเนื่องจากเกิดฝนฟ้าคะนองบัดนี้ฝนฟ้าคะนองได้สงบลงแล้วขอเชิญท่านรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz AM 1368 KHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นหัวข้อข่าวประจำวันวันนี้มีดังต่อไปนี้กปภ.บุรีรัมย์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคอลีนเหลวสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์หนุนตลาดทุเรียนน้ำแร่นนทสุวรรณสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรกรโครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรท้องถิ่นกรมการค้าภายในตรวจเข้มการถุงต้มสินค้าเหตุพ่อสกัดเอาเปรียบผู้บริโภคช่วงต้นทุนสูงพร้อมผนึก10แบรนด์เดินหน้าโครงการ LPG เต็มถังคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเปี้ยคนพิการเป็นพันบาทและจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในปลายเดือนนี้รัฐบาลปรับงบต้านทุจริตเน้นเทคโนโลยีเปิดข้อมูลรัฐลดช่องโกงย้ำใช้งบต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกปภ.บุรีรัมย์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานคอรีนเหลววันที่4มิถุนายน2569วันนี้เวลา9นาฬิกาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานคอรีนเหลวและอุปกรณ์ณสถานีผลิตน้ำห้วยจระเข้มากตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีนายณัฐพงษ์บุญโสดากรผู้จัดการกปภ.สาขาบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นร่วมกับบริษัท AGC วิทนีไทยจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นการใช้งานคอรีนเหลวอย่างถูกวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์การป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์คอรีนรั่วไหลตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตน้ำประปาผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกปภ.สาขาบุรีรัมย์ลำปลายมาตรสตึกละหันทรายและนางรองรวมถึงงานควบคุมคุณภาพน้ำจากกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต8ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการทำงานร่วมกันความสำคัญของการอบรมครั้งนี้คอรีนเหลวเป็นสารเคมีหลักในการผลิตน้ำสะอาดหากใช้งานไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนการฝึกอบรมช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการซักซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเช่นการรั่วไหลจากของคอรีนจะช่วยให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงว่าน้ำประปาที่ได้รับมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างแท้จริง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์หนุนตลาดทุเรียนน้ำแร่นนท์สุวรรณสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรกรวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569วันนี้นายทวีพัฒน์ลาวบันเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบบรรจุภัณฑ์ตะกร้าเข่งกลมขนาดบรรจุไม่เกิน50กิโลกรัมจำนวน50ใบให้แก่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนนท์สุวรรณจำกัดโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการสนับสนุนกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาของสถาบันเกษตรกรปี2569การสนับสนุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปริมาณผลไม้ที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากช่วยให้สหกรณ์สามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสูญเสียระหว่างการขนส่งการสร้างเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตให้เป็นไปตามกลไกการตลาดที่เป็นธรรมทุเรียนน้ำแร่นนท์สุวรรณถือเป็นผลผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลิ่นไม่แรงเนื้อหอมหวานละมุนคล้ายคัสตาร์ดเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศการผลักดันให้สหกรณ์นำผลผลิตออกจำหน่ายจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางตลาดให้กว้างขึ้นในการรวบรวมผลผลิตครั้งนี้สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนนท์สุวรรณจำกัดได้ส่งมอบทุเรียนน้ำแร่จำนวน3ตันให้แก่บริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลกรุ๊ปจำกัดคิดเป็นมูลค่า 450,000 บาทสะท้อนถึงศักยภาพของผลผลิตท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยังเป็นการสร้างแบรนด์ทุเรียนน้ำแร่นนท์สุวรรณให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและก้าวสู่การเป็นผลไม้พรีเมียมที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามความต้องการของตลาดยุคใหม่โครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรท้องถิ่นวันที่4มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:00 น.ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการชนประทานบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอกสจร่วมใจพัฒนาพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรท้องถิ่นโดยมีนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมนายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสาวณัฐินันกองสะอาดนายช่างชนประทานปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งมีคณะกรรมการจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมมีวาระสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรโดยมุ่งเน้นการยกระดับภาคการเกษตรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งในด้านการผลิตการจัดการน้ำการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรความสำคัญของการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่วางแนวทางพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนยกระดับความมั่นคงทางอาหารและรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต กรมการค้าภายในตรวจเข้มการหุงต้มสินค้าหีบห่อสกัดเอาเปรียบผู้บริโภคช่วงต้นทุนสูงพร้อมผนึก10แบรนด์เดินหน้าโครงการ LPG เต็มถังนางสาวยานีสีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าท่ามกลางภาวะต้นทุนการประกอบธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นในหลายด้านกรมการค้าภายในยังคงเดินหน้ากำกับดูแลความเป็นธรรมทางการค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมโดยได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบการหุงต้มและสินค้าหีบห่อทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าที่มีปริมาณถูกต้องตรงตามที่แสดงไว้และได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายนางสาวยานีกล่าวต่อว่าในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบโรงบรรจุร้านจำหน่ายการหุงต้มและผู้ประกอบการสินค้าหีบห่อในหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบทั้งผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและบางรายที่กระทำผิดจนต้องถูกอายัดสินค้าเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับการตรวจสอบการหุงต้มพบการบรรจุขาดจากปริมาณที่แสดงไว้ในหลายพื้นที่โดยจังหวัดกาญจนบุรีตรวจพบโรงบรรจุการหุงต้มกระทำผิด1รายบรรจุขาดรวม43ถังจังหวัดราชบุรีพบร้านจำหน่ายการหุงต้มกระทำผิด2รายน้ำหนักขาดรวม66ถังขณะที่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเข้าตรวจสอบโรงบรรจุและร้านจำหน่ายการหุงต้ม15รายพบกระทำผิด4รายซึ่งทุกกรณีเจ้าหน้าที่ได้อายัดสินค้าและดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วด้านการตรวจสอบสินค้าหีบห่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีโดยจังหวัดปทุมธานีสุ่มตรวจสินค้าจำนวน10รายการพบกระทำผิด1รายการขณะที่จังหวัดนนทบุรีพบกระทำผิดอีก1รายการรวมดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด2รายนางสาวยานีกล่าวว่ากรมการค้าภายในจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพของประชาชนหากพบการบรรจุไม่เต็มตามฉลากปริมาณไม่ตรงตามที่แสดงไว้หรือมีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายดังเด็ดขาดทันทีเพื่อรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคทั้งนี้ผู้บรรจุการหุงต้มและสินค้าหีบห่อที่บรรจุขาดจากปริมาณที่แสดงไว้หรือแสดงปริมาณไม่ถูกต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้จำหน่ายที่มีไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายสินค้าที่มีปริมาณไม่ตรงตามที่แสดงไว้มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเลือกซื้อสินค้าหีบห่อหรือการหุงต้มบรรจุถังประชาชนควรตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีฉลากแสดงชนิดสินค้าและน้ำหนักสุทธิอย่างชัดเจนและหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีลักษณะผิดปกติหรือมีราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหีบห่อหรือการหุงต้มที่อาจเข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานสาขาช่างตวงวัดในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วต่อไปนางสาวยานีกล่าวว่านอกจากการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วกรมการค้าภายในยังเตรียมดำเนินโครงการ LPG เต็มถังร่วมกับผู้ประกอบการบรรจุก๊าซหุงต้มทั้ง10แบรนด์ทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าก๊าซหุงต้มที่จำหน่ายมีปริมาณครบถ้วนตรงตามที่แสดงไว้ตามพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดพ.ศ. 2542พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการกำกับดูแลและติดตามมาตรฐานการบรรจุก๊าซให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น1,000 บาทและจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ปลายเดือนนี้4 มิถุนายน2569วันนี้นายศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น1,000 บาทจาก800 บาทและจะเสนอของบ141 ล้านบาทจะหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนมิถุนายนนี้และช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคม2569นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก120,000เป็น300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานเกี่ยวข้องก่อนและจะได้ค่าตอบแทน60 บาทต่อชั่วโมงวันละ6 ชั่วโมงไม่เกิน30 วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลปรับงบต้านทุจริตเน้นเทคโนโลยีเปิดข้อมูลรัฐลดช่องโกงย้ำใช้งบต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แล้วนั้นในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลมีแนวทางปรับการใช้งบให้มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่วัดผลได้มากขึ้นโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการทำงานของภาครัฐแนวทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้ทันสมัยโปร่งใสและตอบโจทย์ประชาชนโดยเชื่อว่าการแก้ปัญหาทุจริตต้องเริ่มจากการปรับระบบงานไม่ใช่เพียงรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เท่านั้นนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าในอดีตงบประมาณส่วนหนึ่งถูกใช้กับกิจกรรมอบรมและสร้างจิตสำนึกจำนวนมากแต่คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perception Index CPI ของไทยยังไม่ปรับตัวดีขึ้นอย่างที่ควรจึงถึงเวลาทบทวนการใช้งบประมาณให้มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างแท้จริงภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการทุจริตประมาณ 70% ได้ถูกจัดสรรไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากกว่าการจัดอบรมซ้ำในรูปแบบเดิมเพื่อเป้าหมายทำข้อมูลอยู่ในระบบตรวจสอบได้วิเคราะห์ต่อได้และลดพื้นที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับนโยบาย Open Data หรือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบที่นำไปใช้และวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบเช่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสตง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และสำนักงานคณะกรรมการป ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจะสามารถตรวจจับความผิดปกติและดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นปัจจุบันหลายหน่วยงานได้เริ่มใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสแล้วเช่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่พัฒนาระบบจดทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบดิจิตอลและกรมบัญชีกลางที่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆสามารถติดตามตรวจสอบได้นางสาวรัชดากล่าวว่ารัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดช่องว่างการทุจริตเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่เพียงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตแต่คือการทำให้การทุจริตเกิดขึ้นได้ยากตรวจสอบได้เร็วและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนว่าเงินภาษีของประเทศถูกใช้ด้วยความโปร่งใสและคุ้มค่านางสาวรัชดากล่าวต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างวันละ540บาทคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกมีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044-696015ต่อ101เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี11สาขาวิชาได้แก่นิเทศศาสตร์ศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์วิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณสมบัติมุดม.3ขึ้นไปเรียนหลักสูตรปี4ปีวุฒิปวส.อนุปริญญาปริญญาตรีเรียนต่อเนื่อง 2-3 ปีจุดเด่นเรียนทางไกลออนไลน์ควบคู่ทำงานหรือเรียนที่อื่นได้มีสนามสอบทุกจังหวัดและสอบออนไลน์สนใจสอบถามที่ศูนย์วิทยาบริการ

0: ให้ระวังโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในเด็กซึ่งอาจมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงลอยปวดศีรษะตาแดงจุดเลือดออกตามผิวหนังคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงปวดกล้ามเนื้อและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหากพบอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันลูกหลานจากโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคแนะนำได้แก่สวมเสื้อผ้ามิดชิดลดโอกาสถูกยุงกัดใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวดและปรึกษาแพทย์เรื่องวัคซีนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันพุธที่24มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ถึง 15:30 น.ณอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวชั้น2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือรับชมผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายในงานมีการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560รวมถึงบทบาทในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่าน
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลลงนามถวายพระพรและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรรวม149รูปประกอบพิธีและรับบิณฑบาตณท้องสนามหลวงต่อมานายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังหลังจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาค่ำณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นนายกรัฐมนตรีก็นำข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนประสบกรณิกรไทยเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เป็น

0: ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่7มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามภารกรภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่นำเสนอพระราชประวัติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ 19:00 น.นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนุนชันวิรกูลภิริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาพอลิคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดย มีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิทานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒสวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทํานองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ู้ฟังท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดถุมครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิกไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการวาดวงกีฬานะครับประจำวันที่4มิถุนายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับทีมงานในห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทุนชัยคำรอดคุณสายชนวิสังแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณเดชธรชัยโสดาคุณคณากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งใช้การบันทึกเสียงนะครับก่อนออกอากาศนะครับก็มาที่ห้องส่งนะครับขออภัยจริงๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณเนื่องจากมีภารกิจนะครับมีภารกิจการของงานนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงค่ำนี้นะครับก็เป็นการบันทึกเสียงรายการนะครับส่งให้กับคุณผู้ฟังวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนัดแรกของเราเมื่อวานนี้เนี่ยแพ้นะครับแพ้เซอร์เบียทีมแกร่งจากยุโรปอันดับ9ของโลกนะครับอดีตแชมป์โลก2สมัยในเมื่อวานนี้นะครับ0ต่อ3เซตนะครับน่าเสียดายนะครับนะน่าเสียดายเซตแรกโดยเฉพาะเซตแรกเนี่ยเรานำขึ้นท่านก่อนนะขึ้น24ก่อนแต่ว่าเราปิดเกมไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ไปแพ้ไปนะครับเราไล่มาเนี่ย18ต่อ22แล้วก็เสมอ24นะครับเสียดายนะครับนะปิดเซตไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็แพ้ไป0ต่อ3เซตนะเซตแรก24 26เซต2 22 25แล้วก็เซตที่3เนี่ย19ต่อ25นะครับก็แพ้ไปแล้วก็วันนี้เนี่ยนะขณะที่รายการวันเวลากำลังดำเนินรายการอยู่นะครับนัดที่2ของไทยเจอเจ้าภาพจากจีนนะครับเวลา 18:30 นนะครับผลงานขันยังเป็นอย่างไรก็ติดตามในภาคข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ในสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับให้กำลังใจกับโค้ชออสกิตติพงศ์ฤทัยเกียงไกรนะครับซึ่งดูแลทีมของเรานะนะครับอย่างเต็มที่และรวมถึงผู้เล่นนะครับของเราที่ไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับแก้วกัลยากมุนทลานะครับเพียวอัชราพรคงยศออมสินสัสิภาพรจันทรวิสูตรแนนทัศดาวนึกแจ้งบีมฟิล์มพิชยาโกกรำเปียนุษแป้นน้อยนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งหลายคนนะที่ลงมาแข่งขันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับนัดที่2เจอกับจีนที่เราเคยเจอกันมาก่อนคู่ปรับสำคัญในย่านอาเซียนแล้วครับนะครับก็สนุกแหละนะครับส่วนจีนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ลงแข่งขันนัดแรกเหมือนกันนะครับนะปรากฏว่าจีนนั้นใช้ดาวรุ่งส่วนใหญ่นะครับเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับมืออันดับ15ของโลกนะครับแล้วก็อันดับ45ในการเมื่อปีที่แล้วฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะจีนทีมอันดับ6ของโลกรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2023นะครับแล้วก็ทีมที่ได้อันดับที่5 2สมัยติดต่อกันในปี2024และ2025เช็กนะครับชนะจีน25ต่อ20 25ต่อ20 26ต่อ24นะครับนะก็นี่กลุ่ม3เมื่อวานนี้ที่แข่งกันที่นครหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจีนเจอกับไทยค่ำคืนนี้นะครับก็คงได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับแล้วก็โปแลนด์นะครับเอาชนะเบลเยียมนะครับทีมอันดับที่14ของโลกนะโปแลนด์ทีมอันดับ4ของโลกนะครับดีกรีเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับชนะเบลเยียมทีมอันดับที่14ของโลกและอันดับที่14ของรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว3ต่อ2เซตนะครับ25 20 22 25 25 23 18 25และ25ต่อ13นะครับก็เป็นการย้ำชัยชนะของโปแลนด์นะที่เคยชนะเบลเยียมมา3ต่อ0เซตนะครับขณะวันนี้นะครับนัดวันนี้นะครับที่จีนนะครับโปแลนด์ทีมอันดับ4ของโลกล่าสุดนัดที่2นะครับเจ้าของเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับเมื่อวานนี้ชนะเบลเยียม3ต่อ2เซตนะครับวันนี้เจอกับเช็กที่เมื่อวานชนะจีนมานะฮะ3เซตรวดเหมือนกันปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของโปแลนด์เอาชนะเช็กไป3ต่อ0เซตนะครับ25 22 25 22และ25 20นะครับในการแข่งขันเนชั่นลีกสัปดาห์แรกกลุ่ม3ที่นครหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก่อนที่คู่ไทยจะลงแข่งขันก็ทำให้โปแลนด์เนี่ยมีสถิติชนะ2นัดติดเก็บเพิ่ม3คะแนนจากเดิมนะมี2คะแนนนะครับเป็น5คะแนนนะครับนะคะแนนอันดับโลกยังเป็นอันดับที่4ของโลกอยู่ส่วนเช็กอันดับที่15ของโลกนะครับพรุ่งนี้โปแลนด์จะเจอกับเซอร์เบียในเวลา 18:00 นะครับนะฮะแล้วก็มีเช็กนะฮะก็จะเจอกับเบลเยียมในเวลา 14:00 นในเกมวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับที่แข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นที่แคนาดาที่บราซิลนะครับ
ก็มีหลายเกมในการแข่งขันโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเอาชนะยูเครน 3-0 เซตนะครับตุรกีก็ชนะโดมินิกัน 3-2 เซตเยอรมันชนะแคนาดาเจ้าภาพนะครับ 3-1 เซตนะครับที่บราซิลญี่ปุ่นชนะฝรั่งเศส 3-1 เซตอิตาลีแชมป์เก่าแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกนะฮะโอ้ยังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะบังกอเรียนะครับ3-0เซตนะครับแล้วก็บราซิลชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับนี่คือผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในวันนี้นะครับและมีเกมการแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับเชียร์ทางโมโนแม็กสำหรับไทยกับจีนในช่วงเวลาวันลงกีฬานี่แหละครับให้กำลังใจวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วก็ทีมงานของนักวอลเลย์บอลทีมผู้ฝึกสอนโค้ชออสนะครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับให้กำลังใจนักกีฬาของเรากันนะครับจากนั้นไปติดตามแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัลกว่า 1,450,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 47 ล้านบาทที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับเริ่มต้นที่พรปวีช่อชูวงน้องหมิวครับเจอกับคิมกาอึนมืออันดับสูงจากเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าหมิวพรปวีช่อชูวงฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะไป 2-0 เกม 21-13 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายและรอบ8คนสุดท้ายเจองานหนักครับมือ1ของโลกอันแซยองนะครับจากเกาหลีนะครับซึ่งเอาชนะภูสลาวีสินธุจากอินเดียมา 2-0 เกม 21-17 และ 21-15 นะครับสาวสวยของเราน้องพิงค์ครับพิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับชนะของชิวปินเซียนนะครับซึ่งเอาชนะเมรัชนกอินทนนท์มาเมื่อวานนี้ 2-1 เกมพิงน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับชนะของชิวปินเซียนปรากฏว่าแพ้เป็นน่าเสียดายนะครับ2เกมรวดนะฮะ18-21และ19-21นะครับหญิงคู่ครับอันนากับมูนาครับเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอคู่ของญี่ปุ่นนะครับฟุกุชิมะกับมาซุโมโตะแล้วก็แพ้ไป0-2เกมนะครับ16-21และ16-21และ14-21แล้วก็มาถึงในช่วงบ่ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะ2ประเภทที่นักกีฬาเราลงแข่งขันคืออิคคิวครับดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งครับชายเดี่ยวที่ฟอร์มร้อนแรงมากนะชิงแชมป์โลกก็ได้เห็นทั้ง EQ แล้วก็วิวกลูดแหละตอนนี้อันดับโลกขยับขึ้นมาแล้วนะครับมีท็อป20แล้ววันนี้ EQ พนิชพลธีรรัศกุลครับเจอกับลีชิเฟงจากจีนนะในเกมแรกเจอทีเด็ดกรรมการนะครับจับเวลาเรื่องของ25วินาทีนะนะทำให้เสียอารมณ์ไปนิดหน่อยนะขณะที่แต้มนำอยู่ช่วง 16-15 ประมาณนี้แต่ว่า EQ ก็แพ้ไปในเกมแรกนะครับ 18-21เกม2มาแล้วครับสิงห์มือซ้ายครับอีกคิวพนิชพลตบเอาตบเอาตบเอาแล้วชนะไป2เกมรวดเลยนะฮะ21-6และ21-12อีกคิวผ่านก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปนะฮะอีกคิวเอาชนะลีชิเฟงจากจีนไปนะ2-1เกมคู่ผสมครับจบพร้อมๆกับทางด้านของชายเดี่ยวนะครับบาสกับเฟมเดชาพลภวรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียว3พรานนะครับรอบก่อนหน้าเนี่ยชนะคู่ปรับจากญี่ปุ่นมานะครับรอบนี้เจอจากมาเลเซียนะครับทางด้านของฮูปังรอนกับไล่เผอจิงแล้วก็บาสกับเฟมนะครับชนะไป2-0เกม21-14และ24-22นะครับเข้ารอบไปอีกประเภทหนึ่งของนักแบดมินตันของประเทศไทยนะครับวิวกุลวุฒินะครับนะเมื่อวานนี้มาด้วยนะครับแต่มีการบาดเจ็บนะครับเจอกับโทมัสปูป๊อปและแพ้ไปนะครับถอนตัวจากการแข่งขันมีการบาดเจ็บนะครับนะแล้วก็โอโม่ภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับสตรีแต้รัตนชัยนะครับไปแพ้คู่ของเดนมาร์กเมื่อวานนี้นะครับแมทเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบเจนะครับนะ0-2เกมก็ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับจากแบดมินตันมาติดตามเรื่องของการฟุตบอลข่าวดีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่ผมนะบอกคุณผู้ฟังนะครับรอติดตามนะครับก็มีภาคเอกชนใจดีซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่าทางด้านของแจ๊สนะครับหรือว่ากลุ่มจัสมินได้ไปคุยกับทางฟีฟ่านะครับนะว่าทำการที่จะพูดคุยกันในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้ทางแจ๊สนะครับก็จะได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับรอติดตามมานะครับว่ารายละเอียดของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้ของทางแจ๊สเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มแจสมินตอนนี้เขามีลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกแล้วนะนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกจะเป็นอย่างไรกี่ร้อยล้านข่าวว่า700ล้านเป็นไปได้อย่างไรแพ็กเกจอย่างไรพรุ่งนี้นะรอติดตามกันนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 นะครับอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับจะมีผลการแข่งขันให้แจ้งให้ทราบนะครับเมื่อวานนี้ชุด U23 อุ่นเครื่องกับคีร์กีซสถาน
ะครับในโปรแกรม FIFA Day เดือนมิถุนายนนะครับที่สนามยามาโอกะฮาซาสกะนะครับอะคาเดมี่นะฮะที่ปทุมธานีนะครับเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องในเวลา 18:00 นนะครับที่ยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่นะครับชุด U23 ของเราเจอกับคีร์กีสถานโค้ชวังทวัชชัยดำรงองตระกูลนะครับก็ทดสอบนักเตะหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยนะครับก็ทดสอบนักเตะของเรานะครับคุมเกมได้อย่างดีนะแต่ว่าคีร์กีสถานก็มาสู้สนุกนะครับเป็นคีร์กีสถานยิงนำไปก่อนนะครับจากการยิงของโอมารอฟชาเมียงนะครับครึ่งหลังนะฮะไทยก็ตีเสมอได้นะครับในจังหวะที่ยศกรบุรพานะครับได้ถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองนะครับยิงซ้ำเข้าไปนะฮะให้เราตีเสมอนะครับ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะทำประตูนำ2 3ครั้งในช่วงท้ายเกมนะแต่ว่าติดเซฟผู้รักษาประตูของคีร์กีสถานนะครับจบเกมในเมื่อวานนี้ธวัชชัยดำรงองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็บอกว่าเราก็ภาพรวมก็ถือว่าโอเคครับน้องๆที่มาจากแคมป์นะก็มารวมตัวกันนะครับก็สร้างความพอใจในระดับหนึ่งนะครับทั้งเกมรับเกมรุกนะฮะแต่ว่าชื่นชมท่านของคีร์กีสถานนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะรูปร่างสูงใหญ่นะฮะแล้วก็สร้างความลำบากใจให้กับทีมเราได้พอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากเกมนี้ก็นะครับเราก็ในการเจอเกาหลีนะครับก็มีการขายบัตรแล้วก็เปิดให้ชมด้วยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยก็อยากจะให้ทางด้านของกองเชียร์มาเชียร์กันอย่างเต็มที่ที่สนามนะครับนัดที่เจอกับเกาหลีใต้นะครับจะได้ทดสอบนักกีฬาชุดยู23ของเราอีกนัดหนึ่งนะครับซึ่งจะเจอกับเกาหลีใต้ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนเวลา 18:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีจะได้เห็นครับนี่คือชุด U23 ชุดที่ตั้งความหวังในชุดเอเชียนเกมนะครับทวัชชัยดำรงองตระกูลขอกำลังใจเชียร์สำหรับทีมฟุตบอลของเราในการแข่งขันกันนะครับจาก U23 มาดูช้างศึกรุ่นเล็กกว่านะฮะรุ่นน้องชายต้องบอกอย่างนี้นะฮะ U23 รุ่นพี่น้องชายก็คือ U19 นะครับหลังจากที่ชนะบรูไนมา 9-0 นะครับก็อบอุ่นร่างกายแหละแล้วก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะฮะในการเตรียมเจอกับสิงคโปร์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2เนี่ยในการเจอกับสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ก็แพ้มาเลเซียมา 0-3 นะครับวันที่5มิถุนายนนะครับ 20:00 นที่เทลตานสเตเดียมนะครับเจอกับสิงคโปร์อีกคู่หนึ่งเนี่ยมาเลเซียเจอกับบรูไนนะครับรอลุ้นกันรายการนี้ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งของเยาวชนของเราในอนาคตนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เน้นวันนี้เนี่ยดูเรื่องของการเล่นกันเป็นทีมจังหวะรับจังหวะรุกนะฮะรวมถึงการเข้าทำประตูนะครับนะรอเชียร์กันนะครับวันที่5มิถุนายนวันพรุ่งนี้นะครับ20:00 นเจอกับสิงคโปร์ลอดช่องจะหวานคอหรือไม่รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับ BG Sport ถ่ายทอดสดนะครับนี่คืออีกเกมนึงนะของทีมฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีนะเราเตรียมทีมเพื่อแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2027ในปีหน้ารอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน2569เอาล่ะครับรายการนี้เนี่ยนะเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเราจะได้ไปแข่งขันเอเชียนคัพรอบสุดท้ายหรือเปล่าที่จีนในปีหน้านะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมทีมนะในการแข่งขันแล้วก็เดินหน้าในการพัฒนานักกีฬาของเราต่อไปนะครับจากน้อง19ปีตามไปดูทีมพี่ใหญ่ชุดใหญ่ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งจะอุ่นเครื่อง2นัดตาม FIFA Day เหมือนกันนะในการอุ่นเครื่องเจอกับคูเวตและบุกไปเยือนจีนด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับได้ประกาศรายชื่อนะเบอร์เสื้อนักเตะทั้ง23คนนะฮะในการเจอกับคูเวตนะครับวันที่5มิถุนายนนะครับแล้วก็ไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนนะครับแอนโทนีฮัสซันประกาศรายชื่อเบอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1อย่างปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข2กีฬาวัฒน์อัครธรรมหมายเลข3นัทพงษ์สาริยา

หมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพี่มายหมายเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับหมายเลข16อดิศรพรหมรักษ์หมายเลข17คณะคำยกหมายเลข18ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับหมายเลข19ธีรพัฒน์ปรือทองหมายเลข20สรานนท์อนุอินทร์เนี่ยผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข21สุพนันท์บุรีรัตน์หมายเลข22เสกสรรราตรีและหมายเลข23กรกฎพิทักษ์นัดดานะครับซึ่งโปรแกรมการอุ่นเครื่องของเรา2นัดย้ำอีกครั้งนึงนะครับ5มิถุนายนนะครับ19:30 นเจอกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมนะครับส่วนวันที่9มิถุนายนเจอกับจีนที่เจนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมชุดใหญ่ของเราถ่ายท่อสดในช่องทางของทางไทยรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีวีไทยรัฐ YouTube นะต่างๆก็ร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมติดตามกันนะครับสำหรับชุดใหญ่ของเรานะครับจากชุดใหญ่นะนะผู้ชายนะ19ปี23ปีผมรายงานไปแล้วนะทีมสาวไทยนะก็ให้กำลังใจด้วยนะครับทีมสาวไทยฟุตบอลหญิงของเราเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปถึงเมียนมานะครับเมืองกรุงย่างกุ้งเมืองประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วนะขออภัยนะครับเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับก็ฟุตบอลหญิงก็อยู่ในช่วงของ FIFA Day เหมือนกันนะครับ 4-10 มิถุนายนซึ่งรายการดังกล่าวนะครับมีทีมแข่งขัน3ทีมนะมีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอันดับแรงกิ้ง50ของโลกเมียนมาอันดับ55ของโลกและอุซเบกิสถานนะครับอันดับ53ของโลกนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดหาทีมที่มีผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับฟุตบอลหญิงของเรามีโค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินอดีตกองหน้าทีมชาติไทยตีกอล์ฟก็เก่งเล่นฟุตบอลก็เก่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดนี้นะครับแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชนักกีฬาของเราก็เดินทางไปถึงเมียนมาแล้วนะครับเกมการแข่งขันนะครับวันเสาร์ฮะเจอกับอุซเบกิสถาน 17:30 นะครับที่สนามทุวานาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับ9มิถุนายนนะครับไทยเจอกับเมียนมานะครับ 17:30 สนามเดียวกันเลยครับทุวานาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับถ่ายทอดสดทางYouTube Peony Play Sport นะฮะนะครับแต่ทาง YouTube ให้ชมและเชียร์กันทีมหญิงของเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับว่าเราก็จะส่งทีมหญิงชุดใหญ่นี่แหละครับไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่ไอจิแล้วก็นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี่ก็เตรียมความพร้อมว่ากันเรื่องของฟุตบอลยาวๆเลยนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับรอเชียร์กันครับ2นัดเจอกับอุซเบกิสถานนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะย้ำนะเจอกับอุซเบกิสถาน6มิถุนายนและวันที่9มิถุนายนเจอกับเมียนมานะครับมาติดตามเรื่องกอล์ฟกันนะครับหลังจากที่สมาคมกอล์ฟขออภัยนะครับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championshipชิงเงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนที่สนาม The Majestic Creek Country Club and Resort พา72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม The Majestic Creek Country Club and Resort นะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งจบการแข่งขัน2วัน36หลุมก็จะตัดตัวผู้เล่นเหลือ50คนและไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับพอตัดตัวแล้วนะครับก็นำนักกีฬานักกอล์ฟเนี่ยนะครับไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับนะแล้วก็คนที่ตีเกินเนี่ยวันละ16อันโอผ่านะฮะ88ถูกตัดสิทธิ์ไม่เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปนะผู้ชนะเลิศในระดับอาชีพได้เงินรางวัลนะครับ 200,000 บาทนะครับรอบ2ของการแข่งขันนะครับก็วันนี้ปรากฏว่าผู้นำเป็นของตาต้าครับกันบรรณบดีนะครับไอนักกอล์ฟโปรกอล์ฟวัย24ปีจากชลบุรีเจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2025นะครับที่สนาม Royal Hill แล้วก็ผู้เล่นใน China LPGA Tour นะครับเก็บ3 Under Par นะครับแล้วก็รวม2วัน6 Under Par เป็นผู้นำร่วมกับคริสเซน่านาตาเลียโยโกะนะครับวัย24ปีจากอินโดนีเซียที่เทิร์นโปรเข้าปีที่2นะฮะแล้วก็แข่งขันในไทยแอร์พีเจทัวร์มาโดยตลอดนะครับนะสกอร์เท่ากันนะฮะก็รอลุ้นกันนี่2วันนะครับผ่านมาแล้วก็นำคู่เลยนะฮะทั้งกันบรรณบดีกับทางด้านของคริสตินานาตาเลียโยโกะนะครับคนอื่นๆก็ต้องลุ้นกันต่อนะในวันพรุ่งนี้นะครับนะ
อันดับที่3ร่วมมี4คนลุ้นกันจะได้หรือเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านของน้องการครับธนชพรอินแสงนะครับสวิงเยาวชนทีมชาติไทยวัย15ปีจากนคร

0: ปฐมนะลุ้นด้วยนะรวมถึงทางด้านของอาชิรยาศรีวงศ์นะนักตัวกอล์ฟทีมชาติวัย17ปีของแชมป์ไทย LPGA ปี2028นะครับนะลุ้นกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของโปรบุ๊คธนพรผลิตวนนท์วัย27ปีจากชลบุรีเจ้าของไทย LPGA ปี2025จากสนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับนะก็ลุ้นกันนะครับซึ่งการแข่งขันสิงSAT Lady Championship รอบสุดท้ายวันที่5นะครับก็ติดตามกันว่าผลการแข่งขันวันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรใครจะได้แชมป์นะครับปิดท้ายด้วยของเรื่องของกอล์ฟอาชีพนะสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า USGA นะครับเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์สตรีมรายการที่2ของปีครับ US Women Open Presented by Ally ณสนาม Riviera Golf Clubย่านแปซิฟิกพาลิเซสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ 4-7 มิถุนายน 2569 นะครับกอล์ฟเมเจอร์เงินรางวัลสูงมากนะครับ12ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ390ล้าน7แสนบาทนะครับโดยมีแชมป์รายการที่แล้วมาด้วยครับมายาสตาร์กนะครับโปรสาวจากสวีเดนแชมป์ปีที่แล้วเดินทางมาป้องกันแชมป์นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะรายการนี้โปรกอล์ฟสาวไทยมากันเพียบเลย10คนนะที่ไปชิงชัยรายการนี้รายการเมเจอร์ที่2ของปีนะครับจีโน่อาทิยาทิติกุลมือ2ของโลกเมเอเรียจุธานุการอดีตแชมป์ปี2018แพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจพราวชนติวรรณแสนเมียวปาจารีอนันต์เนรการนะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นจัสมินนะครับสุวรรณปุระนะครับว่านจารวีบุญจันทร์เจนนี่ณภัทรเลิศศาสตร์วัฒนาและ2นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าแข่งขันครับแอนนิต้าลำพองพวงและก็ทนายของธนานาโคจสารมณีนะครับรอลุ้นกันว่านักกอล์ฟกอล์ฟสาวไทยจะทำผลงานดีแค่ไหนโดยเฉพาะจิโน่อาทิยาทิพกุลนะครับเจ้าของแชมป์ LPGA 9รายการลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่5ผลงานดีที่สุดคืออันดับที่6ในปี2024นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเล่นไปแล้ว9รายการคว้ามาได้2แชมป์นะฮะจะได้ลุ้นนะครับเป็นอีกรายการหนึ่งซึ่งโปจิโน่คาดหวังนะจะได้ลุ้นนะครับรวมถึงโปแพตตี้พังกรธวัฒนกิจนะครับเจ้าของแชมป์ LPGA 2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วก็รวมถึงเมเอเรียจุธานุการเมียวปัจจรีอนันต์ฤกานะครับพราวชนิตีวรรณแสนนะครับโอ้ยอดฝีมือกอล์ฟจากไทยไม่พอนะยอดฝีมือกอล์ฟจากทั่วโลกญี่ปุ่นเกาหลีมากันเพียบเลยนะครับนะรวมถึงลิเดียโคเนี่ยนะครับนะยูกะซาโกะเนี่ยนะครับหลายๆท่านมาแข่งขันรายการนี้รอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพอายุ17ปีนะครับที่บุรีรัมย์ไปเชียร์ให้กำลังใจกับน้องๆกันหน่อยนะครับที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับทั้ง2สนามนะครับไปดูว่านักเตะของบุรีรัมย์ก็ดีราศีสลายยูไนเต็ดก็ดีสุรินทร์ซิตี้ก็ดีนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นตัวแทนของภาคตอนออกเชียงเหนือได้หรือไม่นะในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยรายการระดับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยนะครับโค้กครับอายุ17ปีฮะไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคโซนตอนออกเชียงเหนือนะเป็นภาคที่2แล้วต่อจากภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะครับรายการนี้จะได้เห็นเยาวชนนักฟุตบอลของไทยนะมาจากถ้วยนี้แหละนะซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอกชนใจดีมากมายนะฮะที่ร่วมกันสนับสนุนในการแข่งขันฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีนะครับรอติดตามกันนะครับเรื่องของไทยลีกนะนักกีฬาย้ายธงย้ายทีมกันโดยหลายสโมสรก็ประกาศรับนักเตะนะใครอยากเป็นนักเตะอาชีพไทยลีกไปติดตามกันดูเรื่องของไทยลีกนะครับนะฮะแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองราชสีมาทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัตน์สกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตร เสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวัณวรรณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางลัดดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงศ์พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งโครงการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอารดาสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลร่วมกับสิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายโดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรม รู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ wrb12.thai.runซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากร
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
3: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ6040ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็เลยอำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
2: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
5: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม.เพราะว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้วผมเนี่ยดำเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรอีก ส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงเนี่ยประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับไม่เผชิญความเดือดร้อน
4: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชวนันท์มาลีรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางการจีนเพื่อแสดงถึงความกังวลต่อการกระทำที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปฏิบัติในอดีตและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประณามมาตรการตอบโต้ของทางการจีนอย่างรุนแรงซึ่งจีนไม่มีสิทธิ์แทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและแทรกแซงสมาชิกรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกับไต้หวันธนาคารกลางของคิวบาเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในคิวบาจะถูกระงับตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งยุติความสัมพันธ์กับฟินซิเม็กบริษัทการเงินของคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลาฟเคชบาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายบาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทั้งนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดียวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะชิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม21-13 และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-17และ21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงค์พิชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม18-21และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคิวพานิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6 และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพเพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงจากเทคบอลขณะที่รางวัล นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปรยอจากวิลแชร์Racing, คว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาบคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาถิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองผานิคาดนาครายงาน
9: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติกโดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสารัตอยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 ที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่
13: ช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562
16: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นลักษณะของพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ซึ่งก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้นอ้าวเอาแปลงนี้เหรอวะข้าจะได้มีเพื่อนบ้านเป็นอัยการกันละคราวนี้ว่าอย่างไรล่ะพี่ผู้ใหญ่พ่อจ้องกระดาษแผ่นนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ชี้ไปยังที่ว่างสีเขียวหย่อมหนึ่งพร้อมกับประกาศลั่นฉันก็เอาตรงนี้ห้าไร่ผมอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าพ่อผมเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันคนสมัยที่ชาวบ้านยังทำนาได้ปีละมากๆพ่อมักจะเป็นคนนำผลผลิตของลูกบ้านไปขายให้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ถูกพ่อค้าคนกลางโกงเอาแต่ครั้นพอทำนาไม่ได้ชีวิตของพ่อจึงเปลี่ยนไปช่วงแรกทุกคนให้เขาอ้างว่าการเล่นพนันขันต่อนั้นเป็นไปเพื่อคลายทุกข์จากเรื่องนาแต่ว่าพอนานวันไปกับกลายเป็นการเล่นอย่างจริงจังและพ่อก็ตัดสินใจเปิดบ่อนมันที่บ้านซะเลยวันแรกที่รู้เรื่องผมไม่สบายใจมากจะนอนไม่หลับพยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อเลิกซึ่งพ่อก็รับปากว่าถ้าหากทำนาได้เมื่อไหร่จะกลับมาทำนาแล้วก็เลิกเล่นการพนันทันทีแต่นี่ก็ร่วมปีแล้วบ้านผมก็ยังคงเป็นแหล่งรวมขาพนันชั้นยอดประจำหมู่บ้านอยู่ไม่เว้นวายยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าชาวบ้านยิ่งลืมไร่ลืมนาหลงลืมหน้าที่แห่งตนหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนผมเองนั้นอดสูใจแทนไม่ได้

ฉันเอาตรงนี้นะตรงใกล้ๆของไอ้คงมันยังไงก็จะได้คอยดูกันตอนแก่ตอนเฒ่าพ่อกอดคอตะคงพลางหัวเราะไปพลางผมเห็นผู้สูงวัย2คนไม่หัวเราะอย่างนี้มานานแล้วขนาดไอ้คงมันยังปลูกข้าวบนดวงจันทร์ได้ผู้ใหญ่ดำอย่างข้าจะกลัวอะไรละวะพ่อหันมาพูดกับลูกบ้านคนอื่นๆในขณะที่พ่อกับตะคงกำลังนั่งเขียนสัญญากันแล้วก็ฟังการอธิบายรายละเอียดเรื่องต่างๆอยู่นั้นลูกบ้านหลายคนก็เรียบๆเคียงๆดูที่ดินที่เหลืออยู่พลางปรึกษาหารือกันอย่างเป็นกังวลเอมันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้วนะถ้ามันเป็นไปอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่าจริงพวกเราจะอยู่กันยังไงล่ะหลายคนเริ่มลังเลเมื่อเห็นคนอื่นๆทยอยเลือกซื้อที่ดินกันคนละไร่สองไร่หลายคนกลับบ้านไปจูงลูกจูงเมียมาดูแล้วก็เริ่มจับจองที่ดินบนดวงจันทร์กันเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อตะวันบ่ายคล้อยทุกคนในหมู่บ้านดอนสักทองก็เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์กันทุกหลังคาเรือน

ฤดูเพาะปลูกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ฝนก็ยังไม่ตกพวกเราต้องขายข้าวล็อตแรกให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพื่อที่จะได้ทันกับที่ทางรัฐบาลจะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ในรอบแรกไม่อย่างนั้นต้องรออีก3ปีชาวบ้านที่เสียเงินซื้อที่ดินแล้วก็อยากได้ส่วนแบ่งให้เร็วที่สุดจึงเป็นกังวลที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ได้ความว่ายังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่เกษตรท่านแนะนำว่าอย่างไรชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านของผมอีกครั้งหลังจากที่พ่ออาสาไปปรึกษาปัญหาเรื่องปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอก็ท่านว่าให้พวกเราเนี่ยลองปลูกถั่วกันก่อนถั่วมันอายุสั้นปลูกแป๊บเดียวมันก็ให้ผลเก็บผลเสร็จก็ไถกลบไว้ใต้ดินให้เป็นปุ๋ยทำอย่างนี้แล้วค่อยปลูกข้าวถ้ามัวแต่ปลูกถั่วกันอยู่แล้วปลูกข้าวทันแล้วผู้ใหญ่ฮะลูกบ้านคนหนึ่งถามฝนก็ยังไม่ตกยังไงเราก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่ดีปลูกถั่วใช้น้ำน้อยกว่ามันก็คงรอดแล้วหรอวะมาลองดูกันก่อนก็แล้วกันหลังจากวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ขมีขมันปลูกถั่วกันยกใหญ่รดน้ำพรวนดินประคบประงมราวกับลูกในไส้พอถั่วอยู่ได้ประมาณ3เดือนชาวบ้านก็เก็บเกี่ยวไปขายบางบ้านที่ดูแลอย่างดีสามารถเก็บผลผลิตได้เกือบ200กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านน่าชื่นขึ้นได้ในรอบหลายปีมานี้ข้าจะเก็บเงินเนี้ยไว้ทำทุนปลูกข้าวข้าว่านะจะส่งข้าวสัก20เกวียนขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ให้ได้ไอ้สันคลี่เงินจากการขายถั่วอวดผมแล้วแกไหลดินได้เงินแล้วจะทำอะไรผมไม่อยากฝันให้มากเพราะอย่างไรเสียความคลางแคลงใจของผมก็ยังคงอยู่ชายผู้นั้นเป็นใครกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกลวงผมเฝ้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันแต่ไม่เคยได้รับคำตอบสักทีเรื่องดีเรื่องนึงเกิดจากความกลัวของพ่อซึ่งคิดว่าดินที่เสื่อมโทรมมานานแล้วอาจจะทำให้ได้ข้าวไม่มากพอจึงชักชวนชาวบ้านเร่งปลูกพืชตามคันนาแล้วก็ที่ดินรกร้างรอบบริเวณพอไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ทั้งพ่อแล้วก็ชาวบ้านวุ่นวายอยู่กับการเตรียมปลูกข้าวจนไม่มีเวลาว่างมาเล่นถั่วโปกันอีกแล้วบ่อนที่บ้านของผมจึงปิดไปเองโดยปริยายและในเมื่อทุกคนกำลังจะลืมมันผมจึงช่วยกันกำจัดหลักฐานสุดท้ายของความทรงจำมันยอดแย่โดยในวันหนึ่งผมแอบเอาโต๊ะและก็อุปกรณ์การพนันที่คลุมผ้าไว้ที่ถุนบ้านไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะนำไปทำเป็นเชื้อไฟไล่ยุงให้ไอ้ขาวลูกกัวตัวใหม่ของผมคืนนั้นเมื่อพ่อกลับมาบ้านแต่ไม่ได้ซักถามอะไรผมจึงเฉยเสียฝนแรกตกหลังจากนั้นไม่นานเม็ดฝนที่ตกแทรกแผ่นดินที่แห้งแล้งมายาวนานแล้วทำให้ความร้อนที่สะสมคุกรุ่นขึ้นมาในอากาศส่งผลให้อบอ้าวไปทั่วแต่ไม่นานความอบอ้าวนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความชุ่มเย็นจากพรของพระพิรุณชาวบ้านเฮโลโรร้องรำเป็นการใหญ่เพราะนั้นก็หมายถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพวกเราเริ่มไถพรวนดินรอคอยการเพาะปลูกและก็ความหวังที่จะมาถึง

ชมงคลรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพวกเราก้มลงกราบพื้นดินขอขมาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพศพที่ละเลยไม่ทำหน้าที่ของพวกเรามาช้านานพ่อของผมเริ่มหว่านเมล็ดข้าวลงในนาผมยืนมองท่านพลางปาดน้ำตาไปพลางนานแค่ไหนแล้วเนาะที่ผมไม่เห็นภาพนี้เราทำการเกษตรยังไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายแล้วก็ผ่านพะโลโทษด่าเทวดาที่ทำให้พวกเราอดอยากวันนี้พอกลับมาทำนาอีกครั้งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นั่นก็ทำให้ผมซาบซึ้งใจนักที่เห็นแผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งกว่าผมและพ่อจะหว่านข้าวเสร็จก็เย็นย่ำมากแล้วตกค่ำหลังจากอาบน้ำจนตัวเย็นจึงลงมือตั้งวงกินข้าวกันที่ระเบียงบ้านดวงจันทร์คืนนี้สวยนักพ่อนั่งแงนมองดูอยู่เนิ่นนานเองว่าต้นข้าวของเรามันจะชอบดินบนดวงจันทร์หรือเปล่าวะผมแงนดูดวงจันทร์ตามท่านแม้ว่าในใจจะเชื่อเต็มร้อยว่าพ่อโดนไอ้ในหน้า18มงกุฎหลอกแต่ก็ไม่อยากขัดท่านอย่างไรเสียเงินที่เสียไปก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าแลกกับการที่พ่อกลับมาทำงานอีกครั้งผมว่าเงินแค่นี้คุ้มค่าสำหรับผมมากไม่รู้สิพ่อถ้าเขาขึ้นไปดูมาแล้วว่าดีก็คงจะดีแล้วมั้งผมตอบแบบขอไปทีเพื่อรักษาน้ำใจพ่อให้มากที่สุดไม่รู้ว่าทางไปดวงจันทร์จะไกลมากไหมนะไม่รู้สิพ่อเพราะว่าผมไม่เคยไปผมดูดนิ้วมือที่ติดน้ำแกงอย่างอร่อร่อยพ่อว่าคงไม่ไกลไปกว่ากรุงเทพหรอกเว้ยพ่อหัวเราะลงลูกคอผมไม่เข้าใจความหมายที่พ่อซ่อนเอาไว้ในคำพูดแต่อย่างใดผมคิดแค่เพียงว่าการกินอาหารกับพ่อในค่ำคืนนั้นมันอร่อยที่สุดเลยทีเดียวถ้าหากเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาในบ้านดอนสักทองตอนนี้ก็คงจะประหลาดใจที่เห็นคนในหมู่บ้านนี้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดในเวลากลางวันเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายคอยดูหนูเพลี้ยไม่ให้มาทำลายต้นข้าวอ่อนๆที่กำลังชูคออย่างน่ารักน่าชังบางคนพูดคุยกับต้นข้าวเหล่านั้นราวกับพวกมันมีชีวิตและหากแอบฟังบทสนทนาของคนเหล่านั้นจะยิ่งแปลกใจใหญ่เพราะพวกเขามักจะพูดกับต้นข้าวของเขาไม่พ้นด้วยประโยคที่ว่าโตเร็วๆนะลูกและจะได้ไปอยู่บนดวงจันทร์หรือไม่ก็พูดว่าไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วอย่าลืมโลกเรานะตกกลางคืนชาวบ้านจะนั่งส่องดูดวงจันทร์ด้วยกล้องสองทางไกลพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนคนละเมอเพ้อพกแม้ว่าผมจะเวทนากับพฤติกรรมของชาวบ้านเหล่านั้นจนเพลียใจแต่ถ้าหากมองในแง่ดีจะพบว่าชาวบ้านก็ได้กลับมาทำงานทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งซึ่งต่างจากก่อนนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังมือพี่ผู้ใหญ่เดือนหน้าข้าวของเราคงเกี่ยวได้แล้วต้องคงมาหาพ่อในคืนหนึ่งจะเข้าไปขายเองหรือว่าจะฝากกันไปเหมือนคราวก่อนๆล่ะพวกเราตกลงกันว่าจะรวมกันไปขายแล้วก็ให้พี่เนี่ยเข้าไปต่อรองมันจะได้มากกว่าแยกกันขายนะพี่ตะคงนำข้อตกลงมาบอกพ่อได้เงินมางวดนี้นะว่าจะซื้อเสื้อใหม่ให้เมียสักตัวตะคงแงนดูดวงจันทร์อย่างมีความสุขพี่ผู้ใหญ่ว่าไอ้ในหน้านั่นจะโกหกพวกเราหรือเปล่าผมไม่ได้ยินพ่อตอบว่าอะไรแต่ทั้งคู่ต่างหัวเราะอย่างมีความสุขสำหรับผมเสียงหัวเราะเหล่านี้มีความหมายอย่างที่สุดเพราะว่ามันไม่มีในบ้านดอนสัตว์ทองมานานแล้วจนกระทั่งชายปริศนาผู้นั้นนำเรื่องแปลกประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านของผมจะด้วยเหตุใดก็ตามความเกลียดชังที่ผมมีต่อชายผู้นี้น้อยลงทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงหัวเราะของชาวบ้านหรือว่าได้ยินเสียงเสียดสีกันของธนบัตรในกระเป๋ากางเกงของผมเรื่องที่ดูเหมือนนิทานหลอกเด็กของชายผู้นั้นนำมาซึ่งความหวังในรูปแบบที่แปลกประหลาดของชาวบ้านที่นี่

สายลมโฉบผ่านรวงข้าวสีทองอย่างแผ่วเบาเหมือนจุมพิษคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงจึงยากนักที่จะมองหาดาวสักดวงเพื่อถามไทยทุ่งนาในหมู่บ้านดอนสัตว์ทองของเราวันนี้เหลืองอร่ามอย่างท่วนทั่วด้วยสีของรวงข้าวที่กำลังสุกเสียงเขียดดังแว่วมาจากหนองน้ำที่เต็มปริ่มที่ดินว่างเปล่าแต่เดิมบัดนี้ล่มคลึ้มไปด้วยป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านกล้องส่องทางไกลหลายอันแขวนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่อย่างไม่ใส่ใจเวลาล่วงเลยผ่านมาเกือบ3ปีแล้วตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นั้นปรากฏตัวในหมู่บ้านของเราหลายคนเลิกมองดวงจันทร์แล้วก็หันมาทำนายอย่างแข็งขันด้วยเชื่อว่าตนเองถูกชายดังกล่าวหลอกลวงชาวบ้านเหล่านั้นเชื่อว่าเงินที่ได้จากการทำนาในที่นาของตนมีความแน่นอนกว่าการคาดหวังเงินจากการทำนาบนดวงจันทร์ที่ไร้หลักฐานในขณะที่อีกหลายคนยังคงใช้กล้องส่องดูดวงจันทร์ทุกคืนเพนเพื่อดูต้นข้าวของตนเองซึ่งนั่นรวมถึงพ่อของผมด้วยผมกับพ่อนั่งอยู่ริมคันนาเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนปีนี้เป็นปีที่ชายหนุ่มผู้ลึกลับจะต้องนำเงินจากการขายผลผลิตบนดวงจันทร์มาให้เราดังนั้นคนอีกจำนวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันออกมาดูรวงข้าวของตนจากตรงนี้ว่ามันให้ผลดีมากน้อยเพียงใด3ปีมานี้พวกเราขายถั่วและก็ข้าวไปหลายครั้งความอุดมสมบูรณ์ทำให้พวกเราปลูกข้าวได้ถึงปีละ2ครั้งคนที่มีนามากสักหน่อยอย่างพ่อของผมจึงกลับมามีเงินทองไว้เก็บหอมรอมริบอีกครั้งปีนี้เราได้ข้าวมากโขอยู่นะพ่อจะส่งเองไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพพ่อลดกล้องส่องทางไกลในมือผมมองท่านอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะสวมกอดท่านแล้วก็แอบเช็ดน้ำตาเพื่อไม่ให้ท่านรู้

ความหวังที่สุดของผมก็คือการได้ไปเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพผมอยากเรียนเกษตรเพื่อจะได้กลับมาสอนชาวบ้านในหมู่บ้านเราให้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีคืนที่พ่อบอกว่าดวงจันทร์คงไม่ไกลกว่ากรุงเทพนั่นก็คงหมายถึงเรื่องนี้นี่เองผมจำไม่ได้ว่าบอกขอบคุณพ่อไปกี่ครั้งแต่ก็คงจะมากพอผมแงนมองดูดวงจันทร์เช่นเดียวกับที่พ่อแล้วก็ชาวบ้านดอนสักทองชอบทำกันและคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจถามพ่อพ่อมองเห็นต้นข้าวของเราบนดวงจันทร์ไหมครับพ่อส่องกล้องส่องทางไกลให้ผมแม้ว่าผมจะมีมันมาเกือบ3ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยใช้มันเลยเพราะว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้อีกทั้งไม่คิดว่ากล้องราคาถูกพวกนี้จะทำให้พวกเรามองเห็นได้ไกลถึงดวงจันทร์หรอกพ่อยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนเห็นสิต้นข้าวของเราเติบโตอย่างสวยงามอยู่บนดวงจันทร์ลองดูสิลูกผมค่อยๆยกกล้องขึ้นมาแนบตาแล้วก็มองไปทางดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าผมจ้องมันอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะส่งกล้องกลับคืนให้พ่อพร้อมกับรอยยิ้มแบบเดียวกับรอยยิ้มที่พ่อมอบให้ผม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นในตอนที่มีชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ผลงานเรื่องสั้นโดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลือกไกลได้ทำรงเอกอนงวัจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้อง

0: ดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจคณะทูตานุทูตกงสุลหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นวงดุริยางสากลกรมศิลปากรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งและดื่มถวายพระพรพร้อมรับชมการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและรับฟังการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำขับร้องเพลงดังกล่าวอีกด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้ง8คลัสเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับความท้าทายรอบด้าน
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการกิจการทางการค้าต้นทุนพลังงานรวมถึงแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความยั่งยืนจากทั่วโลกสอทอพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกลยุทธ์ใหม่ประกาศจัดตั้ง8คลัสเตอร์หลักเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตกลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตและกลุ่มนิวโกทั้ง8คลัสเตอร์นี้ฉันแต่ยังเป็นการรับมือกับความท้าทายมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบทางการค้าระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนพศรแก้วคำรายงาน
6: เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบนักท่องเที่ยวหลงป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาน
8: ายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่อง

0: เที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังวันที่4ของการช่วยเหลือว่าได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากนายธนสารจันทราโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพบนักท่องเที่ยวหลงป่าเสียชีวิตแล้วบริเวณด้านเหนือของน้ำตกโตนเตะเบื้องต้นสันนิษฐานผู้เสียชีวิตเดินลงมาตามน้ำตกแล้วลื่นถลายพลัดตกลงมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกผูกไว้เพื่อไม่ให้ไหลลื่นตกลงมาตามน้ำพร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบนเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาในวันนี้โดยต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
1: โอ้ยปวดท้องหิวข้าวทนไหวไหมเนี่ยเพื่อความผอมพึบๆไว้นะความอ้วนก่อให้เกิดโรคได้แต่การอดอาหารไม่ใช่ทางออกที่ดีคุณสามารถรับประทานอาหารได้ครบทุกมื้อเพียงใช้สูตรที่นักโภชนาการแนะนำผัก2ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนต่อมื้อลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ความอ้วนก็ไม่ถามหาสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสมส่วนโดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปห่วงใยใส่ใจสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่พรวันนี้จะกู้เท่าไหร่ดีล่ะพี่พงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรออ
3: ุ้ยพี่ไม่กู้แล้วเพราะตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้าจะป่วยวันนี้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องทุกข์ใจเพราะบัตรทองช่วยคุ้มครองคนไทยให้มีสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
4: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
5: เรียบร้อยครับผมเพื่อจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
4: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
6: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่สีสันวรรณกรรมนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็มาเจอกับทุกท่านเหมือนเดิมวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะครับกับเพลงเพื่อชีวิตสบายๆฟังแล้วมีความสุขนะฮะหลายเพลงเลยที่นำมาฝากกันช่วงแรกนะครับกำลังใจโฮปก่อนจากคนดันเวียนคอยเพื่อนสู่ๆจากเพื่อนถึงเพื่อนดอกไม้พฤษภาดอกไม้แห่งการเวลาที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้ก็แล้วกันหญิงสาวผู้จุดประกายฝัน

หญิงสาวผู้จุดประกายฝันนะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้ก็แล้วกันอารมณ์เศร้าๆของคนอกหักเนาะแก้วลายทองนะฮะหมาเศร้า

เพลงของคุณแก้วลายทองนะครับหมาเศร้าต่อเนื่องกับเพลงที่คุณแองเจโรฟาซีนขอไว้ทาง FM สวทสุรินทร์จุดหมายของเธอหนุ่มสกลฮะ

คุณผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะฮะก็จะเป็นประจำทุกคืนที่มีบทกวีมาฝากท่านคืนนี้เป็นบทกวีที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่4เดือนมิถุนายนปี2560นั่นหมายถึงผ่านมาแล้ว9ปีนะครับเขียนในขณะที่กลับจากกทม.มาบ้านเกิดนะฮะผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศเก่าๆมาเห็นความรู้สึกดีๆที่บ้านเราเพื่อที่จะกลับไปเติมไฟฝันเติมพลังใจในวันใหม่นะครับก็เลยเขียนบทกวีด้วยความรู้สึกบทนี้ขึ้นมากลับมาเติมเชื้อฝันแห่งวันไหว

โดยสารการเวลามาซึมซับโดยสารการเวลามาซึมซับเคลื่อนล้อดุลหมุนรับกับไฟฝันอาบน้ำค้างต่างเช้าเคล้าตะวันอาบแสงจันทร์ต่างดึกรู้สึกดีหัวน้ำเชื้อแห่งฝันอันเคยหอมบรรจุพร้อมขวดเก่าเนาวิถีกล่องอักษรเคลือบรถบทกวีตู้วลีเก็บนำถ้อยคำนานยังอยู่ยังสถิตเชื้อเสถียรยังอยู่ยังสถิตเชื้อเสถียรแม้ต่างโลกหมุนเวียนเปลี่ยนสถานต่างเวลานาทีฤดีกาลแต่มิต่างสายทานการดำรงต่างเวลานาทีฤดีกาลแต่มิต่างสายทานการดำรงอาจกลิ่นจางบางจรสะท้อนจิตกลุ่นชีวิตเลือนรางบางประสงค์ผันผวนตามทิศต่างทางมั่นคงอาจลดลงกลิ่นเชื้อกลุ่นเกื้อใจจึงหวนกลับมาเติมเพื่อเสริมต่อสายฝันมั่นถักทอก่อฟั่นใหม่ชุบชีพชื่นเชื่อมดุลกลุ่นเชื้อไฟอบอวนในวัยต่างบางเวลาโดยสารผ่านวัยวันฝันสถิตกงล้อหมุนเคลื่อนชิดส่งคุณค่ากลับมาเติมเชื้อต่างบางศรัทธาชุบถ้อยรักอักษราฟื้นเพลงกลอนโดยสารผ่านวัยวันฝันสถิตกงล้อหมุนเคลื่อนชิดส่งคุณค่ากลับมาเติมเชื้อต่างบางเวลาชุบถ้อยรักอักษราฟื้นเพลงกลอนชุบถ้อยรักอักษราฟื้นบทกวี

เกี่ยวความรู้สึกดีๆให้แก่กันในยามค่ำคืนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วกับรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับวันนี้ผมกฤษดาลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยภาคธุรกิจฝรั่งเศสสนใจขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายฟองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญได้แก่การบินอวกาศและการป้องกันประเทศวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีและการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดึงการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นการบินและอวกาศพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งจะช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้ยกระดับทักษะแรงงานไทยผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าไทยกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยดึงการลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นแรงงานบังคับพร้อมผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำลง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10โดยไทยจะต้องยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้ ขณะเดียวกันไทยยังมีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเบื้องต้นจำนวน 1,655 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานโดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำประเทศไทยยังมีโอกาสชี้แจงสหรัฐกรณีการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานภาคบังคับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลยังขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับว่าขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่สิ้นสุดและผลการพิจารณาที่ออกมาเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงกับฝ่ายสหรัฐอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมี2เรื่องหลักได้แก่สินค้าผ่านด่านที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ชัดเจนและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วส่งต่อไปยังประเทศปลายทางย้ำว่าสหรัฐไม่ได้กล่าวว่าประเทศไทยใช้แรงงานบังคับโดยตรงรัฐบาลไทยพร้อมเดินหน้าชี้แจงในทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลรวมทั้งเร่งผลักดันมาตรการทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับFacebook ออกแล้วด้วยนะใครที่อยากจะชม Facebook ของคุณหมอมกรคืนนี้นะฮะโอ้สวยงามนะโอ้รูปแบบตอนนี้สุขภาพดีวิถีไทยโอ้มีรายละเอียดหลากหลายเลยนะเนี่ย ใครเป็นเพื่อนผมแชร์ให้แล้วนะครับไปดูทาง Facebook ได้ชมได้นะคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะใครที่จะฟังออนไลน์ก็ได้นะวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หรือว่าจะเป็น AM 891 kHz ก็ฟังออนไลน์ได้นะครับคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บรมครับสวัสดีคุณฟังครับ
2: โอ้
3: ฉากใหม่ครับผม
2: โอ้ฉากใหม่สวยสวยสวยสวยทันสมัยเลยครับ
3: ผมว่าสวยกว่า Facebook วิทยุประเทศไทยอ่ะ
2: โอเคโอเคยอม
3: ยอม
2: นะยอม
3: ผมดูของพวกพี่ออกกันน่ะมันลอยๆ
2: ใช่ใช่ใช่
3: ข้างหลังเป็นชอบเป็นรูปน้ำทะเลแหละฮะ
2: เป็นฉากแล้วแต่ว่าจะหยิบยกฉากไหนมานำเสนอบางทีก็เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคุณหมอ
3: ดูเหมือนแบบมิวสิกวิดีโอหยาดนภาลัยนี่ทำให้ดูก็ให้ไอช่วยนั่นแหละว่าถ้าเขียนพร้อมพร้อมหรือว่ามันก็มาช่วยได้จริงนะฮะแบบเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหก็นั่งคิดตั้งนานทำยังไงเน
2: า
3: ะทำฉากหลังก็มันกินพลังงานมาก
2: อ
3: ันนี้ก็เขียนพร้อมให้ใส่ก็จะทำให้เห็นคอนเทนต์เนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ใครตามในช่วงไลฟ์ช่วงหลังภาควิทยุเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะทำพวกสื่อสอนแสดงอ่ะนะครับคือการใช้ช่องทางไลฟ์เนี่ยมันดีตรงที่เรามีสื่อสอนแสดงได้มีคลิปวิดีโออะไรมาเปิดให้ดูอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: แล้วได้เห็นภาพไงได้เห็นภาพไงได้เห็น
3: ลองมานั่งอธิบายบอก
2: ทำอย่างงู้นทำอย่างงี
3: ้ยกขาไม่ออก
2: ใช่นึกไม่ออกใช่ใช่ใช่ใช่
3: ครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งกันแล้วกันนะฮ
2: ะ
3: ครับก็โปรยนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยนะครับจะมาคุยให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยเนาะเรื่องของการยกน้ำหนักเนี่ยนะครับมันช่วยให้คุณอายุยืนยาวขึ้นจริงหรือเปล่าย
2: กน้ำหนักเล่นเวทเนี่ยเหรอ
3: เล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยว่าคุณออกกำลังกายบอกคำแนะนำบอกให้เดินก็พอใช่ไหมแต่แบบอ้าวแล้วถ้าเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยล่ะมันจะดีขึ้นจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นหรือเปล่ามีงานวิจัยน่าสนใจมาก
2: โอ้ในช่วงไลฟ
3: ์วิทยุ
2: ในช่วงไลฟ์สดภาควิทยุจบลงไปแล้วนะจะพ่อ Facebook นะครับ
3: ครับ
2: ต้องติดตามทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะตรงนั้นครับ
3: คร
2: ับ โอเคครับครับผม
3: ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนาแล้วนะฮะแป๊บๆครึ่งจะครึ่งปีแล้วฮะดูโลฮะ
2: ใช่ๆเร็วจริงเร็วจริง
3: แป๊บๆเดียวเลยนะฮะก็ผ่านหน้าร้อนกันมาแล้วนะฮะตอนนี้ฝนตก
2: แล้วอีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีงบประมาณแล้ว
3: ฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวตื่นเต้นนะที่จะแบบได้ใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
2: ใช้แล้วผมใช้แล้ว
3: พี่ลมใช้อย่าง
2: ใช้เยอะแล้วใช้หลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกเลยวันที่1ก็เริ่มใช้เลยครับ
3: เปิดมันต้องเติมเข้า G Wallet ก่อนนะฮะ
2: ใช่ๆเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเพราะว่าเราต้องเสีย 40%
3: โอ้ คือผมอะรอบที่แล้วอะผมมาได้สิทธิ์แต่ผมไม่ได้ใช้ก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปไงตอนนี้เนี่ยก็ยังงงๆว่ามันเท่าไหร่นะวันหนึ่ง300เติมเดี๋ยวก็หาข้อมูล
2: เดือนละ 1,000 บาทวันหนึ่งไม่เกิน200
3: วันหนึ่งไม่เกิน200
2: แต่ให้ยอดรวมเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนยอดวันสูงสุดได้ไม่เกิน200
3: โอเค
2: หมดแล้วหมดแล้วก็ไม่เป็นไรหมดแล้วหมดการถ้าใช้ไม่หมดโดนยึดคืนไป1,000 1เดือน 1,000 ต่อไปก็เดือนต่อไป 1,000 ต่อไปก็เดือนต่อไป
3: ครับ
2: ครับ
3: ก็ช่วยกันใช้ ช่วยกันใช้เงินทองก็ไหลเวียนอยู่ในประเทศ
2: ใช่ใช่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ
3: ซื้อของในประเทศอ่ะผมใช้กันไปเถอะนะครับก็เป็นการกระจายรายได้นะครับกระจายรายได้แล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ด้วย
2: ใช่ใช่เราได้ใช้เนี่ยผมส่วนใหญ่ผมใช้กินไงคุณหมอ
3: ฮะ
2: ซื้อกิน
3: เอาไปซื้อหยูกซื้อยาอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: ผมไม่แน่ใจว่าหยูกยาได้หรือเปล่าย
3: า
2: ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ากินได้แน่นอน
3: ของกินนะเน
2: า
3: ะ
2: ของกินแน่นอนแล้วต้องกินทุกวัน
3: นะครับโอเคเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับก็ผมเจอข่าวนี้น่าสนใจนะตอนนี้มีหลายร้านเลยนะครับเวลาเข้าร้านพวกร้านกาแฟนะฮะเขาจะมีแคมเปญว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ที่ลงไปเห็นนะ
2: โอเค
3: เขาแปะสติ๊กเกอร์ไว้อ่ะ
2: ผมไม่ได้กินของหวานมานานมากเลยครับเลยไม่เคยสนใจครับ
3: เนี่ยก็มันจะมีสติ๊กเกอร์ว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นแคมเปญเฉพาะร้านนะครับแต่ปรากฏไม่ใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นแคมเปญที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคิดแล้วก็ดำเนินการมาครบ3เดือนแล้วนะครับโดยรวมกับเข้าร่วมกับ14แบรนด์ดังนะที่เป็นเครือเชนกาแฟเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับร่วมแคมเปญฮะหวานปกติเท่ากับ 50% นะครับโดยข้อมูลที่พบเนี่ยเผยคนไทยสั่งหวานน้อยเพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยปลื้มความสำเร็จของแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% หลังดำเนินการครบ3เดือนพบได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะครับจากการเปิดเผยของแพทย์หญิงอัมพรเดชพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลังจากการประกาศแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ครบ3เดือนผลตอบรับทั้งภาคเอกชนและผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นถือเป็นความร่วมมือสำเร็จจากความร่วมมือสำคัญในการยกระดับความหวาน 50% ให้เป็นมาตรฐานความหวานปกติซึ่งปัจจุบันนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแคมเปญแล้ว14แบรนด์ประกอบไปด้วยคาเฟ่อเมซอนอินทนิลออลคาเฟ่คัตสันเบลินี่แบล็คแคนยอนพันไทยชาวดอยอินเตอร์คอฟทรูคอฟฟี่เครื่องดื่มกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและโรงแรมในเครือเซนทันเดอะคอฟฟี่คลับและกาก้าในเครือไมเนอร์กรุ๊ปรวมถึงแบรนด์น้องใหม่ซุสคอฟฟี่ที่กำลังขยายสาขาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มชงที่ปรับมาตรฐานแล้วกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้นายแพทย์ประกรณ์ตุงคเสรีรัตน์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ถือเป็นแนวคิด default choice หรือการจัดวางทางเลือกพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นโดยไม่ใช้มาตรการบังคับแต่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การติดตั้งสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ของแคมเปญในร้านค้ายังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปริมาณน้ำตาลที่บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกเครื่องดื่มสูตรหวาน 25% และสูตรไม่เติมน้ำตาลหรือหวาน 0% ในกลุ่มเมนูอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมอนามัยยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือไปยังภาคธุรกิจและร้านค้ารุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากความหวานที่ลดลงนะครับสำหรับร้านเครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการกลุ่มอนามัยครับอันนี้ก็มาขยายความเข้าใจของผมแล้วนะ
2: ครับ
3: คือตอนแรกก็นึกว่า ทางร้านเขาส่งเสริมสุขภาพเองนะครับจริงๆก็เป็นการนี่แหละครับจับมือร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งผมว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้คำว่าหวานปกติเนี่ยแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากัน
2: ใช่ไ
3: หมสั่งธรรมดาเนี่ยโอ้โหหวานเทียบเลยนะครับอย่างสั่งโอย่างเมื่อก่อนเราสั่งโอเลี้ยงเนี่ยใช่ไหมนึกภาพพี่โรมฮะโอเลี้ยงเนี่ยโอ้โหมันจะหวานเลยนะผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ใช้ซื้อโอเลี้ยง3บาทเอาน้ำแข็งใส่กระติกไปเนาะนะครับเราก็ซื้อเนาะพอซื้อเสร็จกลับมานะเหลือครึ่งกระติกก็เดินดูดไปเรื่อยก่อนนะ
2: ใช่
3: ดูดไปเอามันหายไปครึ่งทำไงดีวะเข้าบ้านไม่ได้อะพี่ต้องยืนเขย่ากันยืนเขย่าให้น้ำ
2: มันละลายน้ำแข็งละลาย
3: น้ำมันละลายแม่ผมก็เลยได้กินหวาน 50%
2: หวานน้อยลงอ่ะครับ
3: นะก็จริงๆอ่ะไอตัวเครื่องดื่มเนี่ยมันเราสั่งได้นะในบางเมนูอ่ะนะครับว่าไม่เอาน้ำตาล
2: อ
3: ันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยต้องหัดลิ้นให้คุ้นไว้นะฮะหัดลิ้นให้คุ้นไว้จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันณปัจจุบันนี้นะผมว่ามันไม่จำเป็นกับชีวิตเท่าไหร่แล้วแหละน้ำตาลนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ขาดแคลนแล้วนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะได้คาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลเนี่ยปนมากับโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
2: ของกิน
3: ทุกทิศทุกทางเลย
2: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่เพราะว่าเราก็กินข้าวเนาะมีข้าวมีแป้งมีขนมปังมีเผือกมันฟักทองใช่ไหมฮะแล้วเครื่องดื่มหลายๆเครื่องดื่มเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำเปล่ามันมีน้ำตาลผสมอยู่นะนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกได้เนี่ยเราก็เลือกแบบไม่มีน้ำตาลจะดีกว่านะคืออันเนี้ยเวลาเราพูดถึงเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะอย่างเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยนะครับมันก็ขัดใจนิดหน่อยนะเวลาเราแนะนำว่าคนไข้น้ำตาล200กว่านี่ใช่ไหมเราก็แนะนำว่าต้องระวังน้ำตาลนะครับคุณลุงคุณป้าครับน้ำตาลในกลุ่มที่ต้องระวังก็คือจะเป็นน้ำตาลที่มันซ่อนรูปเช่นอยู่ในผลไม้คือพอพูดว่าผลไม้เนี่ยโอเคคุณลุงคุณป้าก็จะพยักหน้าเงียบๆโอเคเข้าใจเพราะเรารู้ว่ามันหวานเนาะแต่อีกอันนึงเวลาพอพูดถึงว่ามันอยู่ในเครื่องดื่มเนี่ยนะครับพอพูดเครื่องดื่มปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะสายหน้าเลยบอกโอ้ยลุงไม่กินหรอกป้าไม่ชอบหรอกเครื่องดื่มทุกคนเลยนะฮะผมสุ่มเนี่ย10คนเนี่ย9คนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะอะไรที่ทุกอย่างอ่ะที่เป็นน้ำแล้วเราดื่มเข้าไปเขาเรียกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องดื่มที่มันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะมักจะมีน้ำตาลผสมหรือไม่ก็น้ำตาลเทียมนะครับแล้วก็น้ำตาลเทียมเนี่ยมันก็กระตุ้นอินซูลินได้เหมือนกันหวานยิ่งกว่าน้ำตาลอีกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราดื่มไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยมีน้ำตาลเยอะมากเพราะว่ามันเจือจางด้วยน้ำเนี่ยพอมันเจือจางด้วยน้ำปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะกินนี่มันจะหวานอะไรเลยทั้งที่จริงๆน้ำตาลสูงมากนะครับที่ผมมักจะเจอที่มักจะไม่เข้าใจกันก็คือหนึ่งนะน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้บางคนบอกกิน 100% นี่แหละนะครับก็มันมีน้ำตาลอยู่แล้วในนั้นนะครับอันที่สองคือนมถั่วเหลืองครับนมถั่วเหลืองเนี่ยเจอเยอะมากเลยกินเนี่ยเอ่ยชื่อยี่ห้อมาเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำตาลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหวานน้อยหวานมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกโยเกิร์ตนะครับพวกนมเปรี้ยวเนี่ยนะครับพวกนี้ก็น้ำตาลเยอะแต่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเพราะว่ามันเปรี้ยวไงก็นึกว่ามันเปรี้ยวๆแต่จริงๆแล้วน้ำตาลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ลุกคืบเข้าไปนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ประกอบนิดนึงนะฮะจะบอกว่าเป็นมาตรการไม่ใช้มาตรการบังคับผมว่าการบอกว่าหวานน้อยเท่ากับ 50% นี่มันบังคับแล้วนะคือมันบังคับไปในตัวเนาะนะครับแต่ก็ดีฮะอย่าไปหัดกินหวานเลยนะครับเพราะว่าน้ำตาลเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำให้เกิดการอักเสบนะฮะของเซลล์ต่างๆตัวร่างกายใครกินหวานเยอะๆแก่เร็วนะฮะเซลล์มันเสื่อมเร็วหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะนั้นอย่ากินหวานนะครับน้ำตาล คเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับผมสรุปโรคเกี่ยวกับยาความดันโลหิตสูงมาเล่าให้ฟังนะครับว่ายาความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็กลุ่มไหนที่มีอันตรายก็ไม่เชิงเป็นอันตรายฮะเขาเรียกว่าอาจจะมี
2: ผลข้างเคียงครับ
3: ไปพูดว่าอันตรายเดี๋ยวไม่กล้ากินกันเนาะคือยาความดันโลหิตสูงเนี่ยในทุกกลุ่มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปลอดภัยอันนี้ผมยืนยันแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกอ่ะคือการควบคุมความดันนี่แหละเป็นตัวป้องกันฮะไม่ให้ไตวายไม่ใช่ว่ากินยาไปแล้วจะทำให้ไตวายไม่ใช่นะฮะยาความดันโลหิตสูงไม่ได้ทำให้ไตวายครับโอเคมันอาจจะมีผลต่อไตบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เป็นส่วนน้อยด้วยนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาจะรู้แล้วเขาจะพยายามควบคุมอยู่แล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่กินยานะแล้วปล่อยให้ความดันมันสูงไปเรื่อยๆอันนั้นแหละครับจะทำให้คุณไตวายนะครับก็มาดูกันว่ายาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้างและข้อที่ควรรู้นะครับกลุ่มแรกนะฮะใช้กันเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่ม ACE inhibitor นะครับ ACE เนี่ยนะครับมันย่อมาจาก angiotensin converting enzyme inhibitor นะครับซึ่งยากลุ่มนี้มันจะไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดในไตนะครับก็จะทำให้ลดความดันลงได้แล้วก็ยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยากลุ่มที่จะเอามาใช้สำหรับเป็นกลุ่มแรกๆเลยส่วนใหญ่คุณหมอมักจะชอบใช้เพราะว่าผลข้างเคียงไม่มากและที่สำคัญคือมันช่วยป้องกันไตนะครับไม่ให้ไตมันเสื่อมได้นะครับยาตัวอย่างในกลุ่มนี้นะฮะก็อย่างเช่นอินาราพริวหลายคนคงกินตัวนี้อยู่นะอินาราพริวนะครับกรินโดพริวนะมันจะลงท้ายด้วยคำว่าปริ้วปริ้วนะ
2: ครับ
3: ซีโนฟิลนะมันจะลงท้ายปริ้วปริ้วแต่ตัวที่ใช้กันเยอะเยอะมากๆคืออินาลาปริ้วนะครับผลข้างเคียงสำคัญนะครับก็อันนี้เลยไอแห้งครับมันจะไอแห้งๆเรื้อรังถ้ากินยาความดันตัวนี้ไปกลุ่มนี้ไปแล้วไอแห้งเนี่ยบอกคุณหมอได้เลยนะคุณหมอเขาจะรู้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะในช่วงเริ่มใช้ยาแรกๆอาจจะทำให้เกิดโพแทสเซียมในเลือดสูงนะครับการทำงานของไตแย่ลงในบางรายอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าเป็นส่วนน้อยและในบางรายเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ากินได้ดีเนี่ยจะช่วยป้องกันไตด้วยนะครับนะแล้วก็อาการแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอาจจะเจอได้แต่ไม่บ่อยนะครับเช่นปากบวมลิ้นบวมเนี่ยไม่บ่อยนะครับข้อควรรู้ก็คือถ้าไอมากจะกินยากลุ่มนี้เนี่ยก็พบแพทย์ก็จะเปลี่ยนยานะครับในขณะที่การอีกกลุ่มนึงก็คือห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์สำหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า ARB จริงๆก็เป็นยาที่ความดันที่ออกฤทธิ์ที่ไตเช่นเดียวกันนะครับชื่อย่อมันมาย่อคำเต็มมาจาก angiotensin 2 receptor blocker นะครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่ม ACE นะครับออกฤทธิ์ที่ไตเหมือนกันนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยมันจะลงด้วยคำว่าซาตานเช่นโลซาตานวาลซาตานเทลมิซาตานพวกนี้นะครับลงด้วยคำว่าซาตานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับข้อดีเขาจะเอามาแทนกลุ่ม ACE เมื่อกี้นี้นะครับด้วยความที่กินแล้วมันไม่ไอมันออกฤทธิ์เป็นคนละที่บล็อกเอนไซม์คนละตัวก็ทำให้ไม่ไอแต่ว่าผลข้างเคียงสำคัญก็อาจจะมีเช่นเวียนศีรษะมีโพแทสเซียมสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีไตเสื่อมในบางรายนะครับจะเป็นช่วงขนาดซึ่งคุณหมอก็จะติดตามอยู่แล้วนะครับนะข้อดีก็อย่างที่ว่าฮะไม่ทำให้ไอแล้วก็ใช้บ่อยเลยในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตนะครับแต่ต้องติดตามผลเลือดเป็นระยะนะครับกลุ่มนี้สองกลุ่มที่สองก็ใช้บ่อยมากนะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้ก็ใช้ดีนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีตัวยาเช่นแอมโลดิปีนไซเฟติปีนนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ขยายหลอดเลือดส่วนปลายนะครับนะฮะซึ่งผลข้างเคียงสำคัญของกลุ่มนี้เลยนะฮะก็จะทำให้เท้าบวมครับถ้ากินยาความดันแล้วเท้าบวมขาสองข้างบวมกดบุ๋มนะฮะบวมน้ำสองข้างเร ึกถึงยาตัวนี้ไปก่อนกลุ่มเนี่ยกลุ่ม CCB เนี่ยนะส่วนใหญ่ตัวที่ทำให้บวมก็คือแอมโลดิปีนนะชื่อแอมโลดิปีนนะครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นเช่นหน้าแดงใจสั่นแล้วก็ปวดศีรษะนะครับนะเพราะนั้นถ้ากินยาความดันแล้วบวมให้นึกถึงกลุ่มนี้ครับปรึกษาคุณหมอนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะอันนี้จะเป็นยากลุ่มเก่าที่จะใช้กันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเช่นไฮโดรคลอโรไทอไซด์นะครับนะกลุ่มนี้ก็จะใช้ SGTZ นะกลุ่มนี้นะครับผลข้างเคียงสำคัญก็แน่นอนครับมันเป็นยาขับปัสสาวะก็จะช่วยลดความดันลงได้แต่ว่าผลข้างเคียงก็จะปัสสาวะบ่อยนะครับฉี่บ่อยกลางคืนบางคนลุกขึ้นมาฉี่ 3-4 รอบนะครับซึ่งถ้าฉี่บ่อยเยอะๆก็จะทำให้โซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำนะครับและยาในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทำให้กรดยูริกสูงใครเป็นโรคเกาต์เนี่ยแล้วไปกินยาขับปัสสาวะกลุ่มลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นโรคเกาต์ได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็จะกระตุ้นให้น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อยด้วยต้องระวังในคนที่เป็นเบาหวานนะครับสำหรับยากลุ่มขับปัสสาวะซึ่งปกติเขาก็มักจะให้กินตอนเช้านะเพราะว่าถ้าไปกินตอนเย็นแล้วมันจะไปฉี่ก่อนนอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ปัสสาวะกินตอนเช้านะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่5ครับเขาเรียกกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะฮะกลุ่มนี้ก็จะมียาที่เป็นประจำเช่นอะดรีโนลเมทโทโพลอลนะฮะไบโซโพลอลมันจะลงท้ายด้วยคำว่าโพลอลโพลอลครับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ชีพจรเนี่ยเต้นช้าลงการบีบตัวของหัวใจเนี่ยช้าลงเพราะนั้นผลข้างเคียงสำคัญครับคือจะทำให้ชีพจรเต้นช้าอาจจะทำให้เหนื่อยง่ายมือเท้าเย็นนะครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้บางคนเนี่ยมาด้วยอาการเขาเรียกว่าฮาร์ทบล็อกเลยนะครับไพรมอรี่ฮาร์ทบล็อกคือหัวใจจะเต้นช้านะครับนะฮะแต่ว่าถ้าลดยาแล้วก็หายนะถ้าลดยาแล้วก็หายนะครับสำหรับยาในกลุ่มนี้นะครับก็มักจะใช้ร่วมสำหรับกรณีที่คนไข้เป็นโรคหัวใจร่วมด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังคนที่เป็นโรคหอบหืดนะครับเพราะอาจจะไปกระตุ้นทำให้หอบหืดกำเริบมากขึ้นได้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับอัลฟาบล็อกเกอร์กลุ่มนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่นด็อกซาโซซินพาโซซินนะครับกลุ่มนี้จะเห็นว่าตัวยาเนี่ยชื่อเนี่ยมันจะไปรักษาอีกโรคหนึ่งด้วยนะฮะก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะหลายคนเป็นต่อมลูกหมากโตก็จะใช้ยาในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะเพราะมันจะไปทำให้ตัวการขับปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็จริงๆมันเป็นยาลดความดันนะครับผลข้างเคียงสำคัญของยาในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทำให้เกิดหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่านะฮะหรือเวลาไปเบ่งปัสสาวะเนี่ยถ้าหน้ามืดบ่อยๆเนี่ยต้องเอาไปบอกคุณหมอนะครับว่าเอ๊มียากลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับมาในกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะยากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยมักจะให้กินก่อนนอนนะครับเพื่อจะได้ลดผลข้างเคียงก็กินเสร็จแล้วก็นอนเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมาบ่อยนะครับเพราะนั้นก็จะมีหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าใจสั่นนะครับนะฮะเพราะนั้นโดยสรุปนะครับทั้ง6กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นยาลดความดันที่ใช้บ่อยนะครับใช้กันเป็นประจำเลยแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้อันนี้ยอมรับนะครับแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเรายังถือว่าผลข้างเคียงพวกเนี้ยเราจัดการได้นะครับขอให้คนไข้เนี่ยบอกข้อมูลหมอมานะครับหมอก็จะเปลี่ยนยาให้เหมาะสมนะแล้วแนวทางการรักษาเนี่ยก็จะต้องรับประทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งเนาะบางทีคุณหมอเขาสั่งอย่างนี้คนไข้ไปกินอีกแบบนึงกินมากเกินไปกินน้อยเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลข้างเคียงได้เพราะนั้นถ้าทานยาไปแล้วแล้วรู้สึกไม่ดียังไงเนี่ยครับเรากลับมาคุยกันได้นะครับโดย เป้าหมายก็คือเราจะต้องควบคุมความดันให้ปกติให้ได้นะครับเพราะนั้นอย่าไปกลัวยาครับสำหรับคนเป็นโรคความดันนะครับ และจำเป็นต้องกินยาเนี่ยอย่ากลัวยาอย่าไปกลัวว่ายาเนี่ยจะทำใหไตเตยเราเสื่อมย้ำอีกทีหนึ่งการคุมความดันไม่ดีต่างหากครับที่จะทำให้ไตมันเสื่อมแล้วก็ผลข้างเคียงยังไงเราเอามาปรับเปลี่ยนคุยกันได้เพราะว่าจริงๆมันยังมียาเยอะกว่านี้อีกนะยาลดความดันกลุ่มใหม่ๆเนี่ยผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่านี้เยอะนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอกันได้นะครับวันนี้ก็สรุปให้ฟังพอสังเกตแบบนี้นะครับ
2: ครับคุณหมอผมถามนิดนึงโลซาแทนโพแทสเซียม50โพแทสเซียม50มิลลิกรัมตัวนี
3: ้ครับ
2: คือมันมีคุณสมบัติกลุ่มอะไรนะ
3: กลุ่มที
2: ่ TAB
3: ARB ฮะ ARB ฮะ
2: คุณสมบัติคือ
3: ก็คือเป็นยาลดความดันที่มันจะไปออกฤทธิ์นะครับที่ไตสรุปง่ายๆคือมันไปออกฤทธิ์กับหลอดเลือดที่ไตฮะ
2: ช่วยให้ไต
3: ช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นแล้วก็ลดความดันโลหิตได้ด้วย
2: โอ้แต่ว่าตัวนี้จะทำให้หน้ามืดไหม
3: ไม่ฮะตัวนี้ไม่ทำให้หน้ามืดครับ
2: โ
3: อ้ครับเจอน้อยเจอน้อย
2: ช่วยทำให้งานให้ช่วยทำให้ไตทำงานดีขึ้น
3: ใช่ครับมันจะช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นเพราะนั้นถ้าคนไข้แบบเป็นโรคไตนะแล้วมีความดันสูงด้วยเนี่ยหมอโรคไตก็จะชอบยากลุ่มนี้มากเลยฮะ
2: แล้วถ้าเป็นโรคไตแต่ว่าความดันไม่สูงล่ะกินได้ไหม
3: ถ้าเป็นโรคความดันไม่สูงก็ต้องดูตัวความดันว่าไอ้ไม่สูงเนี่ยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเกณฑ์เดี๋ยวนี้เขาก็เอาน้อยกว่า135-80แล้วนะครับหรือถ้าสูงกว่านี้ก็ควรจะต้องทานยา
2: ไม่ถึง
3: แต่ว่ามันจะถ้าน้อยกว่า120-80อ่ะก็ไม่ต้องทาน
2: น้อยกว่าผมน้อยกว่า120-80
3: ถ้าน้อยกว่าก็ไม่ต้องทานครับก
2: ็
3: คุมก็ควบคุมรักษาไตด้วยวิธีอื่นไปค
2: ุ
3: มอาหารอะไรเงี้ยกินจืดดื่มน้ำให้เย็นพอ
2: โอเคครับพักเลยนะคุณหมอนะ
3: ครับผม
2: ให้คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมท่านที่ต้องการปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพเรื่องหยูกยาที่คุณหมอพูดคุยไปก็ได้นะเดี๋ยวโทรเข้ามาเบอร์เดิมของเรานะครับ02-290-0473หลังเบรกนะหลังเบรกเขาโทรเข้ามานะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตก่อนนะ02-290-0473พักฟังสปอร์ตครับ
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
0: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้และกระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุง
7: ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
10: โอเคครับฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะอภัยภูเบศทุกตัวเนี่ยเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้คนไทยได้ใช้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะมั่นใจทุกตัวเลยนะมีการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตเลยปลูกเก็บเกี่ยวเสร็จต้องตรวจตัวเสร็จต้องเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จก็ต้องตรวจอีกนะเรียกว่าต้องปลอดภัยสำหรับคนใช้นะอภัยภูเบศรับผิดชอบเต็มที่นะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับอ่ะเปิดสายครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรครับ02-290-0473ครับรับทีละสายท่านนะครับท่านแรกมาแล้วจากไหนครับ
11: จากนนทบุรีค่ะจะเรียนถามเรื่องแอมโรดิปีนเพราะว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันจะถามว่ากระทบกับไตไหมคะแอมโรดิปีน
12: แอมโรดิปีนไม่กระทบกับไตครับผม
11: เพราะว่าทานอยู่5มิลลิกรัมต่อวันนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
12: ผม
11: ตร
12: งนี้ฮะทานและขาบวมไหมครับ
10: วางสายไปยังครับ

0: วางสายไปแล้วครับเชิญครับฮัลโหลโทรศัพท์เสียงเหมือนจะไม่ค่อยดีนะเนี่ยฮัลโหลผมว่าน่าจะเสียผมขออนุญาตตัดสายนะครับโทรใหม่นะสัญญาณเหมือนยังไม่เชื่อมกันท่านที่ถามแอมโรดิปีนมาไม่คุณหมอถามว่ามีอาการบวมหรือเปล่ามีโอกาสโทรกลับมาด้วยนะครับฮัลโหลครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
1: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อน
0: อะไรนะ
1: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อนจะถามคุณหมอใหม่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับถามได้เลยครับ
1: จะทานนมตอนท้องว่างได้ไหมคะ
2: ทานนมตอนท้องว่างก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรครับประธานตอบว่าทานได้ครับ
1: แล้วคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วลดกรดไหลเสียย้อนทานได้ไหมคะ
2: ก็ทานได้ครับไม่ได้ห้ามอะไรก็นมก็ทานได้เลยครับอยากทานตอนไหนก็ทานครับ
1: ทานแล้วถามอีกเรื่องนะคะคุณหมอ
2: ทานแล้วทานอะไรนะ
0: ถามอีกเรื่องถามอีกเรื่องเชิญครับถามเลยครับ
2: ครับผม
1: คือว่าตอนนี้อายุ49ปีแล้วประจำเดือนไม่มา1ปีกับอีก2เดือนแล้วค่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันจะแย่มันจะปวดเมื่อยมันจะร้อนรู้ว่าวาบอะไรหลายอย่างอย่างถามว่าเป็นไตท้องใช่ไหมคะ
2: ก็เข้าข่ายนะก็เข้าข่ายก็เคยไปตรวจกับคุณหมอยังครับ
1: ยังค่ะ
2: ลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะตรวจวัดระดับฮอร์โมนอ่ะคือผมก็เห็นด้วยนะว่า49ประจำเดือนได้มาก็น่าจะ
0: มีโอกาส
2: เข้าไปฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ลองปรึกษาคุณหมอสักหน่อยก็ดี
0: จะให้ชัวร์ต้องไปตรวจใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: แล้วถ้าเราจะทานยาของอภัยสิเบียมันมีตัวไหนบ้างไหมคะที่จะช่วยเรื่องนี้บ้าง
2: ไม่มั่นใจจริงๆนะพี่บล
0: ู
2: นะต้องลองโทรไปถามไหม
0: ครับพรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี
1: ้คะ
0: พรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี้จดเบอร์ไว้
1: ค่ะ
0: 085
1: 085
0: 391
1: 391
0: 2255
1: 2255
0: ครับ
1: 083 085 391 2255
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับโทรได้ทุกวันเลยนะในเวลาราชการโทรไปถามดูถ้าพรุ่งนี้โทรไม่ติดสายเยอะก็โทรไปวันหลังก็ได้ลองปรึกษาลองให้คำปรึกษาลองโทรไปขอคำปรึกษาเขาได้ครับอาจจะมียาใกล้ประจำเดือนจะหมดอะไรเงี้ยครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โทรตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: โทรตอนเวลาราชการครับ
1: อ๋อ
0: จะโทรได้ทุกวันครับ
1: ย้ำอีกทีนะคะ0853912255
0: ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าต่อครับมาใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หยูกยาเรื่องของสุขภาพต่างๆเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีครับคุณรมสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมมีโรคประจำตัวอยู่คือความดันโลหิตสูงก็อยากจะสอบถามคุณหมอว่าผมทานยามาเป็นปีที่สองแล้วอยากจะเลิกทานได้ไหมครับ
2: ก็ทำไมถึงอยากเลิกทานล่ะ
3: มันไม่รู้นะมัน
2: คิด
3: บางคนก็บอกว่าทาน
2: ยาวายโว้ย
3: นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้หันมาประทานไอ้สมุนไพร
2: ไ
3: กลคร
2: ับ
3: ผม
2: คร
3: ับ อันนี้คุณขอคำแนะนำจากคุณหมอครับ

0: แนวทางเนี่ย
1: ร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าคุณหมอ
0: ครับผมโดยแนวทางเนี่ยสมมติเราให้สมมติคนไข้ทานยาไปสักระยะหนึ่งเป็นปีเนี่ยแล้วถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอเขาก็จะค่อยๆถอนยาเช่นของเดิมเคยกิน2ตัวก็อาจจะเหลือ1ตัวหรืออาจจะค่อยๆลดขนาดลงแล้วติดตามนะครับแล้วติดตามว่าความดันเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าร่างกายที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆลดยาลงแล้วก็อาจจะหยุดยาได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเนี้ยน้อยเจอน้อยเหตุผลก็คือไอ้ความดันโลหิตสูงมันเป็นโรครักษาไม่หายขาดพี่ต้องรู้ความจริงข้อนี้ก่อนการที่เราเป็นความดันโลหิตสูงเหตุผลก็คือเราแก่ลงเส้นเลือดมันแข็งตัว
1: ครับผม
0: เราแก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกคนความดันเกิน35เนี่ยเส้นเลือดมันเสียความยืดหยุ่นนะร่างกายมันก็จะปรับตัวเพิ่มแรงดันเข้าไปก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลดยาลงเนี่ยมันมักจะลงไปถึงระดับนึงอ่ะนะครับเราก็อาจจะต้องกินแบบนั้นน่ะค้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันที่มันสูงมากแล้วเกิดอันตรายในอนาคตนะครับแต่บางคนก็อาจจะหยุดได้ก็ได้เพราะนั้นผมก็ต้องตอบแบบนี้อาจจะหยุดทางได้และไม่ได้เพราะงั้นต้องติดตามแต่ว่ามันจะหยุดเลยไม่ได้นะมันต้องค่อยๆถอนทีละนิดแล้วติดตามอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่ผมอยากจะเคลียร์อันนี้ตู้เรื่องนี้เลยนะครับความดันยาลดความดันไม่ได้ทำให้ไตที่วายความดันต่างหากที่ทำให้ไตที่วายแล้วคำแนะนำแบบเนี้ยคือบอกให้หยุดยาไปเถอะไปกินสมุนไพรผมว่ามันเป็นคำพูดที่มันเสี่ยงไปหน่อยนะครับเพราะว่าโอเคสมุนไพรบางตัวมันช่วยลดความดันได้แต่ว่ามันไม่เป็นมาตรฐานมันไม่เป็นมาตรฐานนะฮะมันไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไหร่อะไรยังไงในขณะเดียวกันสมุนไพรบางตัวก็ทำให้ไตวายก็มีนะ
1: ครับผม
0: ก็มันเป็นสารเคมีสมุนไพรก็สารเคมียาแผนปัจจุบันก็สารเคมีครับเพราะนั้นผมว่าถ้าเราเจอกันคนละครึ่งทางนะคือหมายถึงว่าที่ก็ทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งไปก่อนแล้วลองปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าหมอจะลดยาลงได้ไหมส่วนใหญ่หมอทุกคนเนี่ยมันจะมีแนวปฏิบัติอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันตัวพี่เองถ้าพี่ไม่อยากทานยาเยอะใช่ไหมพี่ก็กินให้จืดแต่ว่าพี่จะกินสมุนไพรเสริมจะกินเป็ดเยี่ยมอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าเราอย่าไปกินผมว่าแบบเนี้ยจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด นะครับ
1: ผมจะมันจะมียาความดันโลหิตกับไขมัน
0: ครับผมก็ไม่เป็นไร
1: ยา
0: ก็ดี
1: อ่ะไม่เยอะหรอกแค่ทานวันละเม็ดยาความดันเนี่ย
0: โอ้ก็เหมือนผมอ่ะผมก็กินทุกวันความดันเวลาเรากินเนี่ยเราก็ทำใจเวลาเราควักยามานะให้พี่จินตนาการว่าเรากำลังดูแลสุขภาพเรากำลังซื้ออนาคตที่ดีพี่คิดงี้ดิพี่จะได้มีความสุขในการกินยา
1: ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเนาะ
2: โอเคเน
1: า
2: ะ
1: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเคลียร์กันไปอีกหนึ่งท่านครับต่อเลยท่านที่รออยู่กดโทรศัพท์เลยติดแล้วคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะคุณหมอคือจะถามให้ยายอายุ91นะคะเวลากลางคืนน่ะชอบท้องอืดกลางคืนนะคะกลางวันไม่เป็นไรแต่กลางคืนน่ะ
0: อ๋อแสดงว่ากลางคืนเนี่ยลมแกเยอะ
3: จ้ะ
0: ลมแกเยอะ
3: ชอบให้กดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับโดยรูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะของกลุ่มอาการพวกอาหารไม่ย่อยซึ่งก็เจอบ่อยนะฮะผู้สูงอายุเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้กลุ่มอาการแบบนี้เจอบ่อยในผู้สูงอายุเช่นฟันแกมีปะล่ะ

0: ก็มีน้อยแต่คอยจะเคียบกินไวทานไว
1: เออเขาใส่ฟันปลอมไปละ
0: ไม่ใส่นะ
1: ใส่ฟันปลอมเนี่ยพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาอะไรเคี้ยวอ่ะก็ลงไปทั้งก้อนพอลงไปทั้งก้อนพร้อมก็อืดอยู่แล้วกินอะไรไปก็อืดแง่ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ไหมฮะเพราะนั้นขั้นแรกเนี่ยผมว่าลองดูอ่ะถ้าใส่ฟันปลอมได้ก็จะดีนะเราเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะปรับอาหารที่มันรสชาติไม่จัดที่มันย่อยง่ายนะฮะที่มันแบบไม่ได้ปรุงรสอะไรมากกินปลานะฮะกินปลากินกินผักนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอมื้อเย็นเนี่ยอาจจะไม่ต้องทานเยอะนะฮะมื้อเย็นผมว่าเอาน้อยๆได้อาจจะเป็นแบบมื้อเบาๆสักหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเยอะจริงๆอ่ะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าต้องกินยาลดกรดไหมต้องรักษาแบบพวกกระเพาะอาหารอักเสบหรือเปล่าเพราะบางคนก็จะเป็นโรคกระเพาะน้อยได้และทำให้ท้องอืดได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าเป็นมากจริงๆไม่หายทันทีก็อาจจะต้องส่องกล้องนะครับ
0: จะ
1: ต้องส่องกล้องดูกระเพาะนะฮะ
0: จะ
1: ครับแต่ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนนะฮะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
1: ค่
0: ะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: โอเคครับอ้าวเคลียร์ไปอีกหนึ่งท่านต่อเลยกดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
3: จากคุณวิศนุถามครับจากจังหวัดขอนแก่นครับจากบ้านหนองไผ่ที่ตำบลเสียอำเภอเมืองขอนแก่นครับมีคลิปไทวินเครือครับ
2: คุณหมอฟัง
1: ทีฮะขอมีชื่ออีกทีฮะ
2: ขอชื่อคำถามอีกทีครับคุณช่วยปิดวิทยุของคุณปิดเพลงอะไรของคุณก่อนได้ไหม
3: อมิทิปไทรีนเคยครับ
1: อ๋ออมิทิปไทรีนอมิทิปไทรีนเป็นยาต้านซึมเศร้าตัวหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันน่ะเราเอามาใช้ในข้อบ่งชี้อื่นค่อนข้างเยอะเลยเช่นปวดหัวปวดหัวป้องกันปวดหัวไมเกรนนะหรือว่าใช้ในกลุ่มพวกเจ็บเส้นประสาทก็ได้นะพวกเจ็บเสียวแสบร้อนอะไรเงี้ยก็ใช้อะมิทิปไทรีนได้นะครับก็ต้องตอบว่าเป็นยาต้านซึมเศร้าผลข้างเคียงสำคัญคือปากแห้งคอแห้งท้องผูกว่องตึมสับสนอะไรเงี้ยเป็นยาได้เนี่ยนะถ้ากินนานๆครับ
2: โอเคเคลียร์เนาะ
1: ครับ
2: โอเคครับอ่ะต่อครับท่านที่รออยู่กดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
4: ค่ะที่ถามแอมเปอร์ติจินเมื่อกี้ค่ะเท้าไม่บวมแต่ว่าจะถามเรื่องยาไขมันนะคะคือทานสลาเตอร์อยู่40มิลลิกรัมแล้วทีนี้ทานมาหลายปีแล้วตอนนี้ LDL ลดเหลือ76แล้วก็อะไรจ้ะทั้งหลายอ่ะมันลดหมดเลยมันอยู่ในเกณฑ์หมดอ่ะตายีสลายอะไรพวกนี้แต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้บอกให้ลดยานะคะแต่ลดเองได้ไ
1: หมคะคุณพี่มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
4: อ๋อก็อย่างนี้นะคะเบาหวานไขมันอะไรเงี้ย
1: เบาหวานไขมันเคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
4: ไม่เป็น
1: ถ้าไม่เป็นเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูหน่อย LDL ล่าสุดเท่าไหร่นะฮะ
4: 76แล้ว HDL ได้ต้อง90
1: HDL ดีมากค่ะผมแสดงออกกำลังกายดีมากก็ยาลดไขมันใช่ไหมคือการดูว่าจะหยุดยาลดไขมันหรือลดขนาดลงได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดูค่า LDL เนาะแต่ว่า LDL เนี่ยมันจะพิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นมีโรคประจำตัวแบบเส้นเลือดอุดตันไหมเช่นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจหรือเป็นโรคไตเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นนะเขาจะเอา LDL น้อยกว่า70น้อยกว่า70
4: ต้องน้อยกว่าแต่ว่า76นี่ยังเยอะไปนะแต่ว่าเห็นค่า normal มันต้อง100อะไรอย่างนั้น
1: 130
4: อะไรอย่างนั้น
1: ครับแต่ว่ามันจะมีอย่างนี้ด้วยฮะคือถ้าคุณพี่ไม่ได้เป็นกลุ่มเส้นเลือดอุดตันที่มันจริงจังเนี่ย เขาก็จะเอาผ่อนมานิดนึงเช่นกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเอาผ่อนมาเอาน้อยกว่าร้อยอย่างเงี้ยหรือถ้าคนปกติก็อาจจะเอาน้อยกว่าร้อยสามสิบโดยที่ไม่ได้แบบคนที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงร่วมเยอะนะก็เลยถามว่าคุณพี่ดีไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหมอเขาให้กินต่อเนี่ยเขายังคอนเซิร์นเกี่ยวกับโรคอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่พี่ลองถามคุณหมอให้ที
4: สรุปแล้วก็คือว่าต้องน้อยกว่าเจ็ดถ้าน้อยกว่าเจ็ดสิบแต่เราก็ไม่ควรจะลดเองอะเนาะก็เขาให
1: ้
4: คือมันเยอะมันต้อง40มิลลิกรัมอะค่ะ
1: ลองถามคุณหมอเขาดูก่อนดีกว่าครับแต่จริงๆ40มิลลิกรัมในโดสเนี้ยในแง่ของงานวิจัยอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะอ๋อ
4: เหรอคะ
1: อ๋อ
4: ค่ะ
1: เห็น
4: เพื่อนเขากินแค่10มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะมันจะมีผลข้างเคียงไหมถ้าเรากินไปนานๆเพราะว่ามันเยอะโดสก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเนาะ
1: ใช่ลองปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะ
4: แล้วอีกอย่าง
1: เห็น
4: เขาบอกว่า HDL เยอะแล้วมันจะช่วยเรื่องไขมันเนี่ยได้ต้องเกือบร้อยเนี่ย HDL ก็เลยว่าเอ๊ะมันจะลบล้างกันได้ไหมคะ LDL
1: มันไปดูค่า LDL เป็นค่าผลรวมไงคือเวลาคุณหมอเขาจะตัดสินนะเขาจะตัดสินเรื่องเอา LDL มันเป็นตัวตัดสินแต่ว่าองค์ประกอบอื่นนะก็พูดประกอบไงเช่นถ้า HDL พี่ต่ำเขาก็จะแนะนำบอกเออพี่ก็ไปออกกำลังกายเยอะนะเนี่ย
4: แล้วก็คนที่จะเล่นแตกยิ่งสบายไม่เกินเลยต่ำกว่าหมดค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: โอเคครับเรียบร้อยเคลียร์กันไปเป็นสายสุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวใครอยากจะติดตามคุณหมอมาก่อนก็ต้องไปตามใน Facebook Live ต่อใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องเวทเทรนนิ่งในผู้สูงอายุนะครับอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ลองเริ่มเวทจริงๆด้วยนะ
2: ครับอ๋อดีครับดีครับอ่ะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ภาควิทยุลงจบลงเท่านี้เดี๋ยวภาค Facebook Live ของคุณหมอไปติดตามชมแล้วก็ฟังกันต่อนะเราหมดเวลาคืนนี้แล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะข่าวมารอแล้วครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ คู่แผ่นดิน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
13: นายยศสนั่นวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและจะเสนอของงบประมาณ141ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
6: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
14: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงตำรวจและชุมชนเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
6: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ติดต ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
16: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
17: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ.2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
18: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
15: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ญาติโยมสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา17:10ถึง18:00โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้โยมญาติทั้งหลายใกล้ๆที่สามารถรับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขในการพักผ่อนในยามค่ำคืนฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนบรรยากาศสบายๆนะกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างแต่พอตกดึกอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันไปนะโยมนะหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการในยามค่ำคืนนะก็ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะญาติโยมสมาชิกรายการก็เช็คเช่นเดียวกันถึงจะดึกอย่างไรก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการทุกค่ำคืนเลยทีเดียวก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับความตั้งใจในการที่จะร่วมกันสร้างสมคุณงามความดีไม่เป็นปัญหาเลยกับการที่จะทำความดีดึกดื่นอย่างไรเราก็สร้างบารมีธรรมนะด้วยกันได้นะพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเองก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาส่งธรรมะถึงเรือนฌานโยมญาติทั้งหลายให้ความสุขกายสบายใจในยามค่ำคืนคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันญาติโยมก็มีธรรมะหลากหลายให้ญาติให้โยมได้ฟังกันทั้งธรรมะที่เป็นหลักพุทธพจน์แล้วก็ข้อคิดเสริมเติมเต็มเข้าไปเพื่อให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายอ่านพุทธพจน์บ้างแล้วก็อธิบายบ้างญาติโยมได้หลากหลายในการรับฟังช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสู้ภัยโควิดนะโยมนะการที่เราจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ในภาคกลางวันเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือในยามค่ำคืนก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะไปธุระปะปังที่ใดก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะโยมนะคนที่เขาติดโควิดเนี่ยนะทราบข่าวว่าไปเที่ยวผับบ้างไปในสถานที่มีผู้คนพลุกพล่านบ้างนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในยามราตรีเนี่ยก็อันตรายนะพอเล่าเข้าปากแล้วในโยมญาติทั้งหลายคนเราไม่ได้ปิดหน้ากากแล้วนะก็คุยกันสนุกสนานตามภาษาคนดื่มสุรายาเมานะในที่สุดก็ต้องติดโควิดในการเที่ยวผับเที่ยวบาร์ดังที่เป็นข่าวในสังคมปัจจุบันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายอะไรที่พอที่จะช่วยกันระมัดระวังพอที่จะช่วยกันป้องกันได้เราก็ป้องกันเริ่มต้นที่ตัวเรานะว่าการจะตกก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยนะโยมนะภาคกลางวันนี่ก็คนเยอะหน่อยนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้เจลล้างมือกลับบ้านนี่ก็ล้างมือให้สะอาดเพราะเราไม่รู้ว่าที่เราไปเนี่ยมีใครบ้างที่ผ่านไปก่อนหน้านั้นแล้วบางทีบางครั้งเข้าไอเข้าจามหรือถมน้ำลายไปนะบางทีบางครั้งเราอาจจะไปสัมผัสนะก็อาจจะติดได้เราไปจับโน่นจับนี่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาจะให้นิ่งอยู่เฉยๆของคนเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นิยมนะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเรานะนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็นำธรรมะมาเป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีนะว่าความสวัสดีนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีค่ะคำว่าสวัสดีตรงนี้ก็คือความสุขกายสบายใจแล้วก็ความมีโชคมีชัยไปมาก็ปลอดภัยก็คือความดีงาม
แต่ความดีงามความมีโชคมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จนะความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการอย่างสูงสุดหมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปนั่นแหละเป็นความสวัสดีความสวัสดีเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายเนี่ยต่างก็มุ่งหมายปองด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าความสวัสดีเนี่ยใช่ว่าจะสำเร็จผลแก่เราทุกคนตามที่เราปรารถนาเท่านั้นก็หาไม่ได้นะโยมนะเพียงแค่เรานั่งนึกนอนนึกว่าจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้นะเหมือนกับโยมญาติทั้งหลายอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลนั่งนอนนึกเอามันก็ไม่ได้ญาติโยมมันก็ได้แต่นั่งได้แต่นอนได้แต่นึกเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจในการที่จะแสวงหาขยันหามันก็ได้ในส่วนนั้นสาธุชนทั้งหลายธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้ร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็ต้องฉลาดกินฉลาดใช้จึงจะทำให้ร่ำรวยได้หากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้บุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำนะจึงจะสำเร็จได้อันความร่ำรวยเนี้ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นในโยมญาติทั้งหลายพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้4อย่างก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนะความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าเราต้องการความสวัสดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วความมีโชคมีชัยความสำเร็จตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อปฏิบัตินะก็คือบุคคลปรารถนาความสวัสดีเนี่ยต้องเดินก้าวไปหาสิ่งที่เรานั้นเนี่ยพึงแสวงหาทั้ง4อย่างนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้นะวิธีก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางเนี้ยให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อนั่นเองนะเราพุทธศาสนิกชนอยากได้อะไรเราก็ปฏิบัติในส่วนนั้นแต่สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ขอให้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็แล้วกันนะโยมนะอะไรที่ปรารถนาแล้วทำให้เรามีความสุขทำให้เราสบายใจเราก็ทำในส่วนนั้นนะโยมนะนะปรารถนาด้วยทำด้วยไม่เบียดเบียนใครเราก็ทำไปเถอะนะอย่างเช่นในยามค่ำคืนอย่างนี้เรานั่งกรรมฐานสงบจิตสงบใจแล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอนทางสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะเราก็บริกรรมกรรมฐานกันไปด้วยเราก็มีความสุขนะญาติโยมที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่รับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ของเราในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขนะโยมนะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากภัยโควิด2019ด้วยปีนี้มาแรงโยมนะโควิดในรอบที่3เนี่ยแรงมากเลยมีผู้คนล้มหายตายจากกันมากพอสมควรแล้วก็ติดเพิ่มเรื่อยนะอันนี้ก็เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการนะโยมนะก็ให้คนไทยเราทุกคนนี่แหละช่วยกันระมัดระวังนะช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะญาติโยมอยู่บ้านในยามค่ำคืนไม่ไปท่องราตรีไม่ไปทำอะไรที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด2019นะกลางวันก็ทำงานตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะในการดำเนินชีวิตกันมากขึ้นนะสถานศึกษาช่วงนี้ก็ส่วนมากก็ปิดยังไม่เปิดการเรียนการสอนก็อยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนลูกหลานก็ไม่ต้องออกไปไหนก็แล้วกันนะลูกหลานก็อยู่บ้านอยู่เรือนอยู่กับพ่อกับแม่นะถ้าจำเป็นต้องออกไปพบเพื่อนบ้างก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะในยามพักกลางวันเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเราให้มันดีนะมิฉะนั้นมันจะทำให้เราเสียเวลาในการต้องไปตรวจต้องไปรักษาถ้าติดเชื้อไวรัสโควิด2019อย่างที่เขาออกข่าวกันที่ต่างประเทศหลายประเทศในญาติโยมนะเชื้อไวรัสโควิด2019เนี่ยระบาดมากเลยนะบางประเทศก็มีล้มหายตายจากเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยตรงนี้น่าหดหูใจแล้วเราล่ะอย่าไปประมาทก็แล้วกัน
นะระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตรงนี้ด้วยนะธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปทำธุระปะปังนอกบ้านในเวลาค่ำคืนก็ขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด2019เข้าบ้านทุกครั้งต้องใช้เกลล้างมือเพราะคนในบ้านมีมากใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจว่ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยต้องรีบอย่างต้องรีบไปตรวจเช็คสภาพร่างกายของเราก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเราไปติดมาคนเดียวนะโยมนะแล้วก็เข้าไปในบ้านคนในบ้านเนี่ยก็จะพลอยได้รับเชื้อตรงนี้ด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะไปติดมาจากที่อื่นแล้วก็มาปล่อยเชื้อที่บ้านทั้งที่ไม่ได้เจตนาเพราะไม่รู้แต่เมื่อเชื้อมันมาแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอันนี้ก็อันตรายนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีในข้อที่1เนี่ยก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีนะปัญญาก็คือความฉลาดความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนบ้างนะเกิดจากการอ่านค้นคว้าบ้างเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างปัญญาที่จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศล3อย่างนะอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่จะทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอัปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรแล้วก็รู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นนะอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนเนี่ยคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้แต่หวังความสุขสงบในชีวิตประจำวันนะก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ในตนเพราะปัญญานั้นเนี่ยจะสนองผลที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้นะดังในสุภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาได้แล้วนะปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้ดังนี้สาธุชนทั้งหลายทางแห่งความสวัสดีประการที่สองนั้นก็คือความเพียรนะนอกจากเราจะต้องใช้ปัญญาในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยความเพียรก็สำคัญนะโยมนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรเอาไว้นะให้ญาติโยมได้นำไปเป็นข้อปฏิบัตินะถ้าเรามีความเกียจคร้านมีความขี้เกียจยากที่จะประสบความสำเร็จตามที่เราพึงปรารถนาได้อย่างเช่นเราขี้เกียจทำมาหากินมีหรือจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลได้นะหรือนอนตื่นสายอายทำกินมีเงินน้อยรอคอยวาสนามีหรือจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตนะโยมญาติทั้งหลายความสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนดังนั้นบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจะต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างมั่นคงโดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้และช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลาย
ย่อมต้องมีปัญหาและก็มีอุปสรรคอย่างแน่นอนนะถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ถ้ามีความเพียรก็ย่อมที่จะมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังที่เราหวังโดยที่ไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ตนนั้นตั้งใจไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามไปจนกว่าที่หมายจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเพียรประจำใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วก็พึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนะความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีนะก็หมายความว่าอันความระวังตัวเนี่ยซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรนะก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยความระมัดระวังไม่ให้พลั้งเผลอผิดพลาดโดยความก็คือให้มีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวเนี่ยจะเกิดมีเพราะมันคงอยู่ได้ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดว่างั้นเถอะเมื่อยังมีสติก็ไม่ประมาทพลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวแล้วก็ในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังสามทางก็คือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจสาธุชนทั้งหลายระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้านะให้เป็นไปตามปกติตามธรรมชาตินะตามความสามารถควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้นะความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นนะโยมนะหากจะควบคุมไม่ได้นะระมัดระวังไม่ได้ก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมานั่นก็กายนี้ก็สำคัญนะโยมนะเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตการไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกายกันทั้งนั้นระวังกายของเรานั่นดีที่สุดมือเท้าแล้วก็อวัยวะในส่วนต่างๆร่างกายของเราต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามอย่าทำลายร่างกายของเราด้วยการเสพเครื่องดองของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดให้โทษอันที่จริงนั้นโยมญาติทั้งหลายคนเราถ้ารู้จักรักษาตัวเราดีอายุก็จะยืนเป็น10 70ปี80ปีนั่นแหละถ้าไม่มีโรคบุพกรรมตามมาซึ่งบางคนเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เที่ยวไม่อะไรแต่ว่ามันก็มีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีอายุสั้นพลันตายไปอันนี้ก็มีนะแต่คนบางคนนั้นเนี่ยนะก็ประมาทจริงๆอ่ะญาติโยมนะประมาทจนที่ว่าใครห้ามก็ไม่ฟังใครสั่งก็ไม่ยอมไม่เชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องขึ้นโรงหมอนะเรียกว่าต้องทำการรักษาโรคตับแข็งบ้างโรคอื่นๆที่เกิดจากการเสพเครื่องดองของมึนเมานะหรือโรคนะที่เกิดจากอาการที่เราประมาทสารเคมีสารเสพติดอื่นๆที่มันเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งร่างกายของคนเรานั้นมันไม่ได้คงกระพันไม่ได้หนังเหนียวแต่ประการใดมันเป็นเนื้อนะที่เปราะบางมากเลยทีเดียวนะอะไรโดนนิดหน่อยก็แตกเลือดก็ออกมันไม่เหมือนเหล็กไม่เหมือนต้นไม้ไม่เหมือนเสาอิฐเสาปูนอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราท่านทั้งหลายต้องทนุถนอมสุขภาพร่างกายของเรานะกายภายนอกระมัดระวังให้มันดีนะถ้าเราดูแลสุขภาพของเราดีอายุของเราจะยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนต่อมาก็คือระวังวาจานะก็ควบคุมนะควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้แล้วปากแล้วก็คำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไว้ไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เรานะนั้นในเรื่องของวาจานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วย
นะต่อมาก็คือระวังใจคือควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นนะจนเกินไปคือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีไม่ใช่รักจนหลงนะถ้าจะโกรธก็โกรธให้มีสติแล้วก็รีบบรรเทาความโกรธให้สงบโดยเร็วแต่ถ้าจะหลงก็หลงอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะมีแก่ชีวิตเรานั้นโยมญาติทั้งหลายความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่พูดจาเรียบร้อยแล้วก็ความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนน่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามของคนทั่วไปสาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนะก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจของเราด้วยนะจะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยในยามค่ำคืนอย่างนี้การสัญจรไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะโยมนะนะก็มีสติการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ให้มีสติเช่นเดียวกันนะแม้แต่เราอยู่บ้านเรือนเข้าห้องน้ำห้องสุขาก็ต้องมีสติด้วยเดี๋ยวลื่นล้มมาไม่ดีนะเดี๋ยวจะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บไม่สบายเอาเป็นว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติก็แล้วกันนะดำเนินชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังกายวาจาใจของเราให้มันดีความผิดพลาดจะไม่มีนะแม้แต่พระผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้การเทศน์เนี่ยก็ต้องควบคุมสติตัวเองนะบางทีถ้าสติเผลอไปเดี๋ยวเสนอคำพูดไปไม่เหมาะไม่สมเนี่ยญาติโยมนี่ก็อันตรายต่อตนเองด้วยแล้วก็ขัดเคืองอารมณ์ของญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะนั้นสตินั้นเป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะเราก็ควบคุมเอาต่อมาก็คือความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยญาติโยมนะต้องมีการเสียสละความเสียสละคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันนี่ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ได้ก็ยากที่จะยืนหยัดอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่นได้เราต้องมีความเสียสละอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตใจของเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมนะความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีเสียดายในใจให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งนำความสวัสดีมาให้อันนี้ก็ได้แก่ความเสียสละอารมณ์ที่ไม่ดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากเกิดผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันน่ะจะทำให้มีความสวัสดีให้มีความรักความสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้น่ะเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงได้หมดผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภความโกรธความหลงได้บ้างนะใจก็สงบเย็นลงได้หากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลและก็ความทุกข์ร้อนทางใจเนี่ยก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดนะผลที่ได้รับที่ล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายเพราะความไม่รู้จักสละละวางนะสิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปเสียบ้าง
สิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจนะซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์ที่บูดบึ้งอยู่บ่อยๆทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างนะเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับคนนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนะกลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนั้นเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งความเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันเสียสละเพื่อบูชาคุณอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันที่จริงนี่เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนนะที่จะต้องทำดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานะเราพุทธศาสนิกชนได้รับการบ่มเพาะบ่มนิสัยในเรื่องของความเป็นคนที่มีความกตัญญูบุตรธิดานะเมื่อพ่อแม่แก่ชราก็ต้องดูแลต้องปฏิบัติต่อท่านนะเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะท่านแก่ชราแล้วอายุอนามมากแล้วนะเป็นหน้าที่ของลูกหลานทุกคนท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจหน้าที่แทนท่านดำรงวงศ์ตระกูลนะปฏิบัติตนควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะเรียกว่ายามพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เยียวยารักษานะแม้ยามที่ท่านมรณาไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกลับปัญหาผลไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วอยู่ก็เลี้ยงกายแม้ตายจากไปเราก็เลี้ยงจิตวิญญาณอันนี้เป็นการเสียสละเพื่อบูชาคุณไม่เฉพาะแต่บิดามารดาแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษศิษย์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่มีพิษนั้นเราเป็นศิษย์มีครูเราก็บูชาครูบาอาจารย์นะตามหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ลูกหานะต่อมาก็คือเสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันนะเช่นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยขาดแคลนนะขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลืออย่างเช่นในช่วงนี้ช่วงที่โควิด2019ระบาดบางบ้านเนี่ยเขาติดเชื้อบางบ้านไปหาอยู่หากินไม่ได้ต้องกักตัวเราพอที่จะเอื้อเฟื้อกันได้เราก็เอื้อเฟื้อกันเหมือนกับหลายๆหมู่บ้านญาติโยมที่มีการกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวห้ามเข้าห้ามออกนะถ้าเข้าออกก็ถือว่าผิดกฎกติกาของสังคมอันนี้ก็ต้องมีการนำเอาข้าวสารอาหารแห้งไปส่งไปให้นะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อกันและกันนะเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้และอีกส่วนหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายความเสียสละเราก็เสียสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆร้ายที่พึ่งพาอาศัยนะการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางนะเป็นคนที่มีจิตใจไม่คับแคบนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนอบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนสาธุชนทั้งหลายการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่ประการก็คือประการหนึ่งเนี่ยจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นนะมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นประการที่สองก็คือจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังนะประการต่อมาก็คือจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวนะแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่เนี่ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มาก
ก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากและก็เร็วได้นะหากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยแล้วก็ได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนั้นโยมญาติทั้งหลายเราควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะอะไรที่เราเพียรพยายามอะไรที่เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะกระทำสิ่งนั้นย่อมสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลแก่เราอย่างแน่นอนก็เหมือนกับโยมญาติทั้งหลายที่ตั้งใจฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้แม้จะดึกดื่นอย่างไรนะเราก็มีความตั้งใจในการที่จะฟังแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกรายการที่อยู่ในถิ่นที่ต่างๆนะทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดนะโยมพ่อโยมแม่หรือสมาชิกรายการที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันได้นะโยมนะหมายเลข0866531417 0866531417หรือต้องการที่จะฟังธรรมะที่เห็นรูปภาพเคลื่อนไหวของพระผู้ดำเนินรายการโยมก็ไปที่ Facebook นะ Facebook ก็คือชื่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศนะพระครูปริยัติธรรมนิเทศเนี่ยจะเป็น Facebook ที่เกี่ยวกับธรรมะเวลาพระผู้ดำเนินรายการไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามจะไลฟ์สดนะให้ญาติโยมที่เป็นสมาชิกได้ฟังกันนะนั้นก็ต้องการให้สมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนได้มีโอกาสไปดูไปชมก็ไปได้ถ้ามีโทรศัพท์นะโยมนะมีโทรศัพท์ที่เปิดอินเทอร์เน็ตได้ก็ให้ลูกให้หลานเปิดให้ดูก็ได้นะเพราะลูกหลานก็เก่งโยมนะเก่งมากเด็กๆทุกวันนี้ในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพท์เนี่ยเขาใช้คล่องจะรุ่นไหนเขาใช้ได้หมดเลยส่วนเราอายุมากๆเนี่ยก็ต้องให้เขาบอกแหละนะก็ต้องยอมนะญาติโยมบางเรื่องเราไม่รู้จริงๆเพราะเราเกิดก่อนไงนะสิ่งเหล่านี้มันมาทีหลังลูกหลานเขาก็ยอมที่จะถนัดกว่าเรานะเราก็ต้องยอมให้เขาสอนยอมให้เขาบอกนะมิฉะนั้นเราก็ทำไม่เป็นนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ต้องการที่จะดูธรรมะฟังธรรมะผ่านเฟซบุ๊กของพระครูปริยัติธรรมนิเทศก็ไปได้ที่เฟซบุ๊กของพระผู้ดำเนินรายการก็มีธรรมะให้ดูนะตั้งแต่ตีห้านั่นแหละโยมญาติทั้งหลายธรรมะกติธรรมประจำวันนี่ก็ผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดในงานบุญต่างๆก็ให้ญาติโยมได้ดูได้ชมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายการที่คนเราดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบกับความสำเร็จหรือว่าความสวัสดีได้นั้นเนี่ยก็เพราะเรามีคุณธรรมเมื่อเรามีคุณธรรมแล้วความเป็นคนดีก็ปรากฏเช่นเดียวกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นคนดีนะมีข้อวัดปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าโยเวกตัญญูกตเวทิตาธีโรเป็นอธิแปลว่าผู้มีปรีชาใดเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรผู้พักดีมั่นคงช่วยทำกิจของผู้ตกยากด้วยความเต็มใจท่านเรียกผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นว่าคนดีดังนี้โยมญาติทั้งหลายพุทธพจน์บทนี้ชี้เห็นคุณสมบัติของสัตบุรุษก็คือคนดีเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาให้การยกย่องสรรเสริญหรือการคบหาสมาคมสืบไปในภายภาคหน้านะจะได้รู้ว่าคนดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะคนดีนั้นเนี่ยเป็นคนที่โลกต้องการตลอดเวลามาทุกยุคทุกสมัยคนดีมีมากเท่าใดโลกก็จะเจริญแล้วก็ร่มเย็นมากเท่านั้นคนดีทำให้โลกอยู่รอดปลอดภัยคนดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครในที่ทั่วไปก็จะต้องการแต่คนดีทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธคนดีทุกยุคทุกสมัยจริงตามนั้นแหละโยมญาติทั้งหลายในสมัยพุทธเจ้าของเรานี่ก็เช่นเดียวกันนะก็มีการประกาศยกย่องคนดีมีการสรรเสริญคนดีแล้วก็คนดีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนนอนทุกข์นะในสมัยก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันสมัยปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเราก็ให้การยกย่องคนดีแล้วก็สนับสนุนคนดีให้มีโอกาสในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้แทนนะหรือในการเป็นหัวหน้างานนะเพราะว่าคนดีนั้นเป็นผู้ที่ไว้ใจได้และคนดีนั้นเราสามารถที่จะฝากความมั่นคงในกิจกรรมต่างๆได้นะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดีการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะต้องดูกันที่คุณสมบัตินี่แหละนะก็คือพิจารณาคือการแสดงออกของผู้นั้นนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์จะดูเพียงผิวเผินแค่หน้าตาหรือ
การแต่งกายภายนอกเหมือนกับดูการประกวดนางงามหรือดูการแสดงลิเกละครนั้นก็คงไม่ได้คุณสมบัติของคนดีนั้นเนี่ยท่านแสดงไว้มากอย่างในที่ต่างๆกันนะแต่ในพุทธพจน์ที่ยกมานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายคนดีจะต้องเป็นคนที่กตัญญูอันนี้ก็เป็นคนดีประการที่1คนดีจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงแล้วก็คนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจและคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ตกยากบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการนี้จัดว่าเป็นคนดีแท้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งมีใจความดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าเป็นอย่างไรคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูนะก็คือคนเป็นคนที่รู้คุณคนว่างั้นเถอะไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่เคยให้อุปการะเคยให้การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็พยายามตอบแทนบุญคุณนั้นทุกโอกาสที่จะพึงมีนะเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูอันความกตัญญูเนี่ยมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักไม่ใช่เพียงแค่รู้จักบุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมา

ผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูย่อมที่จะเป็นผู้ยกย่องเชิดชูไม่ลบหลู่ผู้มีคุณในทางพุทธศาสนาได้รับรองไว้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีนะกล่าวคือจะรู้ว่าใครเป็นคนดีเนี่ยก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีกตัญญูต่อพ่อแม่จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีกตัญญูต่อประเทศชาตินะโยมนะจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือความกตัญญูเนี่ยต้องรู้แล้วก็สำนึกในฐานะ4ประการโยมพิจารณาตามนี้รู้แล้วก็สำนึกในความรักที่ท่านมีรู้แล้วก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้แล้วก็สำนึกในคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญรู้แล้วก็สำนึกในความร่มเย็นที่ได้พึ่งพาท่านดังนั้นความกตัญญูเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปนะโยมนะความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังที่กวีท่านหนึ่งได้ประพันธ์เป็นคำกลอนสอนใจเอาไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณธรรมสำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของคนนะศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยย่นเข้าในคุณธรรมก็คือความกตัญญูนี่แหละคนใดหมั่นอยู่ในความกตัญญูคนนั้นย่อมมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีนะเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีไม่ได้ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่มีอยู่ประจำโลกนะโยมนะคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบๆกันมาจึงถือได้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นภูมิชั้นของคนดีโดยตรงแม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องไว้ว่าเอสาภิกขเวสัพปริสภูมิยะทิทังกตัญญุตากตเวทิตาแปลว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นคุณสมบัติของคนดีประการที่หนึ่งนะโยมนะคุณสมบัติของคนดีประการที่สองก็คือคนดีเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงนะในการคบหาสมาคมกันนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้ก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหรือเพื่อนแท้ไม่ใช่ที่จะหาได้ง่ายนักแต่เพราะคนเราเนี่ยไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีเพื่อนนะโยมนะเมื่อต้องการมีเพื่อนก็จำเป็นที่จะต้องหาเพื่อนชนิดที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นจึงจะไม่ผิดหวังหากได้เพื่อนเทียมเข้าแล้วจะช้ำใจตลอดไปในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติแห่งกัลยาณมิตรไว้7ประการดังพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ7ประการดังนี้1ก็คือเป็นผู้น่ารัก2เป็นผู้น่าเคารพ3เป็นผู้อบรมตน4เป็นผู้รู้จักพูด5เป็นผู้รู้จักอดทนด้วยถ้อยคำ6เป็นผู้พูดเรื่องลึกซึ้งได้แล้วก็7เป็นผู้ไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายคุณสมบัติทั้ง7ประการนี้สรุปได้ในคำประพันธ์ที่ว่าคนใดเล่าน่ารักใจหนักแน่นมิคลอนแคลนบักบั่นน่าสรรเสริญคอยอบรมบ่มนิสัยให้เจริญถูกล่วงเกินก็ไม่โกรธลงโทษทันเรื่องที่ยากพูดให้เข้าใจง่ายเรื่องชั่วร้ายก็ให้ละทุกสิ่งสรรให้ทำดีนานาสารพันผู้คนนั้นดีเลิศประเสริฐเอ่ยนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรไว้อีก4ประการก็คือว่าป้องกันเพื่อนป้องกันชีวิตของเพื่อนไม่ให้เสียหายเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้แม้ในยามคับขันสามารถที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์นะก็คือไม่ละทิ้งกันแม้ในยามคับขันมีความเห็นอกเห็นใจกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะแล้วก็แนะนำประโยชน์ให้เพื่อนได้นะคือห้ามเพื่อนไม่ให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมะแนะนำเพื่อนในทางที่ดีทางที่สุจริตมีความรักเพื่อนด้วยใจจริงนะก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์รักเพื่อนหวังดีต่อเพื่อนทั้งต่อหน้าแล้วก็ลับหลังอันกัลยาณมิตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะคบหาได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ว่าการไหนๆมีได้หลายฐานะด้วยกันนะโยมนะเช่นสามีผู้มีความจริงใจต่อภรรยาร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่นอกใจภรรยาก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของภรรยานะต่อมาก็คือภรรยาผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเห็นอกเห็นใจสามีนะเข้าใจสามีจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของสามีพี่ที่เข้าใจน้องเห็นอกเห็นใจน้องเนี่ย
ให้การช่วยเหลือน้องก็จัดว่า

เป็นกัลยาณมิตรของน้องได้นะน้องที่เคารพเชื่อฟังพี่ไม่เอาเปรียบพี่คอยช่วยเหลือพี่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของพี่เพื่อนที่เข้าใจเพื่อนเห็นอกเห็นใจเพื่อนคอยช่วยเหลือเพื่อนไม่ทรยศต่อเพื่อนไม่ชักชวนเพื่อนไปทำผิดคิดร้ายผู้อื่นจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนกัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้จะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวมาจึงควรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมด้วยนะกัลยาณมิตรนั้นจะเป็นคอยแนะนำพร่ำสอนนะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีช่วยสนับสนุนชี้ช่องทางแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ก้าวเดินไปในความดีในการศึกษาการครองชีวิตการประกอบกิจการงานแล้วก็การปฏิบัติธรรมเป็นต้นนะเราพุทธศาสนิกชนเราเข้าใจในส่วนนี้หากไม่พบคนที่เป็นกัลยาณมิตรท่านว่าอยู่คนเดียวสิดีกว่านะโยมนะเพื่อนผู้ปลอกลอกเพื่อนที่เอาแต่ได้เพื่อนที่ชอบชวนไปในทางเสียหายเพื่อนที่ทรยศเพื่อนไม่จริงใจต่อเพื่อนนะจะนับว่าเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างไรนะต่อมาก็คือคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความตกทุกข์ได้ยากอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงที่โควิดกำลังระบาดบางหมู่บ้านนี่ก็มีการถูกกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยหรือบางคนก็ทั้งครอบครัวนะเราทราบเรารู้ข่าวเราพอที่จะแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันได้ก็ดีโยมนะทำให้เราได้มีน้ำจิตน้ำใจแสดงออกถึงความอบอ้อมอารีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันก็เป็นคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องการันตีหรือเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยก็เป็นคนดีผู้ใดก็ตามเป็นคนใจกว้างนะก็คืออบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้พบได้เห็นใครได้รับความลำบากด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังตามสมควรนะโดยไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากหรือผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเป็นคนไม่นิ่งดูดายหรือทนดูไม่ได้นะในเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ทำได้เช่นนี้จัดว่าเป็นคนดีนะเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวนะชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจนั่นเองนะโยมนะคนมีน้ำใจนี่จัดว่าเป็นคนดีได้เพราะคนดีมีน้ำใจจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยน้ำใจนะด้วยความเต็มใจไม่ใช่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่เป็นคนตนีแรงตนีกำลังไม่ใช่คนทำดีเพื่อเอาหน้าแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากความคับข้องกังวลใจเป็นต้นนะเพื่อพดุงคุณธรรมความดีไว้ไม่ให้สูญหายเป็นผู้ที่ทำความดีเพื่อความดีทำเพราะเห็นว่าเป็นความดีคนมีน้ำใจอย่างเนี้ยจะช่วยผู้อื่นด้วยความยิ้มแย้มไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในความช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้มากแล้วก็ช่วยได้นานด้วยนะนี่คือคนที่มีน้ำใจนั้นโยมญาติทั้งหลายคนที่มีน้ำใจเนี่ยย่อมเป็นที่เคารพรักนับถือของบุคคลทุกหมู่เหล่าเลยทีเดียวนะเข้าทำนองที่ว่าความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแล้วเหมือนปลูกบ้านสร้างเรือนให้คนอยู่อาศัยจะอยู่หรือไปณถิ่นฐานแห่งใดย่อมปราศจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนมีน้ำใจนะช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจท่านจึงจัดว่าเป็นคนดีประการหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายหากเราจะเลือกคบคนใดใครคนหนึ่งนะนะจะต้องเลือกคบหาแต่คนดีเท่านั้นนะโยมนะหากจะอยู่ร่วมกับใครสักคนจะต้องอยู่ร่วมกับคนดีเท่านั้นเมื่อคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีก็มีแต่เย็นกายเย็นใจคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีไม่ได้หรือคนเสียก็มีแต่จะเสียคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนไม่ดีหรือคนเสียก็มีแต่จะเสียกายเสียใจทั้งเนี้ยเพราะคนดีเนี่ยย่อมนำสิ่งดีๆมาให้คนเสียย่อมนำแต่สิ่งที่เสียๆมาให้ดังนั้นเมื่อจะต้องคบหาหรืออยู่ร่วมกับใครจึงต้องดูว่าคนผู้นั้นมีคุณสมบัติของคนดีอยู่ในตัวหรือไม่คือคนดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ3ประการอยู่ในตัวเป็นประจำนะก็คือเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจคุณสมบัติ3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดอย่างสมบูรณ์นะท่านผู้นั้นก็เป็นคนดีแท้หรือดีที่สุดหากมีเพียง1หรือ2ประการก็จัดว่าเป็นคนดีเช่นกัน
แม้จะไม่มีดีที่สุดแต่ก็พอที่จะคบหาสมาคมได้ดีพอที่จะอยู่ร่วมได้แล้วก็ดีพอที่จะร่วมการงานกันได้ดังนั้นเพื่อประกันความผิดหวังในเรื่องความคบหาสมาคมกับผู้อื่นนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายผู้ฉลาดจึงเลือกเฟ้นหาเฉพาะแต่คนดีที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเพื่อนนะมาอยู่ร่วมกันมาทำงานด้วยกันจึงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเย็นกายสบายใจไม่มีความเสื่อมไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนะอันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายทั้งความสวัสดีทั้งความเป็นคนดีก็อยู่ในคุณธรรมเหล่านี้เราประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จคือเราเป็นผู้ฉลาดเนี่ยก็ทำตัวให้เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อคนทั่วไปนะโดยเฉพาะคนผู้มีพระคุณต่อเรานี่สำคัญมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโยมพ่อโยมแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปการะคุณอื่นๆนะทำตัวเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนไม่ก่อเวรก่อศัตรูกับใครแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรด้วยน้ำใจอันประเสริฐนอกจากจะเป็นคนดีแล้วยังเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปคนดีเช่นนี้โยมญาติทั้งหลายย่อมไม่มีภัยอันตรายณที่ไหนไหนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูในทุกถิ่นที่มีพวกพ้องเพื่อนฝูงมากมายจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายความเป็นคนดีส่งผลให้แก่ผู้ที่ทำความดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมดิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

มีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จะเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและมีความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำส่งขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนเจระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์แรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการคติธรรมประจำวันต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 นเทียบเวลาครบของชาติจากนั้นรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจไวเกาต่อด้วยรายการสุขนี้ที่ปปช.เวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคชั้นวันนี้เรวดีหงษ์ศักดิ์เป็นที่ผู้ประกาศวิรยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิรยุทธ์น้อยพรหมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ปริยมทั้งหลายในเช้าของนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานอื่นใดเราก็ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะวรนิดจิตแจ่มใสก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นใดต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการนะก็ต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องความตายสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตเอาไว้ว่ามนุษย์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพาลทั้งบัณฑิตทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจความตายมีความตายรออยู่ข้างหน้าดังนี้สาธุชนทั้งหลายตามความในพุทธพจน์บทนี้ทำให้เราได้รู้แล้วก็ได้เกิดความเข้าใจว่าคนเราที่เกิดมาในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเพศใดอยู่ในฐานะใดเกิดมาเท่าใดก็ตายเท่านั้นเพราะที่สุดของชีวิตก็คือความตายทุกชีวิตที่จะต้องประสบกับความตายอย่างแน่นอนไม่มีใครที่จะหนีพ้นไม่มีใครที่จะรอดพ้นสายตาพญามัจจุราชได้ไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นโยมพระเนนเถนชีก็มีความตายรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันเพราะความตายเนี่ยเป็นสัจธรรมของชีวิตนะโยมนะทุกชีวิตย่อมตกอยู่ในกระแสแห่งธรรมดากล่าวคือมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดนะทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดจะต่างกันก็แต่ว่าเร็วหรือช้ากว่ากันเท่านั้นเองเรียกว่าไม่จากกันยามเป็นก็จากกันยามตายไม่จากกันด้วยร้ายก็จากกันด้วยดีไม่จากกันวันนี้ก็จากกันวันหน้าดังคำที่พูดว่าสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายนะตราบใดที่เรายังมีชีวิตแสดงว่าเรายังไม่ตายเรายังมีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ตื่นมาฟังกติธรรมประจำวันในยามเช้าๆกันอย่างนี้เราต้องตรวจสอบบทบาทชีวิตของตนเองว่าเราเนี่ยทำความดีแล้วหรือยังนะถ้ายังไม่ทำความดีต้องรีบเพราะวันคืนล่วงไปวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันเวลามันผ่านไปมันไม่ได้ไปแต่วันเวลามันก็คร่าเอาความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อยก็คือทำให้เราเนี่ยหมดอายุลงไปทุกทีทุกทีเรียกว่าอายุของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงทุกขณะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเรายังจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานนะยังไม่รีบสร้างสมคุณงามความดีรอให้ชรากรรอให้แก่กว่านี้สักนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นซึ่งตัวอย่างมีมากมายบางคนก็เจ็บป่วยแล้วก็ค่อยตายยังพอที่จะรู้ตนว่าเราเป็นอะไรจึงใกล้ที่จะตายพอตายแล้วก็หมดภาระตรงนั้นแต่บางคนเนี่ยยังไม่ได้รู้เลยว่าตนเองเป็นโรคอะไรอยู่ดีๆประสบอุบัติเหตุตายเนี่ยตรงนี้แหละยังไม่ได้สั่งเสียยังไม่ได้ทำใจยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนั้นโยมญาติทั้งหลายเราอย่าไปรอ
นะอย่าไปรออย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งต้องรีบสร้างสมคุณงามความดีไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็จงทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์นะอย่าเกี่ยงกันอย่าเกี่ยงงานเพราะเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งนั้นนะเหมือนอย่างคำที่คนโบราณก็กล่าวไว้ว่าหน้าที่ของชาวประมงคือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินคือการสร้างศิลปะหน้าที่ของพระคือการสอนมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธก็คือการทำความดีนั้นในยามเช้าๆอย่างนี้พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ตื่นมาทำความดีอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอมีเสียงธรรมะให้ญาติให้โยมนะพุทธศาสนิกชนสมาชิกรายการใกล้ๆได้ฟังกันอย่างทั่วถึงซึ่งออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์นะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM ด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางสวทก็นำเสียงกติธรรมเนี่ยออกผ่าน Facebook สวทบุรีรัมย์ไปพร้อมๆกันญาติโยมอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ฟังผ่าน Facebook ของสวทบุรีรัมย์ได้นะรายการกติธรรมประจำวันก็มีให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตื่นมาทำบุญตักบาตรก็เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้สร้างสาระให้เกิดมีแก่ชีวิตของเราทุกเมื่อเช้าวันนั้นชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้เราจะไม่ประมาทดอกไม้เมื่อเบ่งบานถึงที่สุดก็เหี่ยวแห้งแล้วก็โรยราผลไม้เมื่อเติบโตถึงที่สุดต่างก็สุกงอมหอมหวานแล้วก็ร่วงหล่นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วย่อมตกไปทุกชีวิตเกิดแล้วก็ต้องตายอีกทั้งยังไม่มีสถานที่ใดในโลกนะที่พอที่จะอาศัยหลบหนีความตายได้เพราะความจริงของชีวิตย่อมเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหนีพ้นไปได้สักคนนะดังที่ท่านผู้รู้ท่านได้นิพนธ์เอาไว้ว่าจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลี้หนีพ้นได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวนะอันนี้แหละแน่นอนญาติโยมสาธุชนเราส่วนมากมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าตนจะยังไม่ตายง่ายเพราะยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังแข็งแรงดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนักอาการต่างๆที่บ่งบอกว่าความตายได้คลืบคลานเข้ามาหาเรานะจะค่อยๆปรากฏอย่างชัดแจ้งนั่นก็คือความแก่นะความทดถอยกำลังความเจ็บป่วยนะความฟั่นเฟือนเลือนหลงนะความได้หน้าลืมหลังเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังปริศนาธรรมที่ว่าที่เคยดำกลับขาวที่เคยยาวกลับสั้นที่เคยมั่นกลับคลอนที่เคยหย่อนกลับตึงที่เคยซึ้งกลับเซอะนะปริศนาธรรมนี้มีความหมายก็คือว่าที่เคยดำกลับขาวนั้นเนี่ยก็หมายถึงเส้นผมนะตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มวัยสาวเส้นผมดกดำสวยงามพอผ่านวัยผู้ใหญ่เข้าสู่วัยชราเส้นผมก็กลับเปลี่ยนไปเป็นขาวอันนี้แน่นอนที่ว่าเคยยาวกลับสั้นนะนี่ก็หมายถึงสายตานะโยมนะตอนอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยโดยทั่วไปจะมีในตาที่แจ่มใสที่ไหนมุมไหนท่าไหนก็อ่านหนังสือได้นะมองดูอะไรก็เห็นแล้วก็ชัดเจนเห็นภาพชัดเจนดีพอเข้าสู่วัยชราสายตากลับพร่ามัวต้องอาศัยแว่นตาเข้าช่วยนะอันนี้คือที่ยาวกลับสั้นต่อมาก็คือที่เคยมั่นกลับคลอนอันนี้ก็หมายถึงฟันของเรานี่แหละโยมญาติทั้งหลายตอนอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวจะกัดจะเคี้ยวอะไรนะกินทานอาหารชนิดไหนก็ได้นะไม่ต้องเกรงกลัวไม่ต้องเสียวฟันนะจึงกินอาหารได้อร่อยพอเข้าสู่วัยชรานะฟันบางซี่ก็เริ่มที่จะโยกคลอนจะหลุดออกทีละซี่สองซี่อย่างนี้ก็กินไม่ได้อย่างนู้นก็กินไม่ลงนะอย่าไปหวังว่าจะขบเคี้ยวเม็ดมะขามเลยญาติโยมสาธุชนนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านถ้ามีความเปลี่ยนแปลงมาเตือนเราในลักษณะอย่างนี้จงดีใจว่าเราได้อยู่ถึงเท่าชะแรแก่ชรานะฟันที่เคยมั่นคงก็เริ่มที่จะโยกคลอน
พอที่จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวรอรับความแก่ชราที่ทยอยมาอย่างต่อเนื่องต่อมาก็คือที่เคยหย่อนกลับตึงนี่ก็หมายถึงหูของเราตอนอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวจะฟังเสียงอะไรก็ได้ยินไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลพอเข้าสู่วัยชราเนื้อหนังก็หย่อนยานไปหมดเว้นแต่หูยิ่งแก่ก็ยิ่งตึงนะไม่มีใครปรารถนาแน่นอนหน้าตาเต่งตึงเนื้อตัวเต่งตึงนี่คนชอบนิยมนะแต่ว่าหูตึงอย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครอยากจะได้นะต่อมาก็คือว่าที่เคยซึ้งกลับเซ้อนี่เป็นอย่างไรก็หมายถึงความจำนิยมนะตอนอยู่ในวัยเด็กๆเนี่ยเรียนรู้อะไรก็จำได้ง่ายแล้วก็จำได้เร็วแล้วก็แม่นยำด้วยพอเข้าสู่วัยชราก็หลงลืมนะความจำเลอะเลือนได้หน้าลืมหลังนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกมีหลานที่อยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนก็พยายามส่งเสริมส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียนอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนแต่ขอให้มีความรู้มีการศึกษาแล้วก็หาอยู่หากินโดยทางที่สุจริตไม่ไปลุ่มหลงในอบายมุขไม่ติดการพนันแล้วก็ไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นสุรายาเมาหรือบุหรี่นะที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพนะบุหรี่นี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะคนสูบเยอะนะญาติโยมโดยเฉพาะโยมผู้ชายนะอันนี้ก็ต้องเลิกกันแล้วนะเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของสุขภาพของเราล้วนๆเลยนะลูกหลานที่อยู่ในวัยหนุ่มนะบางทีบางครั้งก็สูบตั้งแต่ยังไม่จบป.6ก็มีนะเรื่องของบุหรี่แม้จะมีการตักเตือนแม้จะมีเครื่องหมายบอกงดสูบบุหรี่ก็ตามแต่คนมันอยากนะอย่างไรก็หาเรื่องสูบจนได้นี่ก็ฝากด้วยความห่วงใยไปถึงลูกหลานของญาติของโยมด้วยนะพ่อแม่ก็บอกกล่าวตักเตือนลูกหลานของเราหน่อยนะอย่าไปปล่อยจนเกินไปเพราะบางทีบางครั้งการที่เราปล่อยลูกหลานอาจจะคิดว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ใครก็สูบได้อายุขนาดนี้พอที่จะสูบบุหรี่พอที่จะดื่มสุราหรือไม่อย่างไรต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวกับอายุด้วยนะถ้าหากว่ามีการมีงานทำอันนั้นก็ว่าไปเรื่องนึงเรียนจบมีการงานทำแล้วสามารถที่จะหาเงินซื้อเองได้อันนี้ก็ว่าไปตามอัตภาพก็แล้วกันแต่ถ้าตรับใดยังแบมือขอพ่อขอแม่อยู่ตรงนี้เนี่ยวัยนี้ยิ่งไม่เหมาะสมเลยนะนั่นก็ฝากญาติฝากโยมว่าในเรื่องของอบายมุขต่างๆทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีจะมีค่ากว่าคำสอนนะโยมนะนั้นโยมญาติทั้งหลายอาการต่างๆเช่นผมงอกสายตาพร่ามัวฟันโยกคลอนหูตึงความจำเลอะเลือนเหล่านี้ถือว่าเป็นบริวารเป็นทัพหน้ามาก่อนจากนั้นมัจจุราชนะคือความตายที่เป็นทัพหลวงก็จะติดตามมาอย่างกระชั้นชิดเมื่อความแก่ความเจ็บป่วยเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดแล้วก็เป็นสัญญาณบ่งบอกผู้นั้นให้รู้ว่าในไม่ช้ามัจจุราชคือความตายก็จะมาถึงเราอันมัจจุราชนั้นเนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะรบหรือต่อสู้ให้ชนะได้นะด้วยพลรบต่างๆเช่นพลช้างพลม้าพลรถหรือพลราบนะทั้งไม่อาจที่จะเอาชนะได้ด้วยเวทมนต์คาถาด้วยการติดสินบนหรือแม้แต่ด้วยวิทยาการสมัยใหม่เมื่อพญามัจจุราชนั้นเนี่ยมาถึงแล้วก็จะบดขยี้ทุกชีวิตให้แตกดับไปโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวนะไม่มีการเลือกที่รักผลักที่ชังปฏิบัติเสมอภาคกันหมดไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงนะความตายจึงเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในโลกนี้ถามว่าในโลกนี้ใครบ้างนะที่ไม่กลัวความตายก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นแหละญาติโยมนะทุกคนอยากมีชีวิตยังไม่อยากตายน้อยคนที่จะคิดน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เบียดเบียนตัวเองนะก็ให้กำลังใจญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะให้เรานั้นเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพของเราให้มันดีนะจะอยากดีมีจนอย่างไรชีวิตเราก็มีค่ามันก็มีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปกว่าเราจะเกิดมาลืมตาดูโลกนี้ได้ต้องอาศัยบุญกรรมที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแล้วก็อาศัยคุณพ่อคุณแม่ให้โอกาสเราได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเราก็จงมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจะสมอาภาควรแก่เวลานะแต่เราอย่าไปทำลายชีวิตของตนเองก็เป็นพอนิยมนะความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดไม่ได้นะทายไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกด้วยจะมาเยือนคนเราในเวลาใดเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีใครรู้ได้ในวันหนึ่งนั้นเนี่ยอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้
คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสร็จแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสร็จแล้วนะสมด้วยพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันสิ่งที่สำคัญที่คนเรากำหนดไม่ได้ถ่ายไม่ออกบอกไม่ถูกนั้นนะโยมญาติทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้5ประการด้วยกันนะนั่นก็คือชีวิตความเป็นอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะมีอายุยืนยาวได้เท่าไหร่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรกาละเวลาตายเราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนเทหานิเคปนะสถานที่ตายเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนคติสถานที่ไปเกิดเราก็ไม่รู้ว่าตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเราเนี่ยจะก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังจะสุขหรือว่าทุกข์จะเสื่อมหรือว่าจะเจริญจะขาดทุนหรือว่ามีกำไรไม่ใช่เพราะเทวดาพระพรหมหรือเทพเจ้าองค์อื่นๆจะมาดลบันดาลให้แต่ย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมลิขิตทั้งนั้นน่ะต้องด้วยบทประพันธ์ที่ว่าไม่ใช่เทวดาดอกมาอุ้มสมไม่ใช่พระพรหมดอกมาเสกสรรไม่ใช่ศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์จันทร์จะมาดลบันดาลให้เราชั่วดีแต่กรรมลิขิตชีวิตคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีถ้าทำชั่วก็มีแต่เลวทรามนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องนี้ปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวถึงชีวิตไว้อย่างน่าคิดไว้ว่าเปลวเทียนและลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันนำภัยชีวิตมลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนเทียนนี้มีดีที่ไส้พันไม้ชั่วดีที่ผลคุณค่าแห่งความเป็นคนทรงตนด้วยผลผลิตงานดังนั้นปราชญ์ทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำอยู่ที่ทำดีค่าของการทำดีอยู่ที่มีศีลธรรมนั้นนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยได้กล่าวไว้อีกว่าอันคนดีตายเหมือนใส่ร่มมาล้มหักผู้คนรักระลึกอยู่ไม่รู้หายอันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลังชื่อก็ยังปรากฏอยู่ไม่รู้หายสมในแห่งพระบาลีที่ว่ารูปังชิรติมัจจานังนามะโคตังณชิรติซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้ทรงประพันธ์คำโคลงเอาไว้ว่านรชาติวังวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนเรื่องของความตายไว้เพื่อเตือนใจให้มีสติอยู่ตลอดเวลาโดยให้นึกถึงหลักความจริงของชีวิตว่าที่สุดของชีวิตคือความตายทุกคนมีความตายรออยู่ข้างหน้าเมื่อมีสตินึกได้อย่างนี้กันเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุให้ลดโลภโมโทสันลงได้ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสงบสุขขึ้นแล้วก็โลกก็จะพลอยร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเมื่อสรุปให้สั้นก็มีเพียงประการเดียวคือสตินะซึ่งเป็นธรรมะที่สุดยอดแห่งธรรมะทั้งปวงเป็นผู้มีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอทั้งก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดแล้วก็ในขณะที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดความพลั้งเผลอก็จะไม่มีการนึกถึงความตายเป็นสติอย่างหนึ่งนะโยมนะเรียกว่ามรณสติผู้นึกถึงความตายอยู่เสมอเรียกว่าผู้เจริญมรณสตินั้นสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันในยามเช้าๆอย่างนี้เราก็ระลึกอยู่เสมอกันแล้วกันนะเพื่อป้องกันไม่ให้เราประมาทในเรื่องของชีวิตเมื่อนึกถึงความตายจนเคยชินแล้วนะย่อมเป็นผู้ที่ไม่หวาดสะดุ้งตกใจกลัวความตายย่อมกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างไม่พรั่นพรึงนะจะคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้และจะเป็นคนอายชั่วกลัวบาปทั้งจะค่อยๆปล่อยวางความตนีความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นในทรัพย์สมบัติของตนได้นะเป็นเหตุให้เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นนะด้วยความสมัครใจแล้วก็เต็มใจ
สังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมพุทธความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การรู้จักแบ่งปันปันความสุขให้กันและกันนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราอย่าไปประมาทอย่าไปตระหนี่ที่เหนียวนิยมนะคนเราล้มหายตายจากกันไปแล้วไม่สามารถที่จะหอบหิ้วเอาทรัพย์สมบัติไปได้เลยมีก็แบ่งปันนะทำบุญสุนทรทานบ้างเราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็เพราะอาศัยบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติบางก่อนเมื่อเรามีบุญเยอะแสวงหาได้เยอะแสวงหาได้มากมีสติมีปัญญาเราพอที่จะแบ่งปันพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่มีความลำบากนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเราใช้โอกาสตรงนี้สร้างบารมีทานนะให้เพิ่มขึ้นในภพภูมิต่อไปจะมีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์จะไม่ผ่านภพกับคำว่าไม่มีนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความเต็มใจในการที่จะให้เมื่อให้แล้วเราก็จะมีความสุขคนคิดที่จะให้จะรู้สึกเบาส่วนคนที่คิดที่จะเอาเนี่ยมันจะรู้สึกหนักนั้นธรรมดาผู้คนที่ไม่เคยระลึกนึกถึงความตายมักเป็นผู้ประมาทอยู่ว่าตนเองจะยังไม่ตายง่ายๆมัวหลงเพลิดเพลินอยู่กับความสนุกสนานในการใช้ชีวิตหลงติดอยู่กับการแสวงหาลาภยศอยู่ร่ำไปเป็นเหตุให้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มพร่องอยู่เป็นนิดเหมือนมหาสมุทรที่ไม่อิ่มน้ำและเหมือนไฟที่ไม่อิ่มด้วยเชื้อเขาจึงตกเป็นทาสของความทะยานอยากยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตของเขาจึงเต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู้แล้วก็การแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเพราะไม่เคยนึกถึงความตายไม่เคยนึกว่าไม่ช้าตนก็จะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่มีสมบัติอะไรที่ติดตามไปได้น่ะจึงทำให้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะไม่อิ่มไม่พอจึงต้องดิ้นรนแสวงหาเพราะต้องดิ้นรนแสวงหาอยู่เสมอจึงวิตกทุกข์ร้อนอยู่เป็นนิดเมื่อยังไม่ได้ตามที่คิดก็ดิ้นรนมากขึ้นได้มาแล้วก็ดิ้นรนให้ได้มากยิ่งขึ้นกระแสแห่งความต้องการก็ยิ่งไหลท่วมทับจับจิตใจมากยิ่งขึ้นหรือเมื่อได้มาแล้วก็ยังต้องดิ้นรนในการรักษาสิ่งที่หามาได้นั้นไม่ให้หลุดไปจากตนนะจึงต้องดิ้นรนทุกร้อนอยู่ตลอดเวลานะการที่จะให้เขาเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นหรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยสุจริตใจจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนจึงเป็นเรื่องที่ยากเย็นนักหนาเลยทีเดียวตรงกันข้ามคนที่มีสติระลึกนึกถึงความตายได้ย่อมเห็นว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นของกลางประจำโลกเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่คนในโลกได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ช้าพลันตนก็ต้องจากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปเองหรือไม่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็จะต้องจากตนไปนะเมื่อหามาได้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็คิดว่าเท่านี้ก็พอเพียงแล้วสำหรับเลี้ยงชีพตนและก็ครอบครัวตนให้เป็นสุขส่วนที่เหลือก็จะเจือจานไปถึงผู้อื่นเรียกว่ารู้จักแบ่งปันปันความสุขให้แก่คนอื่นรู้จักอิ่มรู้จักพอก็จะเกิดพอกพูนขึ้นในจิตใจเมื่ออิ่มได้พอเป็นก็ไม่ต้องดิ้นรนเมื่อไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องทุกข์ร้อนไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเพราะอิ่มได้พอได้ประตูใจก็เปิดกว้างสามารถที่จะปล่อยวางได้สามารถที่จะนำสมบัติตนออกมาบริจาคนำออกมาช่วยเหลือผู้อื่นได้แม้ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรจะเสียสละก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังกายกำลังความคิดหรือด้วยเลือดด้วยเนื้อของตนบุคคลเช่นนี้ย่อมมีความสุขอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วมีความสุขในใจมีความสุขกายสบายใจฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงบัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: พ่อครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับมีค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชนสดจากห้องข่าวทุกเช้าทุกวัน

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนสามัคคีมาพบกันอีกวันครับทุกท่านในรายการคุยข่าวเช้านี้มาบอกกล่าวข่าวสาร DAC เพื่อน้องพี่บุรีรัมย์ได้ฟังกันเช้าวันศุกร์สดใสได้สดับพร้อมรับฟังข่าวสารแสนสุขสันต์ DAC มีเรื่องกล่าวเล่าทุกวันโลกเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนไปกุมุสตา Good morning ASEAN Welcome to Talk News This morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026แรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นหมู่ท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6นาฬิกานำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียน Association of Southeast Asia Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC ย่อมาจากคำว่าอาเซียนคอมมูนิตี้เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับการเป็นประชาคมอาเซียนก็เป็นระยะเวลา10ปี5เดือนกับอีก6วันรวมทั้งวันนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนี่เป็นมานานแล้วครับนู่นเลยตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2510นะครับที่ย่อมาจาก Association of Southeast Asia Nationsนั่นเองครับวันนี้คุณฤทธิชัยคดประโคนดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆนายวิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการเสียงเนียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บ้านเองพอกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้อำนวยการวีรยุทธ์น้อยพรมครับซึ่งในตอนนี้กระจายเสียงในระบบFM ครับ101.75 MHz นั่นเองครับขอพระคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดครับดังนั้นมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการหรือบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังก็กริ้งกร้างโทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับ0926633523ถือว่ารายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเป็นรายการของท่านผู้ฟังทุกๆคนและขออนุญาตนะครับทักทายอรุณสวัสดิ์ไปยังแฟนรายการนะครับที่ติดตามชมติดตามฟังทางเพจ Facebook ไลฟ์ของสวท.บุรีรัมย์แล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดครับในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทางรัฐพิธีนอกจากวันที่31พฤษภาคมที่ตรงครับวันขึ้น15ค่ำเดือน7นะครับวันวิสาขบูชาก็มีวันที่3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับมีสายเข้ามาสายแรกทักทายเข้ามาครับอรุณสวัสดิ์
1: สวัสดีค่ะครับผมอาจารย์หน้าเหี่ยวนิด
0: ๆครับผมว่าเสียงป้าบุรีรัมย์หรือเปล่าครับนี
1: ่ใช่แล้ว
0: เป็นยังไงเบื้องฝนตกไม่ทางลำไปมากเมื่อวานนี่
1: เมื่อวานช่วง 3:00 น.กว่านั่นแหละอาจารย์มันตกอยู่แต่มันไม่นาน
0: นี่เลยครับนี่
1: พอผ่าเปียกนี่แหละพอผ่าเปียกเนี่ย
0: พอผ่าอื่นๆว่างั้นเถอะบ้านเอง
1: ใช่แล้วก็รอบค่ำๆมามันก็ลมมาอีกเหมือนมันจะตกมาแต่มันก็ไม่ตกมีแต่ฟ้าร้องค้างครึ้ม
0: นี่แหละครับเนี่ยเมื่อวานนี่กลับมาจากนางรองครับร่องรอยตกนักเลยนะตั้งแต่หนองสองห้องครับ ตำบลหนองสองห้องมานู้นมาจนถึงสี่แยกกระสังในเขตอำเภอเมืองครับ
1: จ้ะวันนี้มาจะรายการคู่กับไอ้หนุ่มหน้ามนคนซอกกราวเนาะ
0: ครับคุณฤทธิชัยกฤษประโคน
1: กำลังทำกับเขาเสียกำลังจะอ่างน้ำอาบน้ำเตรียมตัวไปวัดเลยอาจารย
0: ์โอ้ยอนุโมทนาบุญด้วยวัดอะไรครับป้าบุญเรียน
1: วัดป่าชัยมงคลจ้ะ
0: วัดป่าชัยมงคล
1: จ้าน
0: ี่ครับมีพระคุณเจ้าจำวัดอยู่กี่รูปครับ
1: ช่วงนี้ตอนนี้มันพระรวมทั้งเจ้าอาวาสก็6เป็นเจ็ดแต่เจ้าอาวาสท่านไม่ค่อยได้อยู่ออกไปกรุงเทพไปมา
0: ครับผม
1: แล้วก็ที่ประจำอยู่นี่รวมพระบกบวชใหม่มาองค์นึงเป็น6
0: ครับผม
1: 6รูปจ้ะ
0: อยู่ห่างจากบ้านมากไหมป้า
1: ก็ประมาณก็ว่าประมาณโลนึงนั่นแหละ
0: ปั่นจักรยานไปเนาะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
1: พอแข่งขาดีๆก็เดินไม่นานหรอกแต่นี่
0: แต่ก่อน
1: เดินไกลไม่ค่อยได
0: ้โอ้เดินไกลไม่ค่อยได้นะครับมีญาติโยมญาติธรรมไปหลายไหมแต่ละวันป่ะ
1: โอ้ยวันธรรมดาไม่มีใครไปเลยอาจารย
0: ์ครับผม
1: ไปแต่ฉันคนเดียวนี่แหละแล้วก็มีแม่ของพระมหาท่านอยู่นั่นก็ช่วยกัน2คน
0: ครับผม
1: มีอีกคนนึงไม่อยู่ก็คือคนเดียว
0: มีแม่ชีไหมครับผม
1: ไม่มีจ้ะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: เน
1: า
0: ะ
1: คนอื่นเขาก็บางมีคนนึงเป็นอสมแหละวันไหนว่างเขาก็ไปวันไหนไม่ว่างเขาก็ไม่ไป
0: ครับผมอนุโมทนาบุญครับ
1: ก็มีไปอยู่10กว่าคนนี่แหละครับ
0: ผมครับดังนั้นไอ้ป้าบุญเรียนต้องเป็นทายกเองดิ
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวใช่ไหมครับ
1: ตาแค่ไปจัดสำหรับกับข่าวให้พระพ่อได้พระท่านบินบาทไปก็มีกับข่าวเราก็ทำไปบ้างทุกวันนั่นแหละ
0: ไปจัดให้ไปจัด
1: รวมกัน
0: ครับผมครับครับขอบพระคุณคร
1: ับ ผมสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับวันที่3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชระสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ4รอบ48พรรษาครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์
0: ครับ
2: ชายขอบเฉลิมพระ
0: เกียรติชายขอบเฉลิมพระเกียรติหนุ่มชายขอบนอฝนตกแรงไหมเมื่อวานนี
2: ่เท่ากับอะไรขี่แล้วประมาณนี้นะ
0: ครับผม
2: พอดีอยากสอบถามอาจารย์นะครับว่าประเทศไทยทำไมการพัฒนาถึงไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรเกี่ยวกับอะไรงบประมาณหรือว่า
0: แต่ละที่ใช่ไหมครับ
2: ครับผมเพราะว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถด่วนรถไฟสายด่วนอะไรประมาณนี้
0: ม
2: ีหลายชั้นแต่ว่าบ้านผมนะครับเราเป็นอบต.มา30ปีนะครับ
0: ครับ
2: ถนน3,000เนี่ยมันยังไม่สุดเลย
0: อ๋อยังไม่เสร็จเลยใช่ไหม
2: ยังไม่สุดยังไม่ที่สร้างทุกปีแต่ยังไม่สุด
0: ครับ
2: ก็เลยอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทำอย่างไรถึงจะเท่าเทียมกัน
0: ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับอยู่ที่งบประมาณเป็นหลักแหละครับเพราะว่าอย่างกรุงเทพมหานครในท้องถิ่นเขามีรายได้เยอะนะครับอย่างของเรานี่ท้องถิ่นของเรานี่มีรายได้น้อยเราก็พัฒนาไปตามงบประมาณนะครับอย่างหนึ่งนะอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับกราบสวัสดีครับคุณป้าบรรเทา
3: อาจารย์พูดถึงงบประมาณน่ะฉันก็งึดใจงึดใจอาจารย์เห็นหน้าวัดอินไหมประมาณจะ10เมตรได้เนาะที่มันเป็นหลุมเป็นโบน่ะ
0: ครับผม
3: ทำไมมันได้ยากเย็นแท้
0: เป็นเส้นทางของพื้นที่รถไฟหรือเปล่าคุณป้า
3: ของรถไฟด้วยแล้วก็ของเทศบาลอู้ยอาจารย์ยิ่งมาคืนนี้หนาฝนมาคืนนี้ฝนตกเด้ออู้ยตอนนี้แฉะยำแงะเลย
0: ใช่เอง
3: เป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อปีที่แล้วอาจารย์สง่าลื่นตรงนั้นแหละได้ไปนอนโรงพยาบาลตั้ง 2-3 วัน
0: ครับผม
3: เพราะว่าท่านเป็นเบาหวานแล้วแผลถลอกปอกเปิกทำไมได้ยากแท้ตะงึดใจงึดใจเน
0: า
3: ะ
0: ญาติโยมของเราญาติโยมของเรารวมกันได้ไหมคุณป้า
3: ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ของรถไฟแล้ว
0: ต้องขออนุญาตเนาะต้องขออนุญาต
3: ขออนุญาตเร็วอาจารย์เห็นผู้รักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปมันพูดออกอากาศไม่ได้
0: ไม่ได้นั่นเอง
3: จ้ะยากยากเนาะอาจารย์เนาะ
0: ครับผม
3: ขนาดจะรวมตัวกันเนาะสองหน่วยงานเนี่ยเน
0: า
3: ะ
0: อะไรก็ที่รถไฟเนี่ยก็บุรีรัมย์นี่ทำไมมันถูกกันดีถึง
3: ก็นั่นเด็กอาจารย์ฉันรู้อยู่แต่ว่ามันพูดไม่ได
0: ้ครับ
3: อาจารย์นี่ตอนนี้กำลังจะแกงมันมือเสือก็ กับบวชมันตีนหมีอันเดียวกันชื่ออันเดียวกันแต่ว่าบุรีรัมย์เรียกมันมือเสือแต
0: ่
3: ว่าบำเหน็จนรงค์เรียกมันตีนหมีอาจารย
0: ์ครับผมเออแถวนางรอง
3: ช่างตีนน่ะเขาปลูกในวัดพูดติดช่างตีนฤทธิชัยเองคนขยันเนาะเขาปลูกในสถานีเอ็มแล้วเขาออกมาให้
0: เนี่ย
3: ลงตากระฉันดีดีอาจารย
0: ์ป้าเอ้ยเราเอาไปหนึ่งนะเอาไปหนึ่งแล้วก็กินอร่อยมากเลยมันตีนเสือหรือไอ้มันตัวนี้นะป้า
3: ตีนหมี
0: เออนั่นแหละมันมีสองสีนะป้าสีขาวกับสีแดง
3: สีค่ำค่ำก
0: ับ
3: สีขาว
0: ครับนะค่ำค่ำม่วงม่วงแดงๆนั่นแหละครับ
3: อาจารย์ปลูกอาจารย์ปลูกเอาไว้ด้วยเพาะง่ายง่าย
0: ใช่ครับวางเฉยๆก็ขึ้นละป้า
3: จ้านี่วางเอาไว้ช่างตีนเอามาให้โอ้มีอยู่ตอนหนึ่งเนาะช่างตีนเนาะ10 กิโลแล้วมั้งฉันยกไม่ไหวฉันตากเอา มันใหญ่นะสะออนแกงแสบปลาปุ่นไปย่างโอ้ยหลวงตาสง่านี่ฉันเวลาละชามเลยอาจารย
0: ์ป้าอย่าพูดใส่พักอีออมเนาะ
3: โอ้พักอีออมกินไม่เป็นอาจารย์กินเป็นตั้งนางรักหัวละพา
0: ครับผม
3: จ้าฟังต่ออาจารย์ว่า
0: ครับผมครับขอบพระคุณครับคุณป้ามันเทาอันนี้เพื่อนเอามาให้ครับยังกองเอาไว้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปปลูกนะกระเต็มก็งอกแล้วล่ะนะครับอ้าวก็หาแนวปลูกเอาไว้นะเป็นพันธุ์โบราณครับแต่วันสำคัญอีกวันหนึ่งนะที่ต่อจากวันวิสาขบูชาในทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะครับชาวพุทธเราอาจจะลืมไปนิดนึงนะครับวันที่8มิถุนายนซึ่งเป็นก็วันพระนี่แหละนะครับแรม8ค่ำเดือน7นี่ครับเรียกว่าวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาก็คือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับของพระพุทธเจ้าครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดครับประชาคมอาเซียนครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับคุณยานโมเน
4: า
0: ะฝนตก
4: นางบันเทาเพื่อแกงไอ้มันมือเสือนั่นน
0: ่
4: ะ
0: วัน
4: นั้นยายนโมไปวัดก็ได้กินโอ้อร่อยเนาะ
0: ครับผมเหนียวนึบเลยใช่ไหมป้า
4: จะตั้งปินเขาน้องเข็มถามว่าจะไปเอาที่บ้านไหมก็พอดีไม่ได้ไปเอาตามมันเห็ดแล้วแต่มันเห็ดมันแกงไม่ค่อยอร่อยมันมือเสืออย่างนี้นะจ๊ะ
0: ครับผมมันเห็ดนี่ต้องบวชครับผมเนาะถึงจะอร่อย
4: ฝนก็ตกเหมือนกันค่ะเมื่อคืนอาจารย์พอแต่ได้เย็นเย็นนิดหน่อย
0: ครับผม
4: จ้าอาณาบรรเทาเอ้ยตักทรงเครื่องมาสักถุงเออ
0: ครับ
4: ก็แค่นี้แหละจ้าเจ้า
0: ครับขอบพระคุณมากครับครับแล้ววันที่12มิถุนายนนะครับเป็นวันชาติของประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียนครับ12มิถุนายนเป็นวันชาติของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั่นเองครับเอามาดูหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ได้พูดถึงอิหร่านครับถล่มใส่สนามบินในคูเวตนี่เสียชีวิตไปหนึ่งรายครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
5: สวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
0: กราบสวัสดีครับคุณลุงมงคล
5: น่าเหี่ยวจริงๆครับอาจารย
0: ์ก็พอๆกันแล้วเราสองคน
5: มันไม่ใช่หรอกถ้าอยากให้หน้าตึงครับอาจารย
0: ์ทำยังไงเอ่ย
5: เป็นนอนอยู่ใต้รังต่อ
0: แนะนำดีนะเดี๋ยวจะชวนคุณตินอยู่
5: คุณฤทธิชัยเลย
0: กับผมฤทธิคุณฤทธิชัย
5: ฝนเมื่อวานนี้ฝนที่บุรีรัมย์ผมมองไปฝนตกนะครับอาจารย
0: ์ใช่ครับแรงมาก
5: แต่ที่บ้านผมเนี่ยมีแต่ลมนิดๆเป็นเพราะอะไรเมฆลอยข้ามไปเลยครับอาจารย
0: ์ครับลอย
5: เป็นอะไรธรรมชาตินะครับอาจารย
0: ์ใช่เอง
5: ครับครับอาจารย์ก็พี่น้องที่ได้รับบัตรประชารัฐ
0: ไทยช่วยไทยพลัดใช่ไหม
5: ใช
0: ่คุณมงคลได้หรือยัง
5: ไม่ได้เลยครับอาจารย
0: ์นี
5: ่หมื่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรครับอาจารย์ก
0: ็ครับ
5: ครับผู้ที่ลงทะเบียนไอ้บัตรคนจนเอ้ยบัตรประชารัฐอ่ะคนเก่าให้ไปลงทะเบียนก็จะคัดกรองว่าผู้ที่จนจริงหรือเปล่า
0: ครับผม
5: อยากจะจน
0: หรือยากจนหรืออยากจน
5: ส่วนมากจะอยากจนนะครับอาจารย
0: ์ครับ
5: ดีที่ผมติดตามดูคนมีสร้อยมีนามีรถเงินโรงสีมักจะได้แต่ไอ้คนที่ไม่มีอะไรนี่คงไม่ได้ครับอาจารย์เป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นพวกไอ้เครื่องมันหรือไอ้ คนจนต่างกับคนดีด้วย
0: ต้องถามผู้นำในท้องถิ่นเราครับวิธีการพิจารณาเป็นยังไงถามผู้ใหญ่บ้านเราเนาะ
5: เออผมไม่โทษผู้ใหญ่บ้านหรอกครับอาจารย์
0: ครับ
5: ก็ไม่รู้ทำนั้นเมื่อทางการเขาอนุมัติแล้วก็ไม่เป็นไรต่อไปรอบสองเนี่ยเขาต้องเอาคนจนจริงๆนะครับอาจารย์อย่างที่ผมเนี่ยจนจริงๆครับอาจารย์ผมบอกตรงๆผมจนจริงๆครับ
0: ครับ
5: ถ้าจัดอันดับคนจนก็ผมอยู่อันดับหนึ่งเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
5: ตรงอาจารย์ก็คงเป็นคนรวยนะครับอาจารย์ถ้ารวยจริงๆก็แบ่งใช้บ้างครับอาจารย
0: ์ครับผมในนี้กำลังคุยกับคุณฤทธิชัยอยู
5: ่บอกคุณฤทธิชัยด้วยแบ่งมาให้สัก12ล้านก็อีก 100,000 ด้วย
0: ครับผม
5: ครับเอาแค่นี้แหละครับอา
0: จารย์ครับผมขอบคุณ
5: ครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับอาจารย
0: ์ครับผมเอาสู้ๆครับ
5: คุณฤทธิชัยด้วยยังคิดถึงอยู
0: ่ครับผม
5: สู้ครับสู้ครับอาจารย์สู้ตายไม่ใช่สู้เพื่อสักอะไรหรอกสู้ตายจริงๆคร
0: ับ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณมากคร
0: ับขอบคุณมากครับผมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของเราครับนี่เลยครับปรากฏว่าการปะทะกันนะครับของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ชนกลุ่มน้อยแบ่งแยกดินแดนที่ประเทศเมียนมาครับปรากฏว่ามีโดรนโดรนพีชีพเนี่ยแหละครับลงเข้ามาในดินแดนของไทยเราว่าลงเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่ามาระเบิดนะครับก็ทำให้แรงงานต่างด้าวนี่เสียชีวิตนะไป4รายครับบินล่ำเข้ามาในไทยระเบิดร่วงตูมใส่คนไล่พริกพิษสู่รบชายแดนเมียนมาครับปรากฏว่าคือโดรนนี่มันลงเข้ามามันตกไม่ได้ตกใส่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านไปมุงดูแรงงานต่างด้าวที่ไปทำไร่นะไปดูว่ามันคืออะไรคงจะไปแตะไปอะไรเกิดระเบิดขึ้นมาครับก็กลายเป็นโดรนมรณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจซากโดรนของกำลังไม่ทราบฝ่ายบินล่ำแดนไข่แดงเข้ามาตกในฝั่งไทยแต่ไม่ระเบิดปรากฏว่านี่แหละครับแรงงานไปดูใส่ทำให้แรงงานชาวกะเหรี่ยงเสียชีวิต4รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส1รายครับครับส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้ว่าจะมีการเจรจาสันติภาพในบางส่วนไปแล้วนะครับแต่ประเทศที่ไม่ยอมก็คืออิสราเอลครับยังโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในประเทศเลบานอนครับสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1มิถุนายนว่าศูนย์ประชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐที่เราเรียกว่าเซนคอมออกมาแถลงการว่ากองทัพสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีแบบพลีชีพที่ประจำการอยู่ที่เมืองโกลุกและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้พฤติกรรมก้าวร้าวของอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยิงโดรนสอดแนมรุ่น MQ-1 Predator ของสหรัฐล่วงสู่ทะเลครับทั้งที่โดรนนั้นดังกล่าวปฏิบัติการอยู่ในน่านสากลในขณะที่กองกำลังพิทักษ์อิสลามนะครับของอิหร่านบอกว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศที่ถูกใช้เป็นจุดปฏิบัติการของสหรัฐนะครับบนเกาะซีริกนะฮะซึ่งโจมตีหอคอยโทรคมนาคมในพื้นที่ของหลายประเทศทั้งคูเวตบาเรนนะครับที่สหรัฐอเมริกาไปประจำการอยู่นะครับซึ่งนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจากับสหรัฐก็บอกว่าอิหร่านจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดก็ตามที่จะเป็นการยุติความขัดแย้งกับสหรัฐหากยังมีความไม่แน่นอนสิทธิและผลประโยชน์ของอิหร่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงอันนี้แหละครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับในขณะที่แต่ละฝ่ายพยายามที่จะให้อีกฝ่ายนะครับยุติการโจมตีแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังโจมตีกันอยู่ครับส่วนในสถานการณ์ในเลบานอนก็บอกว่าตอนนี้อิสราเอลนะครับยึดพื้นที่ชัยภูมิในหลายแห่งในเลบานอนซึ่งนายยกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเนทันยาฮูได้สั่งให้กองทัพอิสราเอลเดินหน้าลุกคืบพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนให้ลึกมาก

ตอนนี้ครับสถานการณ์การค้าขายระหว่างไทยกับมาเลเซียค่อนข้างไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาเลเซียครับแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ผู้เลี้ยงช่ำชู13มาตรการลุยทกอาเซียนการฆ่าโรคครับซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เร่งนำเรื่องที่มาเลเซียแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ทกในเวทีอาเซียนองค์การการฆ่าโรคแก้ปัญหาเชิงรุกพร้อมออก13มาตรการเร่งดูดซับเดือนละไม่น้อยกว่า400ตันครับที่เราส่งไปทางมาเลเซียพร้อมส่งกระจายขายเมืองท่องเที่ยวงานมหกรรมชายแดนสั่งเดินนากระจายสินค้าไปจีนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการครับก็อิหร่านยิงมิสไซล์เอาคืนสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าทะเลในอ่าวอาหรับนี่เดือดเลยครับแค้นถล่มฐานเรดาร์สกัดเรือน้ำมันลำที่6สกัดเรือน้ำมันในที่นี้ก็คือสหรัฐอเมริกาครับยิงขีปนาวุธถล่มเรือน้ำมันนะครับที่บริเวณชายฝั่งของอิหร่านนั่นเองครับมาทางข่าวประเทศไทยนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีครับกำลังจะเดินทางไปเยือนเวียดนามซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางประธานาธิบดีครับของเวียดนามได้มาเยือนประเทศไทยนั่นก็คือพระท่านโตเลิมนั่นเองครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกุลมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ในระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนครับตามคำเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงหารือแนวทางการรับมือความท้าทายโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยและเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับขับท่านโตเลิมของเวียดนามมาเยือนไทยตอนนี้ไทยก็จะไปเยือนเวียดนามครับเพื่อร่วมประชุมดังกล่าวนั่นเองครับมีข่าวเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้พูดถึงว่าในตอนนี้ครับกำลังมีการจัดการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน3วิชาลักษณ์ครับเป็น3วิชาลักษณ์นะมีอะไรบ้างครับมีวิชาประวัติศาสตร์นะครับหน้าที่พลเมืองแล้วก็วิชาภาษาไทยครับถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งครับวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ในที่นี้ก็คือประวัติศาสตร์ไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์สากลด้วยนะครับเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะแล้วก็วิชาหน้าที่พลเมืองนะฮะรวมทั้งวิชาภาษาไทยเราด้วยครับมีข่าวเราส่งครับ47ชาวกัมพูชาส่งกลับประเทศนะครับซึ่งเป็นข่าวจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีอำนวยความสะดวกงานตรวจคนเข้าเมืองพักดันชาวกัมพูชา47คนนะครับเพื่อที่จะกลับประเทศนั่นเองครับเป็นยังไงเบิ้งครับฟุตบอลช่าง FA ครับนะครับเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อวันที่31พฤษภาคมโอ้โหครับแม้ว่าฟอร์มนี่จะดีกว่านะแต่กว่าจะได้ประตูต้องต่อเวลาครับชนะ PT ประจวบ FC ไป1ประตูต่อ0เป็นการได้ถ้วยใบที่3ในรอบปีนี้นะครับหลังจากที่ได้ช้อปปี้คัพของชิงแชมป์สโมสรอาเซียนแล้วก็ไทยลีกเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็นถ้วยใบที่3นั่นเองครับก็ทำความสำเร็จมาสู่สนามช่างอารีนาป่าดงตาลนะครับส่วนฟุตบอลโลกนี่เลยไม่รู้ว่าคนไทยจะได้ดูฟรีหรือเปล่าครับ

พราะอะไรเพราะว่าก็ยังไม่ลงตัวนะครับว่าจะได้ลิขสิทธิ์ไหมฟุตบอลโลกครั้งที่23 FIFA World Cupในระหว่างวันที่12มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับโดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโก3ชาตินะครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้มี18ทีมชาตินะครับไปร่วมแข่งขันด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนของวอลเลย์บอลหญิงไทยเลยนะครับอยู่ในช่วงของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะพูดง่ายๆก็คือชิงแชมป์โลกนั่นแหละครับในเล็กที่1ที่ประเทศจีนครับปรากฏว่าเราแพ้ไปแล้ว2นัดนะครับนัดแรกนี่แพ้เซอร์เบียไป0-3เซตเมื่อวานนี้นะครับแพ้จีนเจ้าภาพนะ2-3เซตนะครับวันนี้พักครับวันเสาร์ที่6มิถุนายนจะเจอเบลเยียมแล้วก็วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเจอสาธารณรัฐเช็กนะครับให้กำลังใจทีมหญิงของไทยเราครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนหมดเวลาแล้วครับฝากเอาไว้บ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชิดชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้านรายให้ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง
8: นายณฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปี2565จำนวน 13,190,000 คนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรอีกกว่า1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนขณะที่กลุ่มตกหล่นกรมการปกครองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือหลอกลวงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงจุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่ควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
9: พลอากาศเอกมนัชชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทเปิดเผยว่าแคทประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดฉบับที่122ควบคุมการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หลังพบสถิติเหตุการณ์ power bank ลุกไหม้บนเครื่องบินบ่อยครั้ง มาตรการนี้เน้นย้ำเรื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นวัตถุอันตรายหากชำรุดหรือจัดเก็บไม่ถูกต้องอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้โดยข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือ carry on เท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมหรือหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินและจำกัดให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนที่สำคัญคือ power bank ที่ไม่ระบุค่าความจุอย่างเด่นชัดจะห้ามนำขึ้นเครื่องบินทุกกรณีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยปี2569ติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทั่วประเทศ
10: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดสปท.ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพติรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเช้าวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569กับดิฉันพิมพกาวีรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้มาพร้อมกับท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: สวัสดีครับครับ
0: วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับท่านรองศรีธรรมวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นรอบของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว
1: ัน
0: นี้ก็มอบหมายท่านรองศรีธรรมมาดำเนินรายการกับเราน่าจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะช่วงนี้นะคะท่านรองก็มีเรื่องราวข่าวสาร
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็ชุ่มฉ่ำหน่อยนะครับชุ่มฉ่ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ดูพยากรณ์แล้วอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับถึงแม้เปอร์เซ็นต์ไม่มากแต่ว่าโอกาสตกก็มีเมื่อวานนอกจากฝนแล้วมีลมแรงด้วย
0: ใช่ค่ะลมแรงมากเลยที่สารกลางเป็นไงบ้างคะ
1: สารกลางก็ตกในเมื่อวาน
0: ลมแรง
1: จนเย็นลมแรงด้วย
0: ยิ่งอยู่แบบว่าแถวป่าแบบนั้นด้วยนะคะ
1: เพราะนั้นเรื่องของช่วงฤดูฝนเนี่ยต้องดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองนะครับสุขภาพเนี่ยเมื่อโดนเปียกฝนนะครับเปียกฝนแล้วต้องรีบทำความสะอาดอาบน้ำแล้วก็สระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แห้งทันทีถ้าเปียกฝนนะ
0: ครับ
1: ไปไหนมาไหนเปียกฝนเนี่ยป้องกันการไข้หวัดนะครับแล้วก็ทางที่ดีนะครับเพื่อป้องกันการไข้หวัดเนี่ยก็บอกว่าทานวิตามินซีมาจากพวกไหนอ่ะพวกฝรั่งมะนาวหรือว่า
0: ส
1: ้มเปรี้ยวมะม่วงเบาอะไรพวกเนี้ยมะม่วงเบาใช่ไหมที่นี่เขาเรียกมะม่วงเบารู้จักไหมโอเคนะมะม่วงเบาแล้วก็ได้เนี่ยกินวิตามินซีให้เยอะๆนะครับหรือว่าน้ำขิงกับน้ำมะนาวตอนกับน้ำอุ่นก็ได้น้ำขิงอุ่นๆกับน้ำมะนาวก็ได้เนี่ยจะช่วยป้องกันหวัดได้เยอะนะครับแล้วก็สองก็คือว่าต้องระวังโรคติดต่อทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้มีโรคอีกโรคหนึ่งก็คือที่กลับมาเหมือนเดิมก็คือโรคโควิดอะไรนิมบัสสายพันธุ์นิมบัส
0: หนึ่ง
1: สายพันธุ์นิมบัสจุด 1.8 จุด 1 อะไรจุดหลายจุดเหลือเก
0: ิน
1: นะครับหลายจุดเหลือเกินและซึ่งตอนนี้กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ที่สิงคโปร
0: ์
1: นะครับสิงคโปร์เห็นออกข่าวอยู่นะครับระบาดอย่างหนักรัฐบาลแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยยืนยันว่ามันไม่มีได้รุนแรงกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับไม่ได้รุนแรงกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นยังสามารถที่จะดูแลได้อยู่แต่ว่าดีที่สุดคืออย่าให้เป็น
0: ค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง
1: ใช่ครับก็ล้างมือบ่อย
0: ๆค่ะ
1: ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับสามเนี่ยก็คือในเรื่องของโรคที่มาในช่วงหน้าฝนก็คือยุงลายไข้เลือดออกครับเพราะฉะนั้น
0: ฝนตกแล้วน้ำขัง
1: ใช่
0: เป
1: ็
0: นก่อเกิดของยุง
1: ต้องใช้มาตรการ3เก็บนะครับก็คือเก็บบ้านให้โปร่งเก็บขยะมิให้เป็นแหล่งน้ำขังนะครับปิดขวาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดนะครับนอนในมุ้งหรือทายากันยุงนะครับสวมเสื้อผ้าแขนยาวขายาวต่างๆเนี่ยป้องกันยุงนะครับโรคนี้เป็นกันทุกปีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยบางปีนะครับโรคไข้เลือดออกนะครับ4ก็คือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำการสัมผัสทางน้ำโดยเฉพาะที่มีน้ำขังเดินลุยน้ำแรงต่างไม่ส่วนรองเท้าบูทอะไรเนี่ยผมเคยเจอชาวบ้านตอนที่เป็นนายอำเภอนะ
0: ค่ะ
1: คนที่เป็นโรคฉี่หนูเนี่ยก็คือจากการทำนาลงทำนาแล้วก็ดินแฉะในน้ำขังแนวนะครับแล้วก็เป็นโรคฉี่หนูเนี่ยเขาปวดกระดูก
0: ปวดกระดูก
1: จนไม่สามารถเดินได้ไปหาหมอเนี่ยก็คือต้องหักกระดูกรุนแรงมากโรคฉี่หนูนะครับมาจากการไปสัมผัสดินโคลนหรือว่าการลุยน้ำโดยที่ไม่สวมรองเท้าบูทหรือว่าเดินลุยน้ำแล้วเนี่ย ก็ขึ้นกลับมาไม่ล้างเท้าให้สะอาดนะครับนี่เสียงสูงนะครับอาการก็คือหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงแล้วก็ปวดศีรษะอย่างรุนแรงอันนี้ต้องรีบหาหมอเลยนะครับเป็นโรคหนึ่งที่ทรมานมากๆนะครับที่ได้รับไอ้อะไรที่ผมเคยเห็นมานะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันทรมานจริงๆนะครับ
0: พอฉันลองพูดว่าปวดคอปวดกระดูกเนี่ยน้องคิดถึง
1: อ
0: ีกโรคหนึ่งเลยที่มา พร้อมๆกันกับไข้เลือดออกก็คือไข้ปวดข้อยุงลาย
1: หรือ
0: ชื่อคุณกุญย่าว่าหนูเคยเป็นหนูเคยเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะท่านรองคะเดินไปไหนไม่ได้เลยเดินเข้าน้ำไม่ได้เลยต้องคลานเพราะว่ามันปวดตามข้อตามอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะโรคที่มากับหน้าฝน
1: ใช่ใช่นะคะโรคฉี่หนูระวังก็คือถ้าเดินลุยโคลนเดินลุยน้ำที่น้ำท่วมขังแล้วเนี่ยนะครับต้องถ้าไม่มีรองเท้าบูทต้องรีบทำความสะอาดท
0: ัน
1: ทีนะครับทำความสะอาด
0: ด้วยพวกสมุนไพรต่าง
1: ๆใช่ใช่เรื่องของทำนาถ้าทำนาเนี่ยผมว่าถ้าใส่รองเท้าบูทก็ดีหรือว่าถ้าเป็นแอ่งน้ำใหญ่ๆโอเคไม่นั่นมากแต่ว่าถ้าเป็นน้ำขังเล็กๆเนี่ยแล้วเราไปสัมผัสเราไปสัมผัสเนี่ยหรือว่าในโคลนต่างๆเนี่ยเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะเป็นโรคฉี่หนูได้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยจากอุบัติภัยธรรมชาติและสัตว์มีพิษสัตว์มีพิษอันนี้ไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบหรือว่างูตะขาบแล้วก็อะไรนะแมลงปองนะคร
0: ับ
1: ที่อาจหนีน้ำเข้าไปอยู่ในบ้าน
0: สัตว์เลื้อยคลานพอเจอฝนแล้วก็หนีน้ำเข้าบ้านเรา
1: อากาศจะหนีน้ำไปอยู่ในบ้านต่างๆนะครับแล้วก็เห็ดพิษที่ไม่รู้จักที่ไม่รู้จักอย
0: ่
1: าเก็บมาทานถ้าไม่รู้จักอย่าเก็บมาทานเพราะมีข่าวอยู่ทุกปีที่คนบริโภคหรือกินเห็ดเข้าไปเนี่ยโดยไม่รู้แล้วก็เสียชีวิตนะครับ
0: บ้านเราก็เยอะนะคะที่มีข่าวแบบนี
1: ้เพราะนั้นถ้าไม่รู้จักหลีกเลี่ยงนะเห็ดที่ไม่รู้จักมารับประทานเนื่องจากว่าฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูการที่เห็ดเติบโตน
0: ะครับ
1: ซึ่งตรงข้ามสารการจังหวัดตอนนี้ก็มีเห็นรถ
0: มาจอด
1: นะครับหาเห็ดป่าตรงข้ามที่ที่เขากระดง
0: ใช่ท่านรองเคยไปหาไหมคะ
1: ยัง
0: เห็ดเนี่ยมันเห็ดที่คนไปหาเห็ดเยอะอะค่ะท่านรองบางทีคนเห็นว่าทำไมคนถึงไปหาเยอะแล้วทำไมถึงไปตลอดเลยมันได้เหรออะไรเงี้ยค่ะคือเห็ดอะมันขึ้นมาตลอดเลยค่ะท่านรองบางทีเราเดินไปก่อนเนี่ยเราไม่เห็นแต่พอคนเดินหลังเรามาเนี่ยเห็ดมันขึ้นโผล่มาพอดีเขาก็ได้ใช่ค่ะมันขึ้นตลอดเลยขึ้นตลอดนะคะแล้วก็พี่น้องเราบางทีถ้าไปเก็บเนี่ยจะต้องมีความรู้ด้วยนะจะต้องรู้ด้วยว่าอันไหนเป็นเห็ดกินได้กินไม่ได
1: ้
0: ถ้าไม่ใช่ว่าอยากไปก็ไปเก็บพอเราไปเก็บแล้วโดนเห็ดบางทีทำไมเห็ดตรงนี้สวยจังทำไมไม่มีใครเก็บไปแล้วไปเก็บอันนี้มันอาจจะเป็นเห็ด
1: ต้องหาความรู้แล้วก็ต้องหาความรู้วิธีการสังเกตเห็ดที่กินได้ต่างๆนะครับถ้าไม่มีความรู้เนี่ยแล้วเก็บมากินเนี่ยเสี่ยงมากนะเส
0: ี่
1: ยงแล้วก็เสี่ยงเสียชีวิตด้วยนะครับถ้าบริโภคเข้าไปหรือกินเข้าไปเนี่ยเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้ท่านลองพูดถึงเรื่องหนึ่งอุบัติเหตุอุบัติภัยในช่วงที่ฝนตกเน
1: ี่
0: ยเมื่อกี้เราพูดกันก่อนเข้ารายการอยู่ในเรื่องของฟ้าผ่า
1: เนี่ยใช่
0: วันก่อนเนี่ยเราเห็นเคสที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเลยที่หนองกี่ที่หนองกี่เนี่ยก็มีนั่งชาร์จโทรศัพท์เล่นในบ้านชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยในขณะที่ฝนตกลมแรงภรรยาเนี่ยเตือนและก็บอกว่าเหมือนไม่เป็นไรอ่ะแต่ปั้งมาเสียชีวิตเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าฟ้าผ่ามันผ่าทุกที่จริงๆเลย
1: มันก่อนบุรีรัมย์ผ่าฝูงวัวด้วยไหมล่ะ
0: ใช่ผ่าทั้งคนทั้งวัวเยอะมากๆเลยอ่ะในพื้นที่บุรีรัมย์ของเราพี่น้องเราโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตเนี่ยเยอะ
1: แม้แต่กลางถนนยังโดนฟ้าผ่าตรงกลางหัวเลย
0: ใช่ไรเดอร์ขับรถก
1: ็
0: เจอฟ้าผ่านะอยู่กลางถนนเนี่ยบอกว่าสายล่อฟ้าเกิดจากสร้อยคอที่ใส่ฉะนั้นเนี่ยถ้าตามบ้านเราเนี่ยปกติเลยในเวลาฝนตกอ่ะท่านรองเราจะต้องแบบใครใส่ทองใส่เงินใส่เหล็กอะไรตามตัวต่างๆต้องรีบถอดออกเลยนะ
1: ไม่ที่สำคัญก็ผมบอกว่าถ้าผมเปิดดูแล้วผมก็เปิดดูนะผมก็สนใจประเด็นนี้อยู่

0: ที่ว่าฟ้าผ่าทำไมมีฉนวนอะไรต่างๆที่ดินดูดหรือเปล่าแต่ว่าในทางเห็นหลายคนออกมาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันมันเกี่ยวก็คือการอยู่กลางแจ้งการอยู่กลางแจ้งการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งมันเป็นสายโลกฟ้าอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่กลางแจ้งโดดเดียวเนี่ยยิ่งเสี่ยงยิ่งเสี่ยงมาก
1: อันนี้เนี่ยที่เราเห็นมาแต่ว่าอย่างกรณีที่แบบเนี่ยอย่างอยู่ในบ้านอย่างเงี้ย
0: นะอยู่ในบ้านเนี่ยก็เสียบสาย
1: เสียบโทรศัพท์
0: เสียบโทรศัพท์อยู่แล้วก็เล่นโทรศัพท์ด้วยอันนั้นก็เสี่ยงนะครับก็มีเตือนอยู่บ่อยๆว่าถ้าฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องต่างๆเนี่ยไอ้เรื่องของการชาร์จแบตต่างๆเนี่ยก
1: ับ
0: โทรศัพท์เนี่ยต้องปลดออกต้องรีบปลดออกนะครับ
1: จริงๆไม่เล่นโทรศัพท์มือถือเลยจะดีที่สุดช่วงที่ฝนตกฟ้าร้องแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอะแม้แต่ในบ้านเราก็ไม่ปลอดภัยนะคะฝากพี่น้องเราดูแล
0: อย่าอยู่กลางแจ้งอย่าอยู่กลางแจ้งอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในเวลาฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วผมไม่อ่านอะไรอ่านวิธีการป้องกันตัวนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เห็นก็บอกว่ากรณีฟ้าร้องอยู่กลางแจ้งเนี่ยถ้าไม่อะไรนะใต้ลดความเสี่ยงเรื่องว่าผ่าเนี่ยก็บอกว่าให้ก้มอะไรให
1: ้ก้มหมอบกับพื้นนะคะ
0: ไม่ใช่ก้มหมอบก้มแล้วเก็บศีรษะแล้วก็เท้าอันเนี้ยเก็บศีรษะ
1: ม้
0: วนแบบว่าเก็บตัว
1: เก็บตัวเก็บหัวม้วนเก็บตัว
0: ม้วนเก็บตัว
1: หนูจะเก็บได้ไหมนี่ตัวมันใหญ่อยู่พี่น้องเราก็ลองศึกษาดู
0: ก็ลองดู
1: นะคะในเรื่องของการดูแล
0: เปิดดูได้เปิดดูได้ในเรื่องของการ
1: Google เปิดไปมีทุกอย่างเลยค่ะบอกได้
0: นะครับ
1: นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนนะคะการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุต่างๆนะคะการดูแลตัวเองทั้งตัวเราเองทั้งคนในครอบครัวแล้วก็ชีวิตประจำวันที่ทุกวันนี้เราต้องเจอว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของหน้าฝน
0: หน้าฝนก็อย่าลืมเก็บกักน้ำมาใช้เองบ้างนะ
1: นะครับบางท่านโมเตวิ่งหลบไปนะกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าโมเตวิ่งหลบ
0: ไม่เก็บกักน้ำไปเลยนะครับ
1: มีโอ่งมีถังกี่ใบเนี่ยช่วงนี้เนี่ยฝนตกเนี่ยสัปดาห์นี้น่าจะทั้ง
0: เก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งก็ได้ไว้ใช้ไม่ไว้ใช้ซักผ้าไว้ใช้อะไรก็ได้ในหน้าแล้งนะครับเก็บไว้บ้าง
1: นะคะ
0: เผื่อมันแล้งจริงๆเอลนิโยใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: ที่มันกำลังจะเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมเนี่ยก็อาจจะเกิดฝนอยู่ในภาวะทิ้งช่วงนะครับทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสกักเก็บน้ำไว้ได้ก็ต้องกักเก็บไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ถึงแม้เราจะเห็นว่ามีฝนอยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ฟังแต่ว่าบางทีเนี่ยฝนก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีปริมาณน้ำที่มากขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องช่วยกันกักเก็บน้ำไว้ใช้กันด้วยกันแล้วกันนะคะอันนี้เรื่องแรกเนาะเรื่องแรกพูดไปเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะท่านรองมาดูกันต่อ
0: เรื่องที่สองผมไปดูในทางออนไลน์ทางสื่อออนไลน์คือทางอะไรทางเศษต่างๆเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยโอ้ยังมีคนที่ไม่เข้าใจอยู่เยอะมากเลยอ่ะกับคำว่า 40% กับ 60% กับตัวเลข 1,667
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่คนไม่เข้าใจแล้วไปด่ารัฐบาลด่าโครงการนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ใช่คนละครึ่งบางคนเอาบางคนไปหนักเลยนะไปหนักว่าไม่ใช่คนละครึ่งทำไมไม่ให้คนละครึ่ง อันนี้มันดีกว่าคนละครึ่งนะเพราะมันไทยช่วยไทยพลัส
1: เพราะว่าถ้าคนละครึ่งเนี่ยรัฐให้มา 1,100 เราก็ต้องจ่ายเอง 1,100 แต่อันนี้เนี่ยรัฐให้มา 1,100 เราจ่ายเองแค่600กว่าบาท
0: คนไปคิดว่ายังไปถามอีกว่าทำไมรัฐไม่จ่าย600แล้วก็อันจ่าย400เป็น60 40แต่รัฐเขาจ่ายมากกว่า600ไงเขาจ่าย 1,000 บาท 1,000 บาทก็คิดเป็น 60%
1: ทีนี้พอเขาคิดมาแล้วเนี่ย 40% ของ 60% เนี่ยมันคือ667บาท
0: ก็ใช่บางคนโอ้ไปด่ารัฐบาลได้ไม่เข้าใจระบบแล้วมีอะไรนะมีบางคนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยโครงการนี้หรือว่าคนที่ออกมาเนี่ยมันทำให้รู้ได้เลยว่าคนไทยเนี่ยตกคณิตศาสตร์กันเยอะนะ
1: แล้วก็คิดอ่านหนังสือคณิตศาสตร
0: ์ไม่เป็นเยอะเลยนะครับก็คือบางคนที่ร้องที่ผมบอกเรียกร้องว่าทำไมไม่600แล้วก็จ่ายที100ทำไม
1: อ
0: ันนี้ขอให้มากกว่า600ไงก็ให้ 1,000 นะครับแล้วก็ 1,000 เนี่ยก็คิดเป็น 60%
1: ค่ะ
0: นะครับ 60% เนี่ย1,000 1,000 คูณ0.4ก็ได้เนี่ย666 66จุดเท่าไหร
1: ่
0: ก็เกินคือ667นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: 667
1: ถ้าเราเติมถ้าเราใช้รายวันเนี่ยยังรัฐให้วันละไม่เกิน200บาทเราเติมเองอีกประมาณ133บาทนะคะต่อวันนะคะแต่ว่าอย่างเราใช้เนี่ยอย่างหนูใช้ก็ไม่ได้ใช้เต็มวงเงิน 2-300 นะคะบางวันเราใช้ไป50บาทแล้วก็เหลือไว้ใช้วันต่อไป
0: วิธีให้ง่ายนะครับที่บอกว่าเราซื้อของราคาเต็มเท่าไหร่นะครับเอาราคาเต็มของสินค้านั้นอ่ะมาคูณ
1: 0.4
0: ได้เท่าไหร่นะครับนั่นคือราคาที่ต่างของท่านจะต้องออก
1: ค่ะ
0: ก็คือ 40% แล้วก็นอกนั้นก็ทางอะไรทางแอปเป๋าตัง
1: ค์
0: มันก็คิดคำนวณกับมันเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มันก็จ่ายกับมันเองโดยอัตโนมัติท่านไม่ต้องไปคิดไม่ต้องปวดหัวบอกว่าโครงการนี้ทำให้ปวดหัวเพราะต้องคิดยาก
1: เราไม่ต้องคิดค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องคิด
1: แอปพลิเคชัน
0: มันทำให้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าบ่นบอกว่าโอ้คิดยากนะมันไม่ยากเลยมันอัตโนมัติของมัน
1: แล้ว
0: ครับ
1: แล้วแบบว่าคำว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือมันดีขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ฟังคะไม่มีอะไรที่มันแย่ลงกว่าเดิมเลยมันดีขึ้นกว่าเดิมจากปกติเราจ่าย50ตอนนี้เนี่ยเราจ่ายเพียงแค่40มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคุณผู้ฟังอย่าเข้าใจผิดกันนะคะซึ่งก็หลายท่านก็เริ่มใช้กันแล้วบางท่านอาจจะใช้หมดไปแล้วก็ได้ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะพี่น้องเราก็บางท่านเนี่ยข้องใจมีโทรมาสอบถามเช่นเดียวกันค่ะท่านรองคะว่าให้ใช้วันละ200เนี่ยถ้าวันนี้เราไม่ใช้จะโดนตัดสิทธิ์ไปไหม
0: ไม่1เดือน
1: โดนใช่ค่ะ
0: 1เดือน
1: ใช่ค่ะใช้ได้ระยะเวลา1เดือน
0: ต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะครับถ้า1เดือนไม่หมดเนี่ยจะไม่ทบกับ
1: ไม
0: ่
1: ทบค
0: ่
1: ะเดือนต่อไปก็จะเป็นอีก 1,000 บาทเหมือนเดิมจะไม่เอาที่เหลือของเราไปทบนะคะฉะนั้นเนี่ยใช้ 1,000 เนี่ยเดือนนี้ให้มันหมดนะคะก็เราก็จะได้ใช้อยู่ที่เดือนละ 1,667 บาท
0: โอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจตัวเลขอ่ะ1667เนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าไหนบอกว่า 40% ทำไมต้องจ่ายถึง667บาทเนี่ยนะครับท่านไปเทียบอย่างนี้เลยนะครับไปเทียบมันจะกระยางเลยนะครับตามที่ท่านเรียนมาตั้งแต่เล็กๆนะครับ 60% ถ้าคิดเป็น 1,000 บาท 60% คิดเป็น 1,000 บาท 40% ถ้ากับ 1,000 คูณ40หารด้วย60ก็ลองดู
1: ค่ะ
0: ได้เท่าไหร่ ท่านจะได้ไม่งงเทียบบัญญัติไปอย่างง่ายๆนะครับที่ที่เรียนมาเนี่ยอย่าไปย้อนถามว่าเป็นอะไรนะเป็นตัวเลขที่หลอกชาวบ้านต่างๆอย่านะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับไม่ได้หลอกนะครับแล้วก็ได้ให้มากกว่าเดิม
1: เพราะมัน
0: โครงการเขามีคำว่าพลัส
1: ใช่ครับ
0: มีคำว่าพลัสอยู่ด้วยพลัสก็คือบวกกันแหละ นะครับเพราะนั้นที่บัญญัติระยะง่ายให้60%เนี่ยก็คือคิดเป็น 1,000 บาทแต่ 40% แล้วก็ 1,000 คูณ40หาร60
1: ใช่
0: นะครับก็ได้กลับ667บาท
1: เราเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์ก็พอคุณผู้ฟังไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ นะคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็สามารถใช้ได้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาเขามีกำหนดการใช้ด้วยนะคะก็คือช่วงเวลา6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะถ้าหากว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตี5เนี่ยจะไม่ได้ใช้นะคุณผู้ฟังนะคะก็วิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยเหมือนกับที่เราเคยใช้คนละครึ่งที่ผ่านมานะคะโดยการเติมเงินเข้า G Wallet บนแอปเป่าตังนะคะแล้วก็ให้ร้านค้าเนี่ยเขาเปิดแอปถุงเงินของเขาเพื่อที่จะสร้าง QR Code ร้านค้าเนี่ยเขาจะเป็นคนคิดคำนวณเงินมานะคะให้เราปุ๊บทีนี้พอเราไปสแกนจ่ายเนี่ยเขาจะขึ้นมาบอกเลยว่ารัฐจ่าย18บาทเราจ่ายเอง12บาทอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกมาเลยนะคะสแกนชำระผ่านทางแอปเป่าตังโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติให้เลยนะคะส่วนผู้ที่ใช้บริการ Food Deliveryนะใครที่ชอบสั่งของไลน์แมนอะไรต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะระยะเวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็คือช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าถึง3ทุ่
0: ม
1: นะคะทางนี้เนี่ยก็ทางภาครัฐเนี่ยก็สนับสนุนวงเงินอย่างที่บอกกันไป200บาทต่อวันแต่ถ้าหากว่าใช้ไม่หมด200บาทวันนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้ก็สามารถใช้ได้ใหม่อีกนะคะสูงสุดได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยวงเงินเนี่ยจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนฉะนั้นใช้ให้หมดอย่าเหลือนะคะเพราะว่าจะไม่ได้สะสมให
0: ้200บาทต่อวันวันหนึ่งเนี่ยก็คือเราจ่ายเองแค่133
1: ใช่ค่ะ
0: 133
1: รัฐจ่ายให้200
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคำถามอยู่นะอยู่ในสื่อออนไลน์เนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าต้องเติมเงินเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ต้องเติมเงินเท่าไหร่ในแต่ละวันนะครับก็คิดง่ายๆว่า ราคาสินค้าที่ท่านจะซื้อเนี่ยคูณ 0.4 ก็คือ

0: 4 และ 4 รายการนะครับก็รายจ่ายสะสมทั้งสิ้นตอนนี้นะครับ 105.8
1: ล้านบาท
0: 3วันนะ105 3วัน 105.8 นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่นะครับส่วนร้านค้าไหนยังไม่เข้าร่วมโครงการตอนนี้ก็ถือ
1: ก็เข้าน่าจะกำลังน่าจะยืนยันสิทธิ์ได้อยู่นะคะน่าจะมีเข้าไปลงทะเบียนได้อยู่ไหมคะ
0: มี
1: ไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะท่านรอง
0: นั่นแหละเลยเกิดคำถามขึ้นมา
1: แต่ว่าจะมีในส่วนของถ้าเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็ยังลงทะเบียนกันได้อยู
0: ่ร้านฟู้ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะท่านใดสนใจก
0: ็
1: เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติ
0: มมันไม่ยากเลย
1: จริงๆเนี่ยร้านค้าอยากให้ลงค่ะท่านรองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไปเดินตลาดโอ้นี่ต้องบอกไปเดินตลาดมาท่านรองค่ะจากปกติเนี่ย6 โมงเย็นเราไปยังมีของขายอยู่ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ไทยช่วยไทยพลัสมาเนี่ย6 โมงเย็นไปหลายร้านของหมดเกลี้ยงเลยแม่ค้านี่โอ้โหยิ้มแป้นเลย
0: แล้วก็ร้านที่มีไทยช่วยไทยพลัสนะนี่ผมติดตามข่าวอยู่
1: ค่ะ
0: ร้านอาหารนะบางร้านเนี่ยก็เอาไอ้ขนมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าสินค้าโอทอปไปมาวางขายด้วยแล้วเขาบอกว่าพอไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะ 60-40% เนี่ยคนไม่กินอาหารอย่างเดียวนะเขาซื้อของฝาก
1: ซื้ออะไรต่างๆเนี่ย
0: ก็บอกว่าตัวเลขตอนเนี้ยมันดีมากขายดีมากนะครับเพราะว่าคนมันออกตังเองน้อยไง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่รับช่วยเยอะ
1: 10%
0: เนี่ยแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วนะครับไหนๆก็เห็นขนมไม่น่ากินอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะซื้อก็ซื้อเลยไม่คิดมากแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วบางท่านเนี่ยบางทีเวลาเขาไปใช้อ่ะเขาก็จะใช้เต็มวงเงินเลยวันละ300 33
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าร้านค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะมีลูกค้าเข้าบริการเยอะนะครับแล้วก็ท่านควรเอาอะไรเอาสินค้าอื่นๆผลิตภัณฑ์อื่นๆมาขายด้วยนะครับ
1: จากปกติเราขายอยู่อย่างเดียวเราลองเอาอย่างอื่นมาขายด้วยนะเพื่อที่จะเป็นแบบว่าให้ลูกค้าเนี่ยได้ตัดสินใจบางทีแบบซื้อขนมจีนและพอเห็นมีของหวานขายด้วยก็อยากซื้อของหวานด้วยนะคะก็เป็นการเรียกว่าน่าจะได้เป็นการขายของได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะ
0: เวลาไม่มากแล้ว
1: นะคะ
0: มาพูดถึงเรื่องความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนจีนไทยนะคร
1: ับ
0: ที่วันที่10 มิถุนายนนี้จะมีการประชุมหาแนวทางนะครับหาแนวทางร่วมกันนะครับระหว่างไทยกับจีนและเพื่อแก้ไขปัญหายากจนสำหรับภาคอีสานทั้งหมดนะครับแต่ว่าการประชุมเนี่ยแบ่งเป็น2 วันนะครับภาคอีสานตอนล่างนี่8 จังหวัดเนี่ยประชุมที่บุรีรัมย์ในวันที่10ที่ประชุมใหญ
1: ่
0: แล้วก็วันถัดมาวันที่12ประชุมที่ขอนแก่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะขอนแก่นนะครับโดยทางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับได้เชิญครับคนที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนจากมณฑลกวางสี
1: ค่ะ
0: แล้วไทยก็เรียกกวางสีแต่ว่าปรัชญากวางซีกวางซีนะครับจำนวน3 ท่าน
1: ะ
0: นะครับมาบรรยายและมีคำแปลมีการแปลนะครับให้พวกเราได้รับฟังนะครับจีนเนี่ยแค่แล้วนะระยะเวลาที่ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาในเรื่องของความยากจนเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนได้เป็นจำนวนได้มากที่สุดในโลกประสบความสำเร็จได้มากที่สุดในโลกนะครับ
1: บ้านเขาคงจะไม่มีคนจน
0: คนของเขานี่ประชากรน้อยกว่าอินเดียก็คือน้อยกว่าอินเดียเป็นอันดับ2ของโลก
1: ค่ะ
0: ประมาณ 1,300 เกือบ 1,400 นะครับอินเดียก็ 1,400 ประมาณนะแต่ว่าตัวเลขย่อยเนี่ยตัวเลขหลัก10เนี่ยก็คืออาจจะน้อยกว่าอินเดีย
1: ะ
0: นะครับก็เป็นประเทศที่ใหญ่และก็ประชากรมากนะครับตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยปีหนึ่งได้ที่ผมติดตามดูตั้งแต่ปี2013จนถึง2018เนี่ย10 หรือ 18เนี่ยนะครับได้300 กว่าล้านแล้วก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยล่าสุดนะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเมื่อปีที่แล้วพูดได้ปีที่แล้วเนี่ยได้99

0: 98.9 ล้าน
1: ค่ะ
0: นะครับผมเลยจีนแล้วก็มณฑลท่าซีเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มณฑลท่าซีกวางสีเนี่ยนะครับลักษณะภูมิประเทศหรือความยากจนเนี่ยคล้ายๆกับของไทยของไทยนะครับเขาทำสำเร็จมาแล้วนะครับทำสำเร็จมาแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นไม่ใช่เป็นตัวอย่างระดับประเทศนะเป็นตัวอย่างระดับโลกเพราะทั่วโลกเพราะว่า UN ยอมรับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ได้ผลมากที่สุดสำเร็จมากที่สุดนะครับ
1: นี่โอ้พอมาบ้านเราแล้วเนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยก็คงจะดีขึ้นนะคะท่านรองบ้านเราก็จะได้แบบว่าไม่มีคนจนนะ
0: ก็ดีเพราะว่าจีนทิ้งหนึ่งที่คล้ายๆกับเราก็คือการพุ่งเป้าแบบครัวเรือนการพุ่งเป้ารายบุคคลที่เราสำรวจทางทีพีแมปแต่ข้อแตกต่างของจีนเนี่ยนะครับที่ผมดูในการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยก็คือเขาส่งนะครับเขาแหละเขาส่งเจ้าที่เป็นล้านล้านคนเลยไปอยู่กินกับชาวบ้านเลยส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรอะไรต่างๆพวกนี
1: ้ไปพาทำ
0: ใช่
1: ไปพาทำไปหาอาชีพไปหางานให้ทำ
0: ลง
1: พื้
0: นที่อยู่กินกันเลยนะครับส่งเสริมอะไรก็เรียกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับยกระดับเศรษฐกิจเน้นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมขนาดย่อมและท่องเที่ยวในชนบทเขาสามารถใช้อำนาจเพราะจีนคอมมิวนิสต์ไง
1: ค
0: นไหนที่ครัวเรือนไหนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมากนะครับแล้วก็จีนมองเห็นว่ามันพัฒนาลำบากการปลูกพืชการแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยมันลำบากมันเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเขาให้ย้ายมาพอย้ายมาเนี่ยนะครับย้ายมาในพื้นที่เขาสร้างบ้านให้แล้วก็เขาก็สร้างโครงสร้างถนนหนทางให้แล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างบ้านให้เนี่ยก็คือบ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็จะมีห้องหนึ่งไว้สำหรับเป็นโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะบ้านหนึ่งหลังนี้ก็สามารถที่จะหารายได้จากการท่องเที่ยวหร
1: ือ
0: เป็นที่พักอาศัยหรือว่าเป็นโฮมสเตย์นะครับจะหารายได้อีกนะครับและในส่วนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทั้งระบบน้ำชุมทานอะไรต่างๆเนี่ยก็ระบบของการอะไรโรงงานอะไรเกษตรอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่านี่เห็นไหมโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: อินเทอร์เน็ตเข้าถึง
0: เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึง
1: ค
0: ่าขายทางอินเทอร์เน็ตเป็นนะครับแล้วก็ตอนนี้จีนก้าวไกลมากกว่าแค่คำว่าโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตนะเขาตอนนี้จีนนะครับกำลังพุ่งเป้านะครับผลิตยานยนต์ไร้คนขับแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านดาวเทียมนะครับเห็นไหมว่าเขา
1: คนไม่ได้
0: ล้ำหน้าแล้วล้ำหน้าล้ำหน้าไปแล้ว
1: แต่พูดถึงจีนเนี่ยโอ้โหเขาล้ำหน้าเรื่องเทคโนโลยีมากมากเลย
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นความในเรื่องวันที่10นะครับเราจะได้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายากจนนะครับอย่างเป็นระบบเลยที่จีนทำมานะครับแล้วก็สัมผัสกับคนที่ลงมือแก้ไขปัญหาในพื้นที่จากประเทศจีนมาจริงๆและมาบรรยายเราฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กับอะไรกับพวกเรานะครับแล้วก็เอาแนวทางที่ดีที่สุดไปแก้ไขปัญหาจนในพื้นที่ของเราต่อไป
1: กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาฟังในวันนั้นจะเป็นกลุ่มไหนคะท่านรอง
0: กลุ่มทั้งข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนทั้ง8จังหวัดนะครับประมาณ150คนนะครับทางกงสุลใหญ่จีนนักขอนจังหวัดขอนแก่นนะครับประมาณก็บอกว่าประมาณต้องการคนประมาณ150คนนะครับ
1: เข้าไปฟัง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็นำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองไปปรับใช้อ่ะนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวจะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามได้ผ่านทางรายการของสวทบุรีของเรานะคะในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็จัดงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้นำบรรยากาศมาให้ได้ดูกันนะคะท่านรองช่วงนี้6:51 แล้วท่านรองมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสักเรื่องหนึ่ง
0: เมื่อวานผมไปเปิดงานค่านิยมไทยและมารยาทไทยมารยาทในสังคม
1: ค่ะ
0: นะครับของ
1: วัฒนธรรม
0: นะครับของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับผมก็ได้ฝาก ในประเด็นไป 2-3 ประเด็นนะมึงนะครับผมฝากประเด็นก็คือว่าผมมองว่าวัฒนธรรมไอ้ค่านิยมเนี่ยนะครับมันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของผู้คนในสังคม
1: ค
0: ่านิยมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของผู้คนในสังคมนะครับผมเลยบอกว่ามันมีพฤติกรรมอยู่หลายอย่างในปัจจุบันน่ะที่อะไรที่มันเป็นเพี้ยนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนก็คือพฤติกรรมไปยกย่องคนที่ทำผิดกฎหมายนะครับไปยกย่องคนที่ละเมิดหรือว่าอะไรทำละเมิดหรือว่ารังแกคนอื่นแล้วก็เอาประโยชน์มานะครับเอาประโยชน์มาแล้วก็คิดว่าอันนี้มันเก่งซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เก่งเลยนะครับเป็นคนระยำเลยซ้ำไปเอาพูดหยาบๆนะครับแล้วก็เอาผมไปดูในวงการของที่เป็นข่าวอยู่ตลอดในการอะไรเด็กต่างสถาบันนะครับยกพวกตีกันนะครับและภายในกลุ่มของอะไรกลุ่มสถาบันก็ยกย่องนะครับคนที่ยกพวกตีกันว่าโอ้เป็นพระเอกเป็นอะไรต่างๆ
1: รักสถาบัน
0: นะอันนี้ผมว่าผิดเพี้ยนมากเลยนะนะครับผิดเพี้ยนมากเลยนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือว่าผมเลยมองว่าพฤติกรรมปัจจุบันก็คือสังคมไทยไม่ใช่สังคมไทยพฤติกรรมของคนที่เราตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์แก๊งสแกมเมอร์เยอะๆก็คือการขาดความคิดวิเคราะห์นะครับถามว่ามีเหรอที่มีคนเสนอโครงการและบอกว่าจะให้เงินมาและมาทำเพาะปลูกพืชอย่างโน้นอย่างนี้อะไรปลูกเห็ดปลูกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้เงินมาเป็น 4-5 แสนให้ฟรีๆเลยนะครับแต่เอาค่าลงทะเบียนมาก่อน 4,000 ถามว่าถ้ามึงจะให้ฟรีๆแล้วจะเอาทำไม 4,000 อ่ะแค่ 4,000 จะเอามาทำไมอ่ะแค่นี้ก็คิดได้แล้วนะครับว่ามันหลอกแล้วเออมันไม่ได้ฟรีมันหลอกเออแต่ไม่ว่าคุณเป็นเหยื่อไปจ่ายมันทำไมอ่
1: ะ
0: บอกค่าลงทะเบียนค่าอบรมอะไรต่างๆเนี่ยต้องจ่ายก่อนถามว่าในคุณจะให้เป็น 4-5 แสนน่ะ 4-5,000 คุณจะเก็บไปทำไมเออหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแล้วนะการถูกแบ็คเมล์ว่าเราอยู่ในบัญชีแล้วผู้กระทำผู้ต้องหาต่างๆถามว่าถ้าเราไม่กระทำผิดอะเราไม่กระทำผิดอะเราไปกลัวอะไร
1: ใช่ค่ะบางทีพอก็โทรมา
0: ไปกลัวอะไร
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็แบบแต่ถามว่าการโอนเงินไปให้ตรวจสอบเนี่ยโอนเงินจากบัญชีของท่านไปแต่บัญชีมันตรวจสอบอะไรล่ะ
1: ใช่
0: มันตรวจสอบอะไรล่ะโอนไปเมื่อไหร่ก็เรียบร้อย
1: ค่ะ
0: อยู่ในบัญชีโจรทันทีเลย
1: จริงจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคือแบบเราน่าจะรู้มันเป็นเรื่องง่ายๆเลยที่เราน่าจะรู้ถึงความผิดปกติแต่คนก็ยังหลงเชื่อในการโอนเงินไป
0: และถามว่าชวนไปทำงานที่รายได้ดีมากมากมากไปทำที่ไหนเขมรเฮ้ยเขมรมันเป็นประเทศรวยแล้วล่ะ
1: ก็เชื่อ
0: มันจะดียังไงลงเออเลยบอกว่าโอ้นี่แหละคือผมบอกว่าค่านิยมเนี่ยมันเป็นอะไรกำหนดพฤติกรรมของคนผมว่าเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจต้องสร้างค่านิยมต้องสร้างค่านิยมไม่มันถูกต้องน
1: ะครับ
0: มันไม่ใช่อย่างนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอันนี้ผมก็พูดอะไรเมื่อวานนึงก็คือว่าพฤติกรรมผมเอายกตัวอย่างเรื่องความยากจนของประเทศจีนนะผมไปอ่านเรื่องของยุทธศาสตร์ของสีจิ้นผิงมาเนี่ยสีจิ้นผิงก็บอกว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนโดยเฉพาะความเชื่องมงายที่ไม่เชื่อเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องปรับถ้าไม่ปรับเนี่ยยากเหมือนกันที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศได
1: ้
0: นะครับเลยผมมองว่าประเด็นนี้ประเด็นสำคัญเลยนะผมเห็นจากไหนเห็นจากสื่อบางทีวันที่14 15ก่อนถึงวันที่16วันที่30 31ก่อนที่วันที่1
1: ค่ะ
0: ว่าจะออกเนี่ยคนมีแต่เรื่องของการไปหาเลขเด็ดเลขอะไรทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนเดินทางไปหาเลขเด็ดไปหาหลวงพ่อนู้นไปหาหลวงพ่อนี้เยอะมากเลยถามว่าวัดบางวัดนี่ก็เป็นคนส่งเสริมให้คนเชื่องมงายในเรื่องของการโชคลาภโชคอะไรต่างๆซึ่งอะไรไม่ได้ส่งเสริมให้คนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นเร
1: ื่อง
0: สำคัญแต่ว่าเราไปเชื่อว่าเราไปบอกให้คนเรื่องของการอะไรนะบุญชะตาหรือว่าอะไรโชคลาภต่างๆโดยที่ไม่ทำงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันต้องทำความเข้าใจนะถ้าไปดูความแก้ไขปัญหาความยากจนของจีนเนี่ยเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนโดยเร็วจีนเขาใช้คำว่าที่ผมอ่านหนังสือที่เขาแปลเป็นไทยแล้วนะก็คือว่าคนที่เชื่องมงายเนี่ยนะครับก็ถือเป็นความอัปยศ คนที่เชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าเป็นเกียรติยศคนใช้คำนี้เลยแต่เป็นไทยอาจเพราะอาจไม่เพราะนะครับไม่เพราะแต่ว่าหนังสือมันแปลมาอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการหน้าตาเอาหน้าใหญ
1: ่
0: นะครับเอาหน้าใหญ่แล้วก็คือบริโภคนิยมแหละนะครับก็คือต้องใช้ของหรูๆไปเพื่ออวดเพื่อโชว์มากกว่าใช้งานจริงนะครับมากกว่าใช้งานจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมไทยเป็นเยอะเลยนะครับเป็นเยอะเลย
1: ใช่
0: นะครับที่จะต้องดิ้นรนแล้วก็หาตังมาเพื่ออะไรเพื่อรักษาหน้ารักษาต่างๆดูการจัดงานในพิธีต่างๆงานบวชบวชรูปบางคนหมดไปเยอะมากแล้วก็ต้องใช้หนี้นะครับทั้งที่บวชนั้นเพื่ออะไรเพื่อบำรุงศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจไม
1: ่
0: ให้เกิดความโลภไม่เกิดความอยากได้อยากมีอยากเด่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราหมดไปเยอะเพื่อหน้าใหญ
1: ่
0: นะครับเพื่อหน้าใหญ่อันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอีกสองประเด็นเมื่อวานผมพูดไปเนี่ยเวลาน้อยแล้วโอเคนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องของค่านิยมทางวัฒนธรรมนะคะที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนดูว่าอันไหนมันควรที่จะยกย่องนะคะหรืออันไหนที่แบบว่าไม่ควรที่จะไปยกย่องไปเชิดชูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูให้ดีๆนะคะ
0: อ๋ออีกเรื่องหนึ่งในมีเวลาก็คือเรื่องของความกตัญญูกตวิธ
1: ีค่ะอันนี้สำคัญมาก
0: ซ
1: ึ่
0: งป
1: ั
0: จจุบันมันถูกท้าทายผมมองว่ามันถูกท้าทายก็เพราะว่ามันมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีบทบาทไม่ใช่มีบาทมีอะไรมีโซเชียลนะครับมีไอโอในต่างประเทศอยู่ในมือเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นว่าออกมาพูดได้ไงพ่อแม่ไม่ใช่ผู้มีพระคุณไม่จำเป็นต้องดูแลถามว่านี่มันถูกท้าทายนะผมมองว่าเป็นความคิดถามว่าถ้าเราไม่มีความสุขในครอบครัวเนี่ยนะครับโดยที่เรื่องของความกตัญญูเนี่ยถือว่าเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขในครอบครัวเนี่ยคุณไม่ให้ความสำคัญด้านนี้หมายความว่าเป้าหมายของคุณพัฒนาเนี่ยคุณไม่มีเป้าหมายในเรื่องของความสุขความอบอุ่นในครอบครัวเลยเหรอไอ้ทำหมายไว้ตัวอย่าพัฒนาจะเป็นยังไง
1: ฉะนั้นเนี่ยต้องมาปรับเปลี่ยนกันใหม่นะคะในความคิดนี
0: ้
1: เอาหมดเวลาแล้วค่ะท่านรองค่ะก็ทักทายทุกท่านเลยนะเช้าวันนี้
2: ท่านบรรเทาสำนานใจนะครับ
1: ค่ะ
2: กมลชนก
1: ค่ะผู้ใหญ่ไก่นะคะโอ้หลายท่านเลย
2: ค่ะสกลเจียวรำนะครับพุทธาสว่างสีเหมือนจันทร์ปริธารำนะครับสัญญารักษา
1: พี
2: ่รักแสงอิรัน
1: มาดาม
2: ินี่เจอกันบ่อยนะ
1: ค่ะ
2: เจอกันบ่อย
1: ค่ะทักทาย
2: เลย
1: ว่าฝนตกตลอดเลยอ่ะ
2: ครับ
1: โอ้ทักทายมาเยอะอ่ะทดลองเวลาก็หมดแล้ว
2: ทักเรียวทักเรียวเซเฮียอยู่หน่วยแนเนี่ย
1: อ่านไม่ออกค่ะเวลาหมดแล้วค่ะค่ะทดลองค่ะเดี๋ยวลากันก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านเลยที่ทักทายเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้นะคะวันนี้รายการเล่าเรื่องเมืองแปลกเราหมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ที่ฉันพิมพ์วกาวิรามพร้อมกับท่านรองศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี
1: ้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน 2-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทางนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตก